0: ห้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ยุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอ.และคณะรัฐมนตรีต่อไป
0: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
0: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
4: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราประสิทธิกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศก์น้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
5: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศรู้ว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านิทรรศการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
4: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
6: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์เนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวราบพิษนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราบพิษสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดการขององค์พาท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
4: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาริชโยรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 3:00 น.ประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8-13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรายการวิ่งผลัด4x100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ชุจิตทัศน์พฤกษ์สรนันต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสลานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมสยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิง ที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรชนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 11:15 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
12: 1 นาทีกับกปท.
1: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้า
4: มีความสุขขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่น
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
20: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
20: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรแล้วก็มีพื้นที่นึงที่เป็นพื้นที่ป่าอีกประมาณ 86,900 กว่าไร่ที่เราจะผนวกเพิ่มนะฮะทีนี้ในมติเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเสนอให้การออกจากแนวเขตอุทยานเดิมของปี2524เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศพื้นที่สปกไปก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นพื้นที่ที่มีโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ในปี20มาก่อนแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับรวมถึงกลุ่มที่5ที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสนามฝึกซ้อมรบของฝ่ายทหารนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับ
2: ค่ะอ
3: ย่างนี้ต้องจะขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเป็นทั้งที่ทำกินเป็นทั้งที่เลิกสวนไร่นาอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรคณะกรรมการอุทยานเนี่ยก็พิจารณาร่วมกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่แห่งชาติกระทรวงเกษตรโดยสปกว่าก็มาร่วมกันรวมถึงกรมแผนที่ทหารด้วยนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเราถึงได้ให้กำหนดว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าไปจับที่ทำกินให้กับประชาชนในกลุ่ม1เป็นสปกมาก่อนกลุ่ม2เป็นสปกนะครับกลุ่ม3เป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงเราก็จะเหลือให้เป็นสปกและคทช.นั้นในทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคนจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะจัดเป็นสปกรวมถึงกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีครับที่อยู่ในทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นในเรื่องของคดีความนะครับอันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมของศาลที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว
2: ครับ
3: เพราะว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินคดีเนี่ยก็ดำเนินคดีทั้งพรบอุทยานพรบป่าไม้รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองด้วยว่าไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดินของรัฐนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่แล้วประมาณ 86,000 กว่าไร่เนี่ยจะต้องไปสำรวจว่ามีศักยภาพในการที่จะประกาศเพิ่มอุทยานเท่าไหร่แล้วที่เหลือเราก็จะให้เป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการอุทยานที่รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกันนั้นก็เลยจะมีมติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแนวทางแบบนี้เสนอต่อสำนักงานทำงานนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อจะขอให้เสนอให้ครม.มีมติทบทวนมติครม.ในปี66ที่ยกให้เป็นสปกไปทั้งหมดเลยก็เหลือแต่เพียงเฉพาะ 155,000 ไร
2: ่ค่ะอย่างในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของสปกค่ะประชาชนและหลายฝ่ายค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะอันนี้อยากให้อธิบดีอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนคลายความกังวลหรือเข้าใจมากขึ้นหน่อยอะค่ะ
3: ก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อนคือต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ดินที่มีการทำประโยชน์แล้วจริงๆหรือเป็นที่ดินที่ก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ทำกินตามนโยบายของรัฐแล้วจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเขตใหม่ที่เราปรับเนี่ยเป็นแนวเขตที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเสียสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีการเฉือนพื้นที่ป่าออกไปเองใดนะครับในทางตรงกันข้ามพื้นที่เหล่านี้ก็จะได้รับการบริหารจัดการดูแลที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับ พี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะมาเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยกันทำงานในการเฝ้าระวังเรื่องการบุกรุกป่าแล้วก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่ด้วย
5: ห
3: รือเป็นการแก้ไขที่ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับ
2: อธิบดีคะอย่างการพิสูจน์สิทธิ์กลุ่มที่4อะค่ะที่มีประชาชนประมาณ 5,200 รายอะค่ะที่มีประวัติทำกินอันเนี้ยเราจะมีเวลาพิสูจน์สิทธิ์เร็วที่สุดเท่าไหร่อะคะแล้วพิสูจน์สิทธิ์ในลักษณะยังไงแล้วรวมถึงคดีที่ผ่านมาด้วยอะค่ะ
3: อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่พื้นที่ที่เราจะมอบให้สปก.ไปดำเนินการเนี่ยเราคงจะให้สปก.ดำเนินการแต่เพียงลำพังก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายนะครับซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับสปก.รวมถึงท้องถิ่นด้วยมาช่วยกันกรองนะครับเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนะที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเราก็ไปหลังวัดแปลงที่ดินและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบนโยบายหรือมาตรการที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ถูกต้องก่อนเป็นเรื่องที่เป็นลำดับแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการคัดกรองหรือปกป้องไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอาศัยมาตรการตรงนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการยึดถือระเบียบและกฎหมายด้วยซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกัน
2: อย่างกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรฐานของ One Map อะค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอะค่ะมีความสำคัญหรือประสบความสำเร็จยังไงบ้างในการนำ One Map มาใช้กับพื้นที่ของทับลานอะค่ะ
3: การแก้ไขตามนโยบายวันแมปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศตามกฎหมายไว้หลายๆกฎหมายเล็กไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้พรบอุทยานพรบคุ้มครองสัตว์ป่าที่ราชพัสดุหรือที่ดันที่ดินของรัฐอื่นๆที่มีการประกาศตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยในแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีการประกาศตามกฎหมายเส้นเหล่านี้มันมีความทับซ้อนกันมีความทับซ้อนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวันแบบขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้ได้ข้อยุติซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเขตไหนประกาศมาก่อนก็ให้ยึดถือเขตนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็ให้การออกเสียตรงไหนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่ประกาศที่ดินของรัฐก็ต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศเลยนั้นคณะกรรมการวันแบบเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนทั้งที่ดินของรัฐและก็ที่ดินของราษฎรด้วย
2: ค่ะแนวทางจากนี้ไปค่ะถ้าจบในของกลุ่มเขตป่าทับลานแล้วกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆค่ะมองการแก้ปัญหาในพื้นที่ไหนต่อไปอะคะ
3: ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบอุทยานสงวนคลองสัตว์ป่าในส่วนกรมอุทยานแล้วก็พรบป่าสงวนในส่วนของกรมป่าไม้นะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีมาตรการของกทช.มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งก็มีมติครม.ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติในส่วนกรมอุทยานนะอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเราก็มีมาตรา64มาตรา121ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่รับรองสิทธิทำกินเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีฝากถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาการทับซ้อนที่ดินและการจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะ
3: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยเรามีแนวนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กันไปนะครับเรามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมองผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่บนฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นได้ว่าแนวทางที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะคะคุณอัตพลเจริญชันสามากๆเลยค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
22: ท่านผู้ฟังคะเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ
1: บรรลุเป้าหมายร่วมรับรองปฏิญาณคาซาน2026ผลักดันความร่วมมือทุกมิติโดยเฉพาะด้านพลังงานขณะที่ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนและยูเรเซียติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: การพบกันของผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนและรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและเกิดวิกฤตพลังงานรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการส่งออกพลังงานก๊าซและปุ๋ยขณะที่อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกันหนึ่งผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียร่วมรับรองและรับทราบเอกสาร

0: การค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียซึ่งนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพร้อมยืนยันสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเช่นเดียวกับการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของทั้งสองประเทศ
1: ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีปูตินก็ได้ย้ำไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยแต่ย้ำในที่ประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะเป็นประเทศที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนตัวผมก็มาย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องความร่วมมือต่างๆทั้งในเรื่องของการเจรจาการค้าภายใต้กรอบไทยแล้วก็ประเทศยูเรเซียนะครับแล้วก็มีการเริ่มเจรจาการค้าในรูปแบบของ FTA แล้วก็ได้คุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI
0: การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวควบคู่กับการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพและการแสดงฉลากที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: น้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ตามที่ระบุหรือไม่หลังหน่วยงานภาครัฐพบความผิดปกติทั้งราคาจำหน่ายที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการแสดงฉลากที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับการผสมวัตถุเจือปนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใสหากระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อเท็จจริงรวมถึงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการปลอมปลนหรือการกระทำผิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทย
5: เราคงจะต้องดูแลกันในหลายส่วนก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ไหนอย่างไรนะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมน้ำตาลมีผสมปนเปื้อนมีน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมบางส่วนเท่านั้น
4: ด้านนายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวพบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงจำนวน24รายมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม9แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมสั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง
6: เราลงไปในพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งก็ไปร่วมกับ CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเราเจอเราต้องชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเจอทั้งหมดน้ำมะพร้าว24ราย
4: รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามฉลากที่บรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์โดยการยกระดับการตรวจสอบการกำกับดูแลตลอด

0: ห่วงโซ่การผลิตเพราะนอกจากคุ้มครองผู้บริโภคแล้วการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริตก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: ท้ายที่กระทรวงแรงงานผนึกกำลังเอกชนเร่งขยายโอกาสแรงงานไทยสู่ต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนานาประเทศเปิดประตูอาชีพรายได้สูงสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
2: การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศโดยแต่ละปีมีเม็ดเงินจากแรงงานไทยในต่างแดนส่งกลับประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตเกษตรกรรมบริการและแรงงานทักษะเฉพาะทางจึงเป็นจังหวัดสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงจัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตการขับเคลื่อนภารกิจนี้กระทรวงแรงงานมุ่งทำงานกับภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น
3: เราพยายามเร่งรัดในเรื่องของการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมันมีตลาดอีกมากมันมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในการที่จะได้งานและได้รายได้ที่มากขึ้นไปฝึกฝนฝีมือไปฝึกฝนวิทยายุทธเนี่ยรับกลับมาเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับนโยบายแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังคราวนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยจะมองแต่ทางกระทรวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของแรงงานด้วย
2: นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน35ปีเป็น40ปีเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงตลาดงานต่างประเทศมากขึ้นส่วนข้อกังวลในการให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจส่งผลต่อการขาดแรงงานฝีมือในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่การจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่มีกระทรวงแรงงานจึงเน้นพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันยังมองว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลไกปกติของตลาดแรงงานโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลว่าปีงบประมาณ2569มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงไม่เพียงการสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างคนสร้างทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
5: ผมวิทูลเล่นจับรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
4: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริง เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ด้านกฎหมายยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: โอ้ยเสพตาเสพจมูกจริงๆเลย
11: เป็นอะไรล่ะพี
10: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
11: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
10: เราจะทำยังไงดีล่ะ
11: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
12: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชภัฏโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุตโตปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 MHz รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรำโดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรู้ม่วงเหลืองค่ะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมและได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดนะคะเริ่มกันที่โครงการพัฒนาการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยงานเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาและชมรมกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองภาคที่4สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยได้รับเกียรติจากคุณสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาณห้องประชุมมนุษยสังคมพัฒนาอาคาร25คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งในโครงการนี้นะคะก็มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตัวแทนจากแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า50คนค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาเผยแพร่ความรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อกันที่การประชุมสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนจากระบบ DPMAP มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่บพท.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่และจังหวัดบุรีรัมย์จัดเวทีประชุมสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนคนจนเป้าหมายที่แต่ละหน่วยงานดูแลและข้อมูลจากระบบ DPMAP ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศการแก้ไขปัญหาความยากจนรองรับการเลื่อนระดับสถานะทางสังคมของครัวเรือนยากจนจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมรับฟังข้อมูลและได้รับเกียรติจากนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทีมคณาจารย์ทีมนักวิจัยจากโครงการวิจัยและตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื้อหาของการประชุมเป็นการนำเสนอภาพรวมในการดำเนินการวิจัยนำเสนอข้อมูลคนจนจากระบบข้อมูล DPMAP และข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานดูแลหารือและสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนโดยนำข้อมูลคนจนจากระบบ DPMAP และฐานข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานดูแลและร่วมนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงสู่การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อกันที่การอบรมบทบาทอาจารย์และหลักสูตรในการขับเคลื่อนซีวีค่ะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดอบรมบทบาทอาจารย์และหลักสูตรในการขับเคลื่อนซีวีเพื่อพัฒนาบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภัตรารักการศิลป์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานเปิดการอบรมเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมามีคณะผู้บริหารคณบดีรองคณบดีฝ่ายวิชาการประธานหลักสูตรและอาจารย์เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนกว่า60คนทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและนโยบายการจัดการศึกษาแบบซีวีและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการออกแบบปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับแนวคิดซีวีตลอดจนเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนซีวีในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์คูณสีสุขผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นวิทยากรและต่อกันที่การเข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑโฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569 Thailand Research Expo 2026ภายใต้แนวคิด Research Synergy พลังวิจัยสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืนเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศเพื่อแถลงความพร้อมการจัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมชุมชนเทคโนโลยีนวัตกรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในงานมีการนำเสนอภาพรวมของเครือข่ายหน่วยงานวิจัยระดับประเทศตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆโดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้นำเสนอผลงานวิจัยเด่นเรื่องไหมมัดหมี่ศาสตร์แห่งศิลป์โดยรองศาสตราจารย์สมบัติประจนสารและผู้ช่วยศาสตราจารย์สำคัญห้อบรรพัดซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยที่โดดเด่นด้านการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดบุรีรัมย์สู่มาตรฐานสากลผลงานดังกล่าวเป็นการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบลวดลายผ้าไหมรูปแบบใหม่ทางลวดลายพร่านเรือนและลวดลาย3มิติที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาระบบมัดหมี่สตูดิโอที่นำหลักคิดทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตัลมาช่วยออกแบบลวดลายมัดหมี่ให้มีความหลากหลายและแม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาผงสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกหอมแดงซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอันนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ทอผ้าและผู้ประกอบการในท้องถิ่นพร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไหมบุรีรัมย์สู่การเป็นผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและนานาชาติค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 22:30 น.ณหอประชุมมาลินีจุโทปมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานได้แก่พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุคลีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกและมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยค่ะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ในการจำหน่ายบัตรนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรที่นั่งได้นะคะโดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและนอกจากกิจกรรมคืนสู่เหย้าแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของงานวิ่งนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาท
และประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.bru.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะ

0: ท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสอนสุภาพท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งท่านจะมาร่วมพูดคุยถึงภารกิจบทบาทรวมถึงการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะท่านคณบดีคะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสึกยินดีที่มีโอกาสได้มาร่วมรายการในวันนี้นะครับ
0: ค่ะต้อนรับคณบดีเข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆนะคะท่านคณบดีคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราอะค่ะได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในจุดนี้ค่ะทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีบทบาทและภารกิจในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยยังไงบ้างคะ
1: ครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือคณะเทคโนโลยีการเกษตรของเราเนี่ยนะครับได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับก็คือการจัดโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับโดยพื้นที่รับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับในปี2569นะครับเราได้ดำเนินโครงการใน3อำเภอหลักเลยนะครับก็คือที่อำเภอคูเมืองนะครับอำเภอพุทธิสงฆ์แล้วก็อำเภอนาโพนะครับโดยโครงการที่เราได้ดำเนินการทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ได้จัดสรรตามสาขาวิชานะครับที่เป็นสาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับจำนวน3สาขาวิชาด้วยกันก็คือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะครับสาขาวิชาสัตวศาสตร์แล้วก็สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารนะครับซึ่งสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เราก็แบ่งออกเป็น2แขนงด้วยกันนะครับก็คือแขนงนวัตกรรมการผลิตพืชนะครับแล้วก็แขนงเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำนะครับซึ่งโครงการที่เราได้ดำเนินการนะครับเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งสิ้นมีทั้งสิ้นจำนวน22โครงการนะครับซึ่งโครงการก็จะแยกออกไปตามศาสตร์ที่เมื่อกี้ที่แจ้งไปนะครับก็คือศาสตร์ทางด้านการเกษตรนะครับการผลิตพืชนะครับศาสตร์ทางด้านการประมงนะครับศาสตร์ทางด้านสัตวศาสตร์แล้วก็ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมอาหารนะครับตัวอย่างเช่นนะครับโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยในชุมชนของเรานะครับเป็นตรงนี้เกิดขึ้นที่อำเภอคูเมืองนะครับก็คือโครงการนวัตกรรมการผลิตกุ้งฝอยชีวภาพตลอดห่วงโซ
0: ่
1: เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนของชุมชนบ้านกิ่งใหญ่บ้านกิ่งน้อยตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโครงการที่2นะครับโครงการนวัตกรรมการยกระดับรายได้ของเกษตรกรชุมชนอำเภอคูเมืองด้วยกระบวนการเลี้ยงสุกรชีวภาพนะครับแบบหมูหลุมนะครับตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือเรียกว่า BCG โมเดลนะครับถัดมาครับเป็นโครงการนวัตกรรมการใช้พืชสมุนไพรต่อการเลี้ยงและการจัดการสุขภาพของปลานิลในชุมชนตำบลหนองขมานอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโครงการนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชั้นแบบบูรณาการพื้นที่บ้านหนองขวางแล้วก็ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวางตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแบบยั่งยืนโดยใช้แหน่แดงเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารของชุมชนบ้านสำโรงตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์นะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดงย่อตำบลบะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโครงการนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักไร้ดินแบบน้ำนิ่งโดยใช้เอ็มไซจากจุลินทรีย์แก่เกษตรกรบ้านสระบัวตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็โครงการนวัตกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวพันธุ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกรบ้านสามบัวตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อยกระดับเกษตรกรรมไทยให้ปลอดภัยจากอย่างยั่งยืนนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มคุณค่าโภชนาของพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อบ้านจานตำบลบ้านจานอำเภอพุทธิสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโครงการยกระดับรายได้ของเกษตรกรนวัตกรรมอาหารคุณภาพสูงในการผลิตนกกระทาไข่อันนี้ที่อำเภอนาโพนะครับโครงการนวัตกรรมการแปรรูปมันเบอรี่เพื่อสร้างอาชีพเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับบ้านสำโรงตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโครงการถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ปีกต้นทุนต่ำด้วยหญ้าหวานอิสราเอลและพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกนะครับที่อำเภอนาโพนะครับโ ครงการยกระดับมูลค่าปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโคนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดงย่อนะครับตำบลปะเคี้ยวอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็นวัตกรรมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแสนสุขตำบลบ้านแพงอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีโครงการนวัตกรรมการประยุกต์การใช้คลั่งนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนบ้านหัวสะพานตำบลบ้านยางอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรนะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ประสบภัยจากเหตุปะทะระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและก็ราชอาณาจักรไทยนะครับที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีโครงการที่เป็นโครงการพัฒนา1ตำบล1อำเภอนะครับ1คณะอันนี้เราก็ได้ทำการศึกษาทั้งด้านของเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะครับพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรนะครับด้วยโปรแกรมหลัก4โปรแกรมในพื้นที่ตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะมีมากมายหลายโครงการเลยนะคะซึ่งแต่ละโครงการนั้นก็ได้มีการบูรณาการศาสตร์นะคะให้ตรงกับความรู้นะคะและก็ศาสตร์วิชาการนะคะทั้งในส่วนของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาสัตวศาสตร์และรวมถึงสาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแปลรูปนะคะท่านคณบดีค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะและในส่วนของคณะนะคะได้ยึดหลักการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการฝึกหัดสร้างประสบการณ์มีกระบวนการจากการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรยังไงบ้างคะเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดนี้ค่ะ
1: ครับโดยปกติการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับแทบจะทุกรายวิชาเลยเนี่ยจะมีรายวิชาที่เป็นการปฏิบัตินะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้ว
0: ค
1: ือเราเรียนทฤษฎีด้วยปฏิบัติด้วยคราวนี้การปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเรียนอยู่2แห่งด้วยกันนะครับหลักๆนะครับแห่งที่1ก็คือเราจัดการเรียนการสอนเนี่ยในห้องปฏิบัติการหรือเรียกว่าห้องแลบนะครับที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับอันนี้ตั้งอยู่ที่ในอำเภอเมืองเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับเราได้ทำการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ก็เรียกว่าสาขาวิชานะครับที่ศูนย์การศึกษานะครับที่ศูนย์หนองขวางของเรานะครับตรงนั้นเราได้ทำการแบ่งพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็ประกอบด้วยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็มีสาขาวิชาสัตวศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงนะครับแล้วก็ล่าสุดมีสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารที่ลงไปจัดการเรียนรู้คือจะพานักศึกษาเนี่ยนะครับออกฝึกปฏิบัติการทุกวันศุกร
0: ์
1: นะครับวันศุกร์ก็จะมีถ้าเป็นทางด้านเกษตรศาสตร์ก็จะมีปลูกพืช นะครับมีปลูกพืชสวยงามปลูกไม้ดอกนะครับแล้วก็มีการทำนาการแปรรูปปุ๋ยนะครับการผลิตปุ๋ยการเตรียมวัตถุดิบปลูกนะครับแล้วก็มีการปลูกไม้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฝรั่งพวกมันเบอรี่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เรายังมีพวกโรงสีข้าวนะครับที่จะให้เด็กได้ฝึกปฏิบัตินะครับมีเครื่องมือในการผลิตปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับส่วนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ซึ่งอาจารย์ในสาขาก็จะพานักศึกษาได้ลงไปฝึกปฏิบัตินะครับที่นู่นก็จะมีฟาร์มเลี้ยงโคเนื
0: ้
1: อนะครับมีฟาร์มเลี้ยงแกะนะครับมีแปลงหญ้ามีนกกระทามีสุกรมีสัตว์ปีกนะครับส่วนทางด้านการประมงนะครับก็จะมีจะมีบ่อที่ใช้ในการเลี้ยงปลาพ่อแม่พันธุ์นะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มพวกปลานิลปลาทะเบียนขาวแล้วก็ปลาดุกแล้วก็มีการเลี้ยงทดลองเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกนะครับมีการทดลองเลี้ยงกบนะครับแล้วก็มีการผลิตอาหารสัตว์น้ำซึ่งเรามีโรงงานที่สามารถทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตินะครับก็คือตามปรัชญาเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนที่ผ่านมาก็คือเราใช้คำว่าเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติฝึกหัดสร้างประสบการณ
0: ์
1: นะครับแล้วก็มาที่สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารก็ตอนนี้ได้มีการเตรียมแปลงปลูกพืชสีนะครับเช่นพวกอัญชันขมิ้นพวกกุหลาบพวกนี้ซึ่งเขาสามารถนำพืชพวกนี้มาใช้ในการผสมอาหารที่เราสามารถรับประทานได
0: ้
1: นะครับอันนี้คือเรื่องของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หรือว่าเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะครับในรายวิชาเรียนครับผม
0: ค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะที่เน้นในเรื่องของวิชาการนะคะในเรื่องของทฤษฎีรวมถึงการปฏิบัติด้วยนะคะเป็นการพัฒนานักศึกษานั่นเองค่ะ และอยากให้ท่านคณบดีนะคะได้เล่าถึงในเรื่องของการดำเนินงานยุทธศาสตร์นะคะของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
1: ครับในเรื่องของโครงการยุทธศาสตร์ของคณะนะครับก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสอบถามข้อมูลจากการที่เราลงไปทำงานในพื้นที่ที่เราได้รับมอบหมายก่อนเบื้องต้นนะครับเช่นเราลงไปปี2569ใช่ไหมปีการศึกษาเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะพัฒนาต่อยอดนะครับเราจะดำเนินการยังไงในปี70เราก็จะสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรพี่น้องเราก่อนนะครับเข้ามาจากนั้นนะครับเราจะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยนะครับกลับเข้ามาร่วมประชุมวางแผนงานนะครับซึ่งเป็นการประชุมทั้งคณะเลยซึ่งในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเราจะมีจัดโครงการนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์ในขั้นสุดท้ายขั้นที่3เป็นการรายงานผลแล้วก็อาจารย์เนี่ยนะครับเขาก็จะเสนอแนะว่าในปีต่อไปเนี่ยเขาจะมีประเด็นไหนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่นะครับอาจารย์เขาก็จะนำมาเขียนนะครับมาเขียนแล้วก็จะเสนอเข้าไปทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งโดยกระบวนการทั้งหมดนะครับถ้าในงานยุทธศาสตร์ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนใช่ไหมฮะ

0: พัฒนาสินค้าการแปรรูปการเลี้ยงการให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือเรื่องของการสรุปผลก็คือนำเสนองานนะครับซึ่งเราทำอย่างนี้มาหลายปีนะครับนะฮะคุณดาก็คือเราก็ได้นำเสนอนะครับจนเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลเชิงประจักษ์นะครับซึ่งทั้งหมดในมหาวิทยาลัยนอกจากคณะที่อยู่การเกษตรเนี่ยเรามีทั้งหมด7คณะด้วยกันเนี่ยเราก็ร่วมพัฒนาพื้นที่หมดเวลาด้วยกันนะครับซึ่งบางครั้งก็จะมีการประสานงานคืออาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเข้ามาช่วยนะครับเช่นบางคณะเช่นพยาบาลศาสตร์เนี่ยก็เชิญอาจารย์ทางคณะเกษตรไปช่วยนะครับอาจารย์ทางคณะเกษตรก็เชิญคณะพยาบาลเข้ามาซึ่งเรามีการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางครั้งการพัฒนาชุมชนเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในหลายด้านพร้อมกันนะครับขอบคุณครับครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาไปพร้อมกันนะคะในทุกภาคส่วนมีการร่วมมือกันนะคะระหว่างในแต่ละคณะนะคะภายในมหาวิทยาลัยเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นก็ถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองค่ะในช่วงก่อนนะคะท่านคารุณีได้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้หนองขวางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยากให้ท่านได้ลงรายละเอียดนะคะในเรื่องของการดำเนินการรวมถึงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นี้ค่ะมีทิศทางแนวทางยังไงบ้างคะ
0: ครับศูนย์บริการศึกษานะครับที่หนองขวางเนี่ยมันมีหน่วยงานที่ร่วมกันพัฒนาอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นศูนย์เลยนะครับก
1: ็
0: คือศูนย์บริการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนที่สองก็คือคณะที่มีการเกษตรนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้เรียนแจ้งไปแล้วครับว่าส่วนของคณะที่มีการเกษตรเนี่ยเราได้บริหารจัดการในรูปของสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนแล้วก็พานักศึกษาเข้าไปดำเนินการใช่ไหมไปเรียนปฏิบัติท
1: ุ
0: กวันศุกร์นะครับแล้วก็ส่วนของศูนย์เนี่ยเขาจะมีผู้มีการศูนย์หนึ่งท่านซึ่งท่านจะดูแลเรื่องของโครงการอพสทนะครับก็คือเป็นป่าอนุรักษ
1: ์
0: แล้วก็โครงการให้บริการความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนนะครับอันนั้นท่านก็ดำเนินการตามปกติที่เป็นโครงการของท่านก็คืออบรมชาวบ้านบ้างแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกป่าในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับนอกจากที่มีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยท่านอธิการก็มอบหมายให้เรานะครับได้ไปพัฒนาบริเวณแหล่งเรียนรู้ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยนะครับที่ติดถนนเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับแหล่งเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับในปี2568ต่อ69นะครับทางคณะที่มีเกษตรเนี่ยนะครับก็ได้ไปทำการพัฒนาพื้นที่โดยการปลูกเป็นทำเป็นแปลงดอกไม้นะครับแปลงดอกไม้ก็คือแปลงดอกไม้สวยงามนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเราทดลองอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือคือตระกูลดาวกระจายนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นดอกคอสมอสนะครับแล้วก็มีทานตะวันนะครับ
1: ทราบมาว่ามีการเปิดสวนดอกไม้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราท่านอธิการได้ตั้งชื่อว่าเป็น BIU Flowers นะครับ BIU Flowers ก
1: ็
0: คือเป็นแปลงดอกไม้ของมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์นะครับ BIU Flowers ครับเราก็ได้รับการตอบรับหรือคำชมนะครับช
1: ื่
0: นชมจากชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญนะครับโรงเรียนมัธยมพรสำราญนะครับแล้วก็บ้านหนองขวางที่เราไปตั้งอยู่แล้วก็คนที่ผ่านไปมานะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นจุดเช็คอินจุดใหม
1: ่
0: ซ
1: ึ่
0: งถือได้ว่าในปี69เมื่อกี้ฮะตอนต้นปีช่วงมกราคมเป็นปีแรกเลยที่เราเปิดนะครับแล้วก็เราได้เตรียมแปลงดอกไม้ขึ้นมานะครับมีพื้นที่พอสมควรเป็นทุ่งเลยนะครับมีความสวยงามเราได้ติดพวกกังหันลมเป็นจุดที่พอจะสามารถที่เป็นจุดดึงดูดได้แล้วก็ในปีที่ผ่านมามีการจำหน่ายสินค้าของชุมชนก็คือพวกพืชผักนะครับที่เกษตรกรชาวบ้านพี่น้องเราได้ปลูกแล้วก็นำมาจำหน่ายซึ่งมันก็ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารคณะเทคโนโลยีเกษตรนะครับก็ได้มีการเชิญร้านกาแฟนะครับไปจำหน่ายแล้วก็ไปบริการในแต่ละสาขาก็ได้นำผลผลิตนะครับมาจำหน่ายเช่นนะครับสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตพืชของเกษตรศาสตร์ก็มีดอกไม้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ทางด้านของเทคโนโลยีการประมงก็จะมีปลาดุกนะครับที่เอามาย่างแล้วก็จำหน่ายได
1: ้
0: ทางด้านทางสัตวศาสตร์นะครับปีที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของไข่ไก่นะครับไข่นกกระทาที่มานะครับแล้วก็ปีนี้มีการปรับแผนนิดนึงนะครับว่าเราอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเราจะเพิ่มชนิดของดอกไม้นะครับให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น มีการปรั

0: พื้นที่นะครับปีนี้อาจจะมีสัตว์เล็กๆน้อยที่จะมาโชว์นิดนึงนะครับอาจจะเป็นอาจจะไม่รับหรอกนะครับอาจจะบอกได้ว่าเรามีทั้งแกะทั้งแพะทั้งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราจะทำเป็นมินิซู
1: ม
0: ินิซูนะครับคือสวนสัตว์ขนาดย่อมอาจจะมีพวกสัตว์สวยงามเช่นกระต่ายบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะปรับปรุงอยู่นะครับก็คิดว่าเราจะทำการวางแผนแล้วก็น่าจะเปิดให้ชมได้ประมาณช่วงตอนช่วงปีใหม่นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะเรียนเชิญทุกท่านรอชมนะครับลุ้นด้วยกันเนาะว่าปี70ที่เราจะมีอะไรให้ท่านชมนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้ยินได้ฟังกันแล้วนะคะติดตามนะคะติดตามรอคอยได้เลยนะคะในเรื่องของการเปิดนะคะมินิซูนะคะรวมถึงในการดำเนินงานนะคะของศูนย์การเรียนรู้หนองขวางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะท่านคณบดีค่ะในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการต่างๆของคณะมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ
0: ครับตรงนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะครับที่คณะเนี่ยก็ให้นโยบายอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเช่นเดียวกันนะครับว่าในการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยก็ขอให้พานักศึกษาเราลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ฝึกปฏิบัตินะครับดังนั้นในแต่ละโครงการก็จะมีนักศึกษาเนี่ยลงไปร่วมนะครับเขาร่วมไม่ใช่ว่าเขาไปทำงานเฉยๆนะเขาจะร่วมคิดซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมาบอกเรานะครับว่าเฮ้ยอาจารย์ทำอย่างนี้มันจะผมว่ามันน่าจะเหมาะสมหรือจะดีกว่าหรือจะง่ายกว่าหรือคือบางครั้งเน
1: า
0: ะบางครั้ง
1: เสนอความคิดเห็นมา
0: ใช่นะซึ่งเราก็รับฟังนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบางครั้งที่เราลงไปเนี่ยเราก็พานักศึกษาบางคนในพื้นที่นะครับเขาจะพาเราไปเลยนะอาจารย์ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยแรงตายอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้เนาะเพราะบางพื้นที่เราก็ไม่ได้คุ้นชินซึ่งบางคนเป็นลูกหลานของเกษตรกรในพื้นที
1: ่
0: นะครับที่เข้ามาเรียนกับเราเช่นมีตัวอย่างโครงการนึงนะฮะเป็นโครงการเลี้ยงนกกระทานะครับที่ตำบลตุ่มใหญ่อันนี้ผมลงไปก็ปรากฏว่าเป็นบ้านของลูกศิษย์เลยนะครับแล้วก็เขาก็มาส่งเสริมให้แม่เขาเลี้ยงให้ญาติอะไรอย่างดีมากเลยนะครับแล้วเขาก็แนะนำเราว่าเออเนี่ยผมก็มาทำงี้นะอาจารย์แล้วก็มาบอกแม่อาจารย์เราน่าจะปรับอะไรนู่นนี่นั่นอะไรต่างก็เป็นข้อที่ดีนะครับข้อที่ดีแล้วนอกจากที่เขาได้ลงไปเจอพื้นที่นะครับเขาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงเพราะบางครั้งการทำงานของอาจารย์ใช่ไหมฮะเรามีความรู้เราจะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เนี่ยบางครั้งเราพูดในห้องเรียนเขาเฉยๆเขาไม่เห็นภาพแต่พอเขาลงไปฝึกเนี่ยเขาจะรู
1: ้
0: แล้วพอจากหนึ่งโครงการเนี่ยแล้วเราพาไปหลายๆโครงการเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบเขาเรียกว่าเกิดทักษะนะครับเกิดทักษะจนเป็นทักษะที่มีความชำนาญเกิดขึ้นนะครับจากที่เขาไม่รู้เขาลงไปเรียนรู้จนเกิดทักษะจากทักษะเกิดเป็นประสบการณ์น
1: ะ
0: จากประสบการณ์มันก็กลายเป็นก็เรียกว่าสามารถนำความรู้นั้นน่ะมาประกอบอาชีพภายหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาได้เลยนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
1: ค่ะก็ถือได้ว่านะคะสถานการณ์นี้ก็เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษานะคะเป็นการพัฒนานักศึกษาไปด้วยนะคะทีนี้วันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านคณบดีนะคะอยากให้ท่านคณบดีนะคะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนนะคะให้มาสมัครเรียนในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะเชิญค่ะ
0: ครับเรามีแผนนะครับมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์เรามีแผนว่าเราจะทำการเปิดโอเพ่นเฮาส
1: ์
0: ในวันเริ่มแต่วันที่3นะครับจริง
1: ๆ
0: วันที่3สิงหาคมเพราะว่าเป็นการเชิญครูแนแนวกับผู้บริการโรงเรียนผู้บริหารฮะมารับฟังนะครับว่าในแต่ละคณะเนี่ยเขามีหลักสูตรอะไรบ้างเขาเปิดการเรียนการสอนอะไรบ้างนะครับการเรียนการสอนเป็นยังไงเรียนที่ไหนอะไรต่างนะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราพอพบครูแนแนวนะครับพบผู้บริหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีงานโอเพ่นเฮาส์นะครับซึ่งเราจัดทุกปีนะครับซึ่งปีนี้ก็เราจะจัดในวันที่24 25และ26สิงหาคมนะครับซึ่งเราก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วเราก็สถานที่เราก็ยิ่งใหญ่นะครับที่เราจะจัดบริเวณหอประชุมมาเรดิโอโทรมาเนา
1: ะ
0: แล้วก็เราจะจัดด้านข้างนะครับซึ่งเราจะเตรียมไว้แล้วก็จะมีการแสดงบูธนิทรรศการของคณะต่างๆนะครับซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยนะครับทั้งปีนี้อาจจะเป็นพิเศษนิดนึงนะครับก็คือมี4สาขานะครับมีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือนอกจากที่เป็นสาขาเกษตรศาสตร์นะครับสัตวศาสตร
1: ์
0: เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแล้วเรายังมีเกษตรศึกษาเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางหลักสูตรเกษตรศึกษาเนี่ยเราก็สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในปี2570นะครับโดยนักเรียนที่สนใจนะครับอันนี้จะเป็นครูเกษตรนะครับพูดตรงๆเลยนะครับเมื่อเรียนจบแล้วท่านจะกลายเป็นครูเกษตร รือท่านจะเป็นนักเกษตรก็ได้มันทำงานได้สองอย่างก็คือสามารถไปสอนในโรงเรียนเป็นครูที่สอนเกษตรอันที่สองคือถ้าท่านไม่อยากเป็นครูท่านก็สามารถไปสมัครงานในบริษัทต่างๆหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรดังนั้นท่านเรียนหนึ่งหลักสูตรท่านสามารถทำงานได้หลากหลายมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ถ้านักเรียนนักศึกษาเอ้นักเรียนนะครับนักเรียนที่สนใจนะครับหรือนักศึกษาก็ได้นะนักศึกษาที่เรียนแล้วหรืออยากเปลี่ยนนะครับเขาสามารถที่จะมาสอบหรือย้ายมาเรียนได้นะครับซึ่งการสมัครเข้าเรียนคณะที่เรียนการเกษตรเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับใช้เกรดเฉลี่ยแค่ 2.0 นะครับขอให้จบมาไม่ว่าจะเป็นในสายสามัญในโรงเรียนปกติหรือจะเป็นวิทยาลัยเกษตรวิทยาเทคนิควิทยาการอาชีพวิทยาสารวัตรช่างเรารับหมดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรามีนักศึกษาอยู่4ชั้นปีนะครับมีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ350คนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนักศึกษานะครับซึ่งนักศึกษาที่มาเรียนกับเราเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้จบสายวิทย์หรือสายศิลป์อะไรมีทั้งวิทยาเทคนิควิทยาเกษตรคือเรารับเข้ามาได้เลยแล้วเราก็ดูแลอย่างดีเรียน4ปีนะครับจบแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือเรียนจบแล้วนะครับอาจารย์ทุกท่านใช่ครับมีงานทำแน่นอนนะอาจารย์ยังช่วยหางานช่วยอะไรต่างๆอันนี้รับประกันได้เลยนะครับก็ขอเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนนะครับเข้ามารับฟังรับชมเยี่ยมชมนะครับในวันที่เราเปิด Open House ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะคุณผู้ฟังคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะในงาน Open House นะคะเราจัดเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาพบเจอกันได้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณคือเริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็ฝากในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรไว้ด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณผู้ฟังค่ะน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะทั้งในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของบทบาทภารกิจการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรในส่วนของการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หนองขวางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็จะเห็นได้ว่าเป็นการพัฒนาเป็นการดำเนินงานร่วมกับชุมชนนะคะที่มุ่งเน้นพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นไปตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสอนสุภาพท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมากมายเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะและวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับแขกรับเชิญเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดพื้นป่าธรรมชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดพื้นป่าธรรมชาตินายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือ One Map ซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่กว่า 155,865 ไร่ที่เห็นชอบให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งนี้ย้ำว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยกพื้นที่คนและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนขณะที่พื้นป่าที่สมบูรณ์ยังคงได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัยจากเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งวสินทร์คำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
9: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไถง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสือโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพบกันกับรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคครับโดยสมาคมเพื่อผู้บริโภคและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมเภสัชกรรัตนชัยรัตนโคตรครับ
1: ดิฉันเภสัชกรหญิงปิยพรผลประดับเพชรค่ะ
0: ครับวันนี้พี่เอกกับน้องโอก็มาในประเด็นฮอตฮิตอีกเช่นเคยนะครับกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมีข่าวนะครับที่ว่ามีผู้มาไปรับบริการที่คลินิกแห่งหนึ่งนะฮะที่ต่างจังหวัดนะไม่ใช่บุรีรัมย์แล้วนะครับโดยไปใช้บริการในการใช้ประกาศฉีดลดน้ำหนักนะครับใช่ไหมน้องโอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าทำให้เกิดผลข้างเคียงนะครับเป็นอันตรายที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวดังนะครับก็สั้นๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ FC เราได้ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้ก็คือเขามีข่าวที่ว่ากรมสบส.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับแล้วก็ตำรวจนะครับปคบ.นะ
1: ครับลงตรวจสอบคลินิกนะคะ
0: ลงตรวจสอบคลินิกนะครับซึ่งได้รับการร้องเรียนว่ามีการทำหัตถการโดยที่ไม่ใช่แพทย์นะครับแล้วก็เป็นการไปใช้ปากกาฉีดลดน้ำหนักว่างั้นเถอะ
1: ซึ่งเป็นไปให้กับคนไข้ที่รับบริการในคลินิก
0: ผลก็คือทำให้เกิด
1: อาเจียนรุนแรงนะคะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะคะ
0: ซึ่งจากตัวนี้ฮะเป็นข่าวสำคัญเราก็เลยอยากที่จะมาสื่อสารกับ FC เราพี่น้องประชาชนนะครับจะได้มาทำความรู้จักกับว่าเอ๊ะไอตัวปากกาฉีดลดน้ำหนักตัวนี้เนี่ย
1: ปากกาคืออะไร
0: คืออะไรนะฮะเดี๋ยวทั้งนั้นมาก่อนนะครับว่าประเด็นสำคัญอันแรกก่อนก็คืออย่างนี้นะน้องโอน
1: ะ
0: อยากให้น้องโอสื่อสารให้ทาง FC เราเข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยอย.หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับได้ออกประกาศนะฉบับ
1: ที่
0: 58ว่าให้ตัวยาควบคุมไอ้ที่ว่ายาที่ FC เราเข้าใจก็คือประกาศฉีด
1: ประกาศฉีดลดน้ำหนัก
0: น้ำหนักตัวเนี้ย
1: ค่ะปรับสถานะจากยาอันตรายเป็นยาควบคุมพิเศษ
0: ยาตัวนั้นคือยาอะไรครับตัวนี้ตามประกาศ
1: ตัวยาประกาศลดน้ำหนักนะคะที่อย.อนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็มีอยู่3ตัวยาหลักด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้ได้ถูกยกสถานะจากยาอันตรายเป็นยาควบคุมพิเศษนะคะชื่อยาก็จะเป็นชื่อทางภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะตัวแรกคือลิรากูไทนะคะตัวที่สองเซมากูไทและตัวที่สามเทอร์เซเปปไทนะคะ3ตัวนี้ได้รับการอนุมัติจากอย.ของเราเป็นที่เรียบร้อยในการใช้รักษาโรคเบาหวานนะคะผู้ป่วยที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็สามารถใช้ลดน้ำหนักได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้โดยแพทย์ค่ะ
0: ซึ่งใช้โดยแพทย์ซึ่งตามประกาศฉบับนี้เขาแจ้งบอกว่าให้ยากลุ่ม GLP-1 เนาะที่ตามสื่อโซเชียลต่างๆจะใช้ตัวย่อตัวนี้แล้วชื่อเต็มๆมันชื่อว่าอะไรน้องโอไอตัว GLP-1 ชนิดฉีดตัวเนี้ย
1: ปากกาลดน้ำหนักนะคะก็จัดเป็นกลุ่มในยาของ Human Glucagon Like Peptide 1นะคะ Analog นะคะตัวนี้เป็นปากกาลดน้ำหนักตัวยาสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบนะคะของฮอร์โมนในร่างกายของเรานะคะในการควบคุมระดับน้ำตาลควบคุมความหิวนะคะแล้วก็สามารถใช้ลดน้ำหนักได้นะคะประมาณนี
0: ้ทีนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราอยากจะแจ้งไปยังผู้ประกอบการด้วยนะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยยากลุ่มเนี้ย GLP-1 เนี่ยได้เป็นยาควบคุมพิเศษซึ่งจะต้องสั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้นแพทย์เท่านั้นนะครับท่านไปเห็นตามอะไรนะ
1: TikTok โซเชียลไม่ใช่ต้องแอป
0: แอปโซเชียล
1: บ้านเหลืองไม่มีบ้านโซมบ้านฟ้า
0: บ้านโซมบ้านฟ้าอะไรก็ว่ากันไปเนาะตัวกระสือที่อยู่ตามมือถือเราเนี่ยแหละก็ต้องระมัดระวังอย่าไปหลงเชื่อที่บอกว่าลดน้ำหนักภายใน5นะ
1: ซื้อมาใช้เองไม่ได้
0: เลยนะครับ
1: ที
0: ่เรามารู้จักยาตัวนี้ดีไหมน้องโอเพื่อให้ FC เรามีความรู้มากขึ้นประเด็นนี้อ่ะทีนี้อันดับแรกที่ว่าประกาศลดความอ้วนเน
1: า
0: ะหรือลดน้ำหนักตัวนี้เนี่ย
1: มันก็จะมีอยู่3แบบ3ตัวยาด้วยกันนะคะทีนี้การเลือกใช้ยาในแต่ละตัวเราจะไม่สามารถเลือกเองได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและผลข้างเคียงความเหมาะสมของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นหัวใจหลักที่จะต้องถูกเลือกยาโดยแพทย์เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าคือตัวแรกนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการออกมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์สั้นนะคะก็อยู่ได้ประมาณ1วันฉีดวันละครั้งนะคะก็จะมีตัวยาที่สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะตัวที่ใช้ในการฉีดวันละครั้งเนี่ยชื่อลิรากูไทนะคะ ตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาเริ่มแรกนะคะก็สามารถใช้ได้ในกลุ่มคนที่มีภาวะอ้วนนะคะหรือค่า BMI มากกว่า30นะคะหรือ BMI มากกว่า27แต่มีโรคร่วมนะคะ
0: โรคร่วมเช่น
1: ความดันเบาหวานนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะในตัวเนี้ยก็ฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะคะวันละ1ครั้งนะคะค่ะสำหรับตัวที่2นะคะเซมาโกไทด์นะคะตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่มีภาวะโรคอ้วนโรคอ้วนก็คือ BMI มากกว่า30ขึ้นไป BMI คำนวณยังไงก็ต้องเข้าสูตรคำนวณก่อนนะคะไม่ใช่น้ำหนักโดยตรงนะคะ BMI คือน้ำหนักกับส่วนสูงเอามาคำนวณใส่กันแล้วก็ได้เลขมากกว่า30ถือเป็นโรคอ้วน
0: หรือ
1: เดชนิมวลกายมากกว่าโรคอ้วนไอ้30เนี่ยก็จะสามารถเข้าเกณฑ์ในการใช้ยาตัวนี้ค่ะ
0: น้องโอนิดนึงทีนี้บางที FC ฟังบอกว่าอะไร BMI เนาะหรือว่าเดชนิมวลกายที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอ้วนท่านไม่ต้องกังวลฮะเซิร์ช Google ได้
1: เดี๋ยวก็มี
0: แอปใช่ไหมฮะ
1: มีสูตรคำนวณ
0: เราน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ใส่เข้าไปปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะ BMI เราเกิน30มั้ยหรืออยู่สมส่วนมั้ยหรือว่าท้วมอะไรประมาณนี้ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวล
1: ตัวนี้ไปแล้วไปซื้อยาเลยก็ไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้
1: นะ
0: คืออันตรายมากนะครับบอกว่าเราน้ำหนักอ้วนเดี๋ยวเราสั่งซื้อยามาฉีดเองก็ได้เดี๋ยวไปรีวิวจากอินเทอร์เน็ตนี่อันตรายเอาต่อครับเดี๋ยว
1: ต่อไปยาตัวที่2นะคะซิมาโกไทด์นะคะก็จะเป็นตัวที่ดัดแปลงโครงสร้างขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้มีออกฤทธิ์ได้นานขึ้นฉีดสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะแล้วก็ตัวล่าสุดที่ทาง อย.ได้แอปพูฟหรือคืออนุมัติให้ใช้นะคะคือเทอร์เซเปปไทด์นะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงก็คือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดชัดเจนนะคะนอกจากควบคุมความหิวได้แล้วนะคะตัวนี้ก็เหมาะกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2นะคะแต่ก็ไม่ควรไปซื้อมาใช้เองเหมือนเดิม
0: นะคะย้ำว่าไม่ควรที่จะซื้อมาใช้เองนะฮะต้องผ่านมือแพทย์เท่านั้นเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะความเหมาะสมในแต่ละคนมันมีความละเอียดเล็กน้อยยิบย่อยเยอะๆมากกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายแล้วก็เลือกใช้ยาให้กับเรานะคะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะไปใช้บริการค่ะ
0: ซึ่งตัวนี้น้องโอเหมือนที่เราได้ดิสคัทกันดูข้อมูลทางคลินิกมาเขาบอกว่าตัวปากกาฉีดเพื่อลดน้ำหนักตัวนี้คือมันเป็นความเขาเรียกว่าโดสยาเนาะถูกไหมการจะฉีดเข้าแต่ละท่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปคิดเองหรือไปดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาฉีด
1: ตามกำหนดเองไม่ได้
0: นะทีนี้เรามาดูแล้วมันอันตรายไงน้องโอ๋ตัวนี
1: ้ค่ะตอนแรกนะคะยาพอเราปักเข้าไปหรือได้รับการฉีดนะคะก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะยาก็จะวิ่งไปที่สมองนะคะเพื่อควบคุมการหิวไปที่ตับอ่อนนะคะเพิ่มการหลั่งอินซูลินนะคะไปที่ตับเพื่อลดการสร้างกลูโคสนะคะแล้วก็ไปที่กระเพาะอาหารนะคะเพิ่มขออภัยค่ะลดเขาเรียกว่าการบีบตัวของกระเพาะอาหารนะคะทำให้กระเพาะอาหารเราอิ่มนาน
0: ทำให้เราไม่รู้สึกหิวว่างั้นเถอะ
1: ใช่ไม่รู้สึกหิวคือกระเพาะเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปลดไขมันตามเนื้อเยื่อของไขมันนะคะ
0: ซึ่งเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าจู่หัวไปบอกว่ามันอันตรายใช่ไหม
1: คือ
0: โอเคเราอย่าลืมว่ายาเราต้องตระหนักว่ามันมีประโยชน์มี
1: โทษ
0: ก็ต้องมีโทษ
1: คือ
0: มีความเสี่ยงว่างั้นเถอะถ้าเราใช้ถูกก็โอเคเราก็ได้ประโยชน์ในการลดน้ำหนักถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเราใช้ผิดอย่างเมื่อกี้คนไกลกับอุลิที่น้องโอ๋ได้เล่าให้ฟังว่าโอเคมันทำให้สมองสั่งการว่าเราไม่ค่อยหิวถูกไหมก
1: ับ
0: ทำให้กระเพาะเรารู้สึกอิ่มไม่ขยายตัวมากขึ้นนะฮะตัวนี้ทีนี้เหมือนที่ในข่าวที่เราเกริ่นไปสักครู่บอกว่าตัวประกันลดน้ำหนักมันมีอันตรายถูกไหมฮะเช่นอาจจะมีความเสี่ยงให้เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำไตวายภาวะซึมเศร้านี่ก็ว่ากันไป

0: วิตได้เหมือนกันค่ะ
1: และที่สำคัญนะฮะจากที่เราเห็นในข่าวก็คือว่าคนที่บางทีไม่ได้ไปใช้เพื่อตัวเองมีผ้าอ้วนแต่ว่าตัวเองอาจจะอยากรักสวยรักงาม
0: เพื่อความงาม
1: เพื่อความงามว่างั้นเถอะฮะอยากให้หุ่นสแลนเดอร์แต่ว่าท่านไปใช้ผิดวิธีคือการที่เอายาตัวนี้มาใช้ซึ่งจริงตัวนี้มันใช้รักษาคนที่มีโรคอ้วนหรือเป็นโรคเบาหวานแต่พอท่านเอามาใช้ปุ๊บแล้วโอเคน้ำหนักอาจจะลงเร็วตามที่ในผลการศึกษาคลิน
0: ิ
1: กทางคลินิกที่บอกว่า
0: ลงได้จริง
1: ลงได้จริง
0: ค่ะ
1: แต่มันไม่ยั่งยืนถูกไหมน้องโอ
0: ใช่ค่ะ
1: เคยลดน้ำหนักไหม
0: ใช่ค่ะเคยลดน้ำหนักอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าการลดน้ำหนักมันคือการที่ร่างกายมีการปรับตัวนะคะหากมีการลดน้ำหนักด้วยภาวะที่เร่งรีบจนเกินไปนะคะร่างกายเราก็จะตอบสนองแบบรวดเร็วเช่นเดียวกันเมื่อมีการกดให้ความหิวลดลงร่างกายก็จะลดการเผาผลาญพลังงานลงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าร่างกายไม่ได้ทานอาหารเข้าไปเนาะไม่มีพลังงานที่จะดูดซึมเข้าไปการเผาผลาญก็ต้องลดลงนะคะร่างกายก็จะปรับตัวอีกอันนึงคือว่าเพิ่มความหิวเข้าไปเพื่อให้เราตอบสนองต่อการกินอาหารได้มากขึ้น
1: ซึ่งตัวนี้แหละเขาเรียกว่า
0: โยโย่
1: เอฟเฟกต
0: ์โยโย่
1: ก็คืออย่างยกตัวอย่างให้เอฟซีเห็นภาพอย่างเช่นว่าพี่เอกนะฮ
0: ะ
1: น้ำหนักประมาณสัก80กิโลแล้วพอไปฉีดย
0: า
1: ใช้ปากกาตัวเนี้ย
0: ปุ๊บ
1: ฉีดปุ๊บจาก80ใช่ไหมน้องโอเหลือสัก60ดีไหมลดไป20กิโลพอเพราะว่าตามงานวิจัยเขาบอกว่าจะลดได้ประมาณ 20% ถ้าใช้ตัวอะไรนะเธอโอเคประมาณนั้นตัวยานะทีนี้พอลดไปปุ๊บหลังจากหยุดยาถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆเราเป็นเภสัชกรถูกไหม
0: ค่ะ
1: นะเราจะรู้ว่าการใช้ปริมาณยาหรือการค่อยๆลดไตเตียดยาลงไว้กันเถอะก่อนจะหยุดเนี้ยทีนี้มันกลายเป็นว่ามันโยโย่ขึ้นจากที่80ลดลงมา60ก็กลายเป็นว่ากระเถิบขึ้นไป100 กิโลจากเดิม80นะลดมา60
0: พี่ร่างกายพี่เอกตอบสนองว่าพี่เอกไม่กินอะไรเข้าไปเลยทีนี้พอทำให้ร่างกายมันรู้สึกว่ามันขาดพลังงานนะคะร่างกายก็เลยตีกลับขึ้นมาว่าพี่เอกต้องกินเพิ่มขึ้นนะมันก็จะเพิ่มความหิวเป็นทวีคูณ
1: นี่ก็เรียกว่าโยโย่นะฮะ
0: ใช่
1: ที่เราเล่นลูก
0: แล้วถามว่าพี่เอกจะฉีดต่อไหมพี่เอกจะฉีดตลอดชีวิตหรือไม
1: ่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะต้องฉีดตลอดชีวิตนะครับตัวนี้ฉะนั้นสำคัญคือการลดน้ำหนักต้องมาดูแลตัวเองก็คือดูแลพฤติกรรมการรับประทานอาหารถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เน้นโปรตีนนะฮะลดน้ำตาลลดแป้งพวกแบบนี้นะฮะอันนี้เรารู้แต่ว่าจริงๆมันอยู่ที่วินัยล้วนๆนะอันนี้จากประสบการณ์ตรงๆ
0: แล้วก็น้ำหนักที่หายไป20กิโลของพี่เอกนั้นนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้
1: อ
0: นะคะกล้ามเนื้อนี่สำคัญยังไงกล้ามเนื้อนี่คือเป็นตัวหลักในการพยุงโครงสร้างร่างกายพยุงกระดูกพยุงแกนหลักของร่างกายให้เราเดินยืนตัวตรงเคลื่อนไหวได้สะดวกนะคะแล้วก็มีพละกำลังในการทำงานนะคะตัวนี้ถ้ากล้ามเนื้อหายไปนะคะก็จะทำให้มีลักษณะที่สู้ผอมรีบลงนะคะแขนขาอาจจะรีบลงได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นอีกข้อควรระวังอีกข้อนึงนะคะในระหว่างที่รับการรักษาด้วยปากกาลดน้ำหนักเนี่ยควรมีการทำเวทเทรนนิ่งหมายความว่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญหายในขณะที่ใช้ยาค่ะ
1: โอเคครับทีนี้เรามาสรุปประเด็นสำคัญของวันนี้ให้ FC เราเข้าใจดีไหมน้องโ
0: อ
1: เอาประเด็นเรียกว่าทำไมเราถึง
0: ไม่ซื้อเอง
1: ทำไมถึงไม่ไปซื้อออนไลน
0: ์
1: ทำไมเราต้องถ้าจะจำเป็นต้องใช้จริงๆต้องมีเงื่อนไขที่ว่า BMI หรือดัชนีมวลกายต้องมากกว่า30หรือว่ามากกว่า27แต่ต้องมีโรคอื่นร่วมด้วยนะที่หนูกลับไปสักครู่ท่านก็ไปดูย้อนหลังฟังย้อนหลังทีนี้คือทำไมถึงต้องเน้นให้ตระหนักตัวนี้น้องโ
0: อ๋เพราะว่ามันเป็นยาที่มีอันตรายอาจจะทำให้ทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยาเวลาเข้าไปในปริมาณที่เยอะแล้วนะคะมันจะทำให้ร่างกายเรารวนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาไม่ควรซื้อเองนะคะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะตัวนี้ตัวปากกาลดน้ำหนักจัดเป็นยาควบคุมพิเศษโดยเฉพาะเลยนะคะ
1: ซึ่งต้องคำว่าควบคุมพิเศษต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ
0: แพทย์โดยเฉพาะในการใช้ยา
1: แล้วก็ต้องเป็นแพทย์จริงด้วยนะครับ
0: แพทย์จริงด้วย
1: เพราะว่าจากข่าวนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยนะฮะแต่ก็ครูพักรักจำนะฮะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: เป็นประเด็นสำคัญวันนี้นะน้องโอถูกไหมฮะที่อยากจะฝากไปทางพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปากกาฉีดเพื่อลดน้ำหนักนะครับซึ่งมีบางส่วนที่เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ว่างั้นเถิดนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นตัวนี้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีคนไปทำเขาเรียกว่า

0: ไปที่ต้นน้ำก่อนก็คือคนที่กระทำผิดน้องโหให้ความรู้หนึ่งว่าฝากไปถึงคนที่กระทำที่เขาเรียกว่าหลอกลวงประชาชนเน
1: ี่ยไปโฆษณา
0: ไปโฆษณาขาย
1: เอามาขายก่อน
0: มีความผิด
1: เอามาขาย
0: อย่างไรบ้าง
1: เอายาที่บอกว่าเป็นปากกาลดน้ำหนักเอามาขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะโดยที่เป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนาะไม่ได้ขายตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเช่นเวชกรรมนะคะก็มีความผิดเนาะตามพ.ร.บ.ยานะคะก็จำหน่ายยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหากพิสูจน์แล้วว่าตัวนั้นเป็นยาปลอมหากเป็นยาปลอมด้วยนะคะก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีไปจนถึง20ปี
0: ตัวหนักนะครับหนักมากนะครับ
1: ปรับตั้งแต่ 2,000 บาทไปจนถึง 10,000 บาทนะคะหากกรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ไม่ได้รับอนุญาตนะคะการขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่รับอนุญาตเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
0: อันนี้ก็คือฝากไปถึงเขาเรียกว่าผู้ที่
1: จะเอามาขาย
0: ผู้ที่จะเอามาขายบางทีท่านอาจจะไม่มีเจตนาก็ได้เพราะไม่ทราบกฎหมายคิดว่ามันก็โฆษณาขายได้นี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะฮะก็คืออยากฝากว่ามันมีโทษทางกฎหมายซึ่งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติสถานพยาบาลถูกไหมฮะหรือพระราชบัญญัตินะฮะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับ
1: แล้วก็บุคคลใดที่ทำตัวเป็นหมอกระเป๋าหมายความว่าไม่ได้ประกอบวิชาชีพในคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตนะคะรับฉีดหมายถึงว่ามีการ
0: ก็คือไม่ใช่แพทย์แต่รับฉีด
1: ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็หากไม่ได้ทำในสถานพยาบาลเดินไปทั่วฉีดตามบ้านฉีดที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอาง่ายๆเลยห้ามเดินฉีดห้ามซื้อเองห้ามซื้อออนไลน์นะคะแล้วก็ห้ามใช้เองโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่ง
0: อันตรายมากนะครับตัวนี้ก็คือถ้าท่านที่ประสงค์มีข้อมูลอย่างนี้เนาะเกิดว่ามีข้อมูลว่างั้นเถอะมีข้อมูลมีคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอินฟูหรืออะไรดังๆอ่ะคือเหมือนเน็ตไอดอลว่างั้นนะฮะน้องโอ
1: ๋
0: ทีนี้ก็มีการเขาเรียกว่าชักชวนกันหรือชวนกันว่าทำไมเธอไปทำอะไรมาทำไมเธอถึงหุ่นดีจังเลยเพียวผอมแล้วที่ก็มีการบอกว่าใช้ตัวนี้แต่ว่าไม่ได้เกิดจากแพทย์มีช่องทางในการที่จะแจ้งเบาะแสตรงนี้ไหมฮะน้องโอ๋แจ้งไปช่องทางไหนครับฝากไว้ก่อนทิ้งท้ายตัวนี
1: ้ถ้าเราอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าตัวที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยนะคะเป็นปากกาจริงหรือปากกาปลอมหรือสามารถซื้อได้ไหมหรือฟังข้อมูลไม่ทันนะคะในระดับจังหวัดของเราก็จะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหรืออาจจะโทรสอบถามได้ที่อย.นะคะระดับประเทศไปเลย
0: เบอร์โทรอะไรจ้
1: างกลางนะคะอย.สายด่วน1556นะคะก็โทรไปสอบถามได้เลยนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปากกาลดน้ำหนักที่เรากำลังเจออยู่นะคะว่าตัวนี้มันต้องสังเกตยังไงนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จริงหรือเปล่าเป็นตัวของแท้ไหมนะคะถ้าเราสงสัยในจุดนี้นะคะ
0: ก็ช่องทางติดต่อง่ายย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือสายด่วนอันนี้ก็คือโทรศัพท์นะ
1: 1556
0: หรือมีทางไลน์นะครับไลน์ก็เป็นไลน์@fd ไทยตัวนี้นะคร
1: ับ แล้วก็ ad ไทย
0: fd ไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับมีหลายช่องมากเลยนะครับตัวนี้เป็นช่องทางติดต่อเลือกที่ท่านสะดวกนะครับที่ท่านสะดวกเห็นมีเบาะแสหรือนอกจากเบาะแสก็อาจจะเป็นคำอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ได้ยินดีนะครับสำหรับวันนี้น้องโอ๋กับพี่เอกต้องขออนุญาตลาท่าน FC ท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใด
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าประเทศไทยเคารพสิทธิ์ของทุกฝ่ายในการแสดงความเห็นและไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านวาทกรรมหรือการกล่าวหากันไปมาพร้อมยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยมิได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
7: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมเดินหน้าเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งตั้งเป้าประชาชนและเกษตรกรต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
8: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการรองรับสถานการณ์น้ำอย่างรอบด้านติดตามสภาพอากาศการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและการตรวจสอบอาคารชลประทานรวมถึงได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งนี้จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
11: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
12: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
11: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
12: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
11: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบส มัครใจเข้าบำบัด
12: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
11: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
12: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
11: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
12: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
13: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอกรมประชาสัมพันธ์นะคะคลื่นความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะอภิรมย์จรรรำนะคะนักวิชาการสาธารณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะรับหน้าที่ส่งความสุขและสาระดีๆให้กับทุกท่านเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มาพร้อมกับคณะครูและก็นักเรียนจากชมรมทูวีนะเมื่อวันโรงเรียนอีสานโกศลศึกษานะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูและนักเรียนนะคะได้แนะนำตัวก่อนค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชาตรีจรรรำนะครับก็เป็นครูที่ปรึกษานะครับประจำชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะครับโรงเรียนอีสานโกศลศึกษานะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังรับฟังอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รับชมทาง Facebook ไลฟ์นะครับของสวทบุรีรัมย์ด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกนะครับตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมรายการร่วมคิดร่วมคุยนะครับกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขนะครับแล้วก็คุณอภิรมย์นะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับทางชมรมของเราได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ให้ความรู้ในด้านไอโอดีนนะครับผม
3: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนราธิเบืองเจริญนะคะเป็นนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะเราก็มารู้จักหน้าตาแล้วเนาะว่าใครมาจากไหนอะไรยังไงนะคะค่ะก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราถึงได้ออกรายการวิทยุกันนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากวันที่25มิถุนายน2569นะคะวันที่25เนี่ยค่ะเป็นวันที่เรารณรงค์เรื่องของไอโอดีนนะคะแล้วก็เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติด้วยนะคะหลายคนฟังแล้วแอบคิดในใจว่าตัวที่เป็นไอโอดีนทำไมถึงมีความสำคัญนะคะเราก็จะมาฟังว่าไอโอดีนนะคะมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะจะก่อนอื่นจะเล่าให้ฟังบ้างเล็กน้อยนะคะว่าไอโอดีนนะคะเป็นแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุแค่นิดนึงนะคะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่นะคะไอโอดีนนะคะมีส่วนสำคัญในการสร้างของระดับสติปัญญาแล้วก็ IQ ของเด็กไทยนะคะแล้วก็เป็นตัวควบคุมนะคะระบบการทำงานเกือบทั้งหมดของร่างกายของเรานะคะตลอด1ชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องพูดให้ถึงว่าไอโอดีนมีความสำคัญยังไงนะคะแล้วก็ผลกระทบจากการขาดสารไอโอดีนนะคะมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะแล้วร่างกายของเรานะคะในส่วนของแหล่งอาหารที่มีไอโอดีนนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันการขาดสารไอโอดีนเราต้องทำยังไงนะคะเพื่อให้ทุกครอบครัวนะคะมีสุขภาพและพัฒนาการสมวัยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะขอให้ท่านผู้ฟังนะคะรับฟังเพลงเพราะๆจากรายการอีกหนึ่งเพลงนะคะวันนี้นะคะก็จะมีเพลงที่เอามาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็จะเป็นเพลงเต้ยสั่งลา cover by จากก้อยชาลินีไปฟังกันเลยค่ะ

0: ็ขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับก็ผ่านพ้นไปนะครับสำหรับเพลงเต้ยสังลานะครับ Cover by ก้อยชาลินีนะครับก็เป็นบทเพลงที่เพราะนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาใกล้ๆเที่ยงนะครับอาจจะยังไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับอีกประมาณชั่วโมงนะครับกว่านะครับในช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการร่วมคิดร่วมคุยนะครับกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผ่านคลื่นนะครับสวทบุรีรัมย์นะครับคลื่นความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับถ้าอยากจะติดต่อสื่อสารก็0926633523นะครับ0926633523นะครับในช่วงนี้ก็อยู่กับผมนะครับอาจารย์ชาตรีแล้วก็ทิปนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับมาจากชมรมอะไรครับอีกครั้งหน
1: ึ่
0: ง
1: ชมรมทูบีน้ำมันวันโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาค่ะ
0: ครับผมก็มีโอกาสนะครับได้มาออกรายการนะครับครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับ
1: ครั้งที่3แล้วค่ะ
0: ครั้งที่3นะครับก็วันนี้จะมาในเรื่องของไอโอดีนนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมารู้เกี่ยวกับความหมายนะครับของคำว่าไอโอดีนนะครับสำหรับไอโอดีนนะครับก็คือแร่ธาตุที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาตินะครับพบมากในพืชและสัตว์ทะเลนะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะพอทราบนะครับในแหล่งที่มาของไอโอดีนนะครับว่ามาจากแหล่งไหนบ้างนะครับเช่นกุ้งหอยปูปลานะครับหรือว่าสาหร่ายทะเลนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยร่างกายของเราต้องการไอโอดีนนะครับปริมาณก็ไม่มากนะครับปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าขาดไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดผลกระทบกับร่างกายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราก็เคยได้ยินใช่ไหมฮะโรคคอพอกนะครับโรคเอื้อนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอาการนะครับที่เขาเรียกว่าภาวะไทรอยนะครับทำงานผิดปกตินะครับอะไรเงี้ยนะครับหรืออย่างโรคเอื้อเนี่ยก็คือการเรียนรู้ช้านะครับหรือว่า IQ ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากในส่วนของไอโอดีนนะครับโดยเฉพาะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับก็ต้องได้รับสารไอโอดีนในปริมาณที่เพียงพอกับบุตรในครรภ์ของท่านด้วยนะครับนะครับในส่วนของทำไมเราจึงต้องการไอโอดีนนะครับก็จะให้ทิปได้มาไขข้อข้องใจในประเด็นนี้นะครับว่าทำไมเราต้องได้รับสารไอโอดีนนะครับเข้าสู่ร่างกายนะครับผม
1: ค่ะไอโอดีนนะคะจำเป็นต่อร่างกายเรานะคะช่วยสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายจึงมีผลต่อการใช้พลังงานของร่างกายมากที่สำคัญนะคะคือควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะและการเจริญเติบโตของสมองค่ะ
0: ครับผมก็อยากจะถามในประเด็นนะครับในส่วนของร่างกายนะครับต้องการไอโอดีนในปริมาณเท่าไหร่นะครับในแต่ละช่วงนะครับ
1: ค่ะร่างกายของเรานะคะต้องการไอโอดีนปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะขาดได้ค่ะต้องได้รับอย่างสม่ำเสมอทุกวันค่ะหากไม่รับได้ไม่พอนะคะการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยจะลดลงค่ะทำให้เป็นโรคขาดสารไอโอดีนได้ค่ะในส่วนความต้องการของไอโอดีนในแต่ละวัยนะคะ1หญิงมีครรภ์หญิงให้นมบุตรนะคะต้องการปริมาณ250ไมโครกรัมต่อวันนะคะ2เด็กแรกเกิดถึง5ปีต้องการปริมาณ90ไมโครกรัมต่อวันนะคะ3เด็กอายุ6ถึง12ปีนะคะต้องการปริมาณ120ไมโครกรัมต่อวันค่ะ4เด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่นะคะต้องการปริมาณ150ไมโครกรัมต่อวันค่ะการได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอนะคะจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ปกติมากขึ้นค่ะสมองมีการพัฒนาการที่ดีนะคะและลดความเสี่ยงของโรคที่จะเกิดจากการขาดไอโอดีนได้ค่ะ
0: อ๋อครับผมก็ย้ำอีกครั้งนึงเนาะนะครับในส่วนของหญิงมีครรภ์นะครับหรือว่าหญิงให้นมบุตรเนี่ยนะครับสังเกตว่าต้องการปริมาณไอโอดีนนะครับขออภัยครับต้องการปริมาณไอโอดีนนะครับจำนวนมากกว่ากลุ่มบุคคลอื่นๆเนาะนะครับก็คือประมาณ250ไมโครกรัมต่อวันนะครับแล้วก็เด็กแรกเกิดถึง5ปีก็ประมาณ90ไมโครกรัมต่อวันนะครับเด็ก6ถึง12ปีต้องการ120ไมโครกรัมต่อวันนะครับแล้วก็วัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่นะครับต้องการ150ไมโครกรัมต่อวันนะครับอันนี้ก็คือปริมาณของไอโอดีนที่ร่างกายเราต้องการนะครับก็อย่างที่บอกเนาะต้องการน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้นะครับผมนะครับผมในช่วงนี้นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงก็แล้วกันนะครับในส่วนของวันที่24นะครับมิถุนายนนี้นะครับปี2569นะครับทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือสภากาชาดไทยเนี่ยจะมารับบริจาคโลหิตนะครับที่ ศาลาการเปลี่ยนชั้น2วัดอีสานนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่นะครับที่ต้องการจะบริจาคโลหิตนะครับก็สามารถที่จะไปบริจาคได้ที่วัดอีสานนะครับก็คือศาลาการเปลี่ยนชั้น2นะครับในวันที่24มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2569นะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับเราก็ก่อนที่จะไปรับฟังสาระดีๆเกี่ยวกับไอโอดีนนะครับในช่วงต่อไปของรายการนะครับก็อยากจะให้ผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งงานเพลงนะครับกับเพลงหม้อหุงข้าวนะครับ Cover by ก้อย Jazz and Pop นะครับก็ไปฟังกันเลยนะครับ

0: ค่ะก็กลับไปอยู่กับพวกเราต่อนะคะในช่วงของเวลาถัดไปนะคะก็จะมีเรื่องของไอโอดีนนะคะคุณผู้ฟังพอทราบไหมคะว่าร่างกายของมนุษย์ของเรานะคะเก่งนะคะสามารถที่จะสร้างอาหารเองได้หลายอย่างนะคะแต่สิ่งสำคัญนะคะตัวที่สร้างไม่ได้เลยก็คือไอโอดีนเนี่ยค่ะถ้าร่างกายเราไม่สามารถทำเองได้นะคะก็คือเราต้องรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนเข้าไปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีน้องๆ นะคะจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอีสานโกศลศึกษานะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆ นะคะแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิไลวรรณนิลัมเป็นนักเรียนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอีสานโกศลศึกษานะคะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลาฉากลัมเป็นนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาค่ะ
0: ค่ะก็ได้รู้จักน้องๆสองท่านแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะเสียงใสไหมคะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะสามารถแสดงข้อคิดเห็นมาทาง Facebook ได้นะคะหรือว่าอาจมีประเด็นเพิ่มเติมก็สามารถส่งไลน์ไปได้นะคะในส่วนนี้นะคะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดว่าเรารู้แล้วว่าสารไอโอดีนมีอะไรบ้างร่างกายของคนเรานะคะต้องการปริมาณเท่าไหร่นะคะแต่ละช่วงวัยนะคะก็จะมีการต้องการสารไอโอดีนนะคะที่ต่างกันนะคะในช่วงนี้นะคะเรารู้แล้วเรามาดูว่าหน้าที่ของไอโอดีนนะคะว่าทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็อยากให้น้องใบเตยนะคะเล่าให้ฟังค่ะ
1: ค่ะซึ่งหน้าที่หลักของไอโอดีนนะคะเขาเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบชิ้นสำคัญนะคะที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยซึ่งอยู่ตรงบริเวณคอของเรานั่นเองนะคะนำไปใช้ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์นั่นเองค่ะฮอร์โมนตัวนี้นะคะเขาจะทำหน้าที่เนี่ยเหมือนผู้ควบคุมวงดนตรีนั่นเองค่ะคอยสั่งการระบบเผาผลาญพลังงานและการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายค่ะถ้าเราขาดไอโอดีนไปนะคะต่อมไทรอยด์ของเราเนี่ยก็ผลิตฮอร์โมนไม่ได้นั่นเองค่ะร่างกายนะคะบอกเลยว่าก็รวนทันทีแน่นอนโดยเฉพาะ3กลุ่มเสี่ยงนี้นะคะถ้าขาดไปเนี่ยอันตรายถึงชีวิตและอนาคตเลยค่ะกลุ่มที่ว่านั่นนะคะก็คือกลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดนะคะนี่คือกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์จนถึงอายุ2ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่สมองและระบบประสาทส่วนกลางนะคะกำลังสร้างตัวอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะถ้าคุณแม่ท้องนะคะขาดไอโอดีนไปเนี่ยทารกในครรภ์นะคะก็จะไม่มีวัตถุดิบไปพัฒนาสมองนั่นเองค่ะในรายที่ขาดรุนแรงนะคะอาจส่งผลให้แท้งได้เลยนะคะหรือคลอดก่อนกำหนดก็มีนะคะแต่ถ้ารอดชีวิตมาได้เนี่ยเด็กก็อาจจะมีภาวะพิการทางสมองบ้างปัญญาอ่อนหูหนวกเป็นใบ้หรือที่ภาษาแพทย์นะคะเรียกกันว่าภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิดนั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกกันตั้งแต่โบราณนะคะนั่นก็คือโรคนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะถ้าสมองเด็กเสียหายจากขั้นตอนนี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถรักษาให้กลับมาฉลาดได้เป็นปกติอีกเลยค่ะป้องกันได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณแม่ในส่วนกลุ่มที่2และ3นะคะขอเชิญรับฟังจากปลายได้เลยค่ะ
2: ค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะคือเด็กและวัยเยาวชนค่ะเด็กที่ขาดไอโอดีนนะคะจะมีอาการเชื่องช้าสมาธิสั้นผลการเรียนไม่ดีตัวเตี้ยนะคะเพราะฮอร์โมนไม่ไปกระตุ้นการเจริญเติบโตนะคะผลวิจัยชี้ชัดเลยว่าเด็กที่ขาดไอโอดีนจะมี IQ ต่ำกว่าปกติถึง10จุดถึง15จุดเลยทีเดียวค่ะกลุ่มที่3นะคะผู้ใหญ่และวัยทำงานบางคนบอกว่าโอ้คนวัยเด็กไปแล้วคงไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่จริงค่ะผู้ใหญ่ที่ขาดไอโอดีนนะคะต่อมไทรอยด์จะพยายามทำงานหนักค่ะร่างกายจะเค้นต่อมไทรอยด์เป็นโรคคอพอกนะคะอาการร่วมคือจะรู้สึกอ่อนเพลียเรื้อรังง่วงตลอดเวลาค่ะขี้หนาวผิวแห้งสะบัดค่ะและน้ำหนักขึ้นง่ายมากจากทั้งที่กินเท่าเดิมค่ะ
0: ค่ะก็รู้แล้วนะคะว่าทำไมเราถึงต้องกินไอโอดีนให้เพียงพอนะคะแล้วถ้าเราขาดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กนะคะตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เลยนะคะแล้วก็ทารกแรกเกิดนะคะแล้วก็วัยผู้ใหญ่แล้ววัยทำงานแล้วก็ทุกคนนะคะทุกช่วงอายุต้องมีไอโอดีนทั้งหมดนะคะค่ะต้องขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจากน้องใบเตยและน้องปายนะคะเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนนะคะก็จะเห็นหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของคอพอกเมื่อกี้นะคะที่น้องใบเตยเล่าให้ฟังนะคะว่าคอพอกอยู่ตรงไหนทําไมถึงมองว่าเป็นคอพอกนะคะก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะอยู่ตรงคอนะคะก็จะเป็นเรื่องของคอพอกที่เรามองชัดเจนนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าคนปกตินะคะ ตัวที่เป็นคอพองนะคะเกิดจากนะคะต่อมไทรอยนะคะที่อยู่บริเวณลำคอนะคะขยายใหญ่ขึ้นนะคะโดยผิดปกตินะคะสาเหตุหลักเลยก็คือเรื่องของการขาดสารไอโอดีนนี่แหละค่ะที่เป็นโรคคอพองปัจจุบันของเรานะคะภาคอีสานของเราค่ะจะพบโรคนี้บ่อยเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลพื้นที่ทะเลนะคะเพราะว่าตัวที่เป็นอาหารที่เสริมไอโอดีนนะคะก็จะมีอาหารทะเลนะคะมีต่างๆนะคะแต่เราอยู่ไกลพื้นที่ทะเลเราต้องรับประทานเกลือที่มีคุณภาพนะคะเกลือเสริมไอโอดีนนะคะสำหรับอาการที่พบนะคะเรื่องของโรคคอพองก็จะมีก้อนบริเวณลำคอนะคะแล้วก็กลืนลำบากนะคะแล้วก็หายใจลำบากในบางรายด้วยนะคะสำหรับเรื่องของภาวะพองฮอร์โมนไทรอยด์นะคะส่งผลให้เหนื่อยง่ายหนาวง่ายน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็สมาธิลดลงความจำไม่ดีนะคะตามที่น้องปายเล่าให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องของภาวะพัฒนาการทางสมองบกพร่องในเด็กนะคะจะมีผลกระทบร้ายแรงนะคะบางรายนะคะอาจจะมีผลส่งผลตลอดชีวิตเลยนะคะต้องฟังแล้วน่ากลัวสำหรับแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะเราต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็รับประทานไอโอดีนให้เพียงพอค่ะทีนี้อาหารที่เล่าให้ฟังก็จะหลักๆก็จะเป็นเกลือเสริมไอโอดีนแล้วก็เครื่องปรุงที่เสริมไอโอดีนนะคะก่อนที่เราจะมารับฟังสาระดีๆในช่วงถัดไปนะคะก็จะให้ท่านผู้ฟังรับฟังเพลงเพราะๆนะคะจากเพลงอะไรนะคะเด็ก
1: ๆพาเจ้าบูค่ะบายฟังจากใจสตูดิโอนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเชิญรับฟังเลยค่ะ

0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการนะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันยาวๆรณรงค์ให้คนไทยห่างไกลโรคขาดสารไอโอดีนนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคเหล่านี้ไหมคะบ้านฉันกินเกลือทะเลเม็ดใหญ่ๆเกลือธรรมชาติแท้จากชาวนาเกลือไดโอดีนไอโอดีนเต็มๆแน่นอนนะคะหรือฉันชอบกินส้มตำใส่ปูเค็มอาหารทะเลแท้ๆไอโอดีนเหลือเฟืออยู่แล้วนะคะต้องขอเบรกไว้ก่อนนะคะว่าอาหารเหล่านี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเกลือเม็ดใหญ่ๆนะคะก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเกลือทะเลธรรมชาติเกลือสมุทรเม็ดใหญ่ๆนะคะแท้ที่จริงแล้วมีไอโอดีนน้อยมากนะคะแล้วก็ในกระบวนการผลิตนะคะเพราะว่าการตากแดดนะคะเกลือนะคะส่วนใหญ่เขาจะเอามาตากแดดกันนะคะเพื่อที่จะให้แห้งนะคะแต่ความร้อนได้ทำให้สารไอโอดีนตามธรรมชาติระเหยไปเกือบหมดแล้วนะคะเกลือที่มีไอโอดีนสูงและช่วยเราได้จริงๆนะคะคือเกลือที่ทำมาจากโรงงานนะคะผ่านกระบวนการผลิตนะคะโดยการฉีดพ่นผสมสารโพแทสเซียมไอโอดีนเพิ่มเติมเข้าไปทีหลังนะคะเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชนทั่วไปนะคะส่วนเรื่องของอาหารนะคะทะเลที่มีไอโอดีนจริงๆแล้วนะคะคำถามนี้นะคะเราทานอาหารทะเลสดๆได้ทุกมื้อใช่หรือไม่นะคะอันนี้เรานะคะทานได้แต่ภาคอีสานเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลถูกไหมคะไม่มีอาหารทะเลกินนะคะอาหารทะเลบ้านเราก็มีแต่แพงๆเนาะราคาแพงนะคะไม่สามารถกินได้บ่อยได้นะคะทีนี้แหล่งอาหารไอโอดีนที่มีที่ฉลาดแล้วก็ประหยัดที่สุดเลยนะคะก็คือเครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีนนะคะก็จะเป็นเกลือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะก็จะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็มีการตรวจเกลือในครัวเรือนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือตรวจนะคะเป็นน้ำยาไอโอเดทนะคะตรวจเกลือทุกครัวเรือนได้นะคะและในช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีนักเรียนชมรมทูบีดัมเมอร์วันโรงเรียนอีสานกศนศึกษาอีก2ท่านนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแนะนำตัวค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาวิตาเรียบเงินค่ะเป็นนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรเถาะพูนค่ะเป็นนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็อยากให้น้องก้อยนะคะและน้องมุกนะคะแนะนำการเลือกใช้ซื้อเครื่องปรุงเสริมไอโอดีนนะคะที่มีคุณภาพค่ะ
1: ค่ะข้อแรกมองคำว่าเสริมไอโอดีนไม่ว่าจะหยิบเกลือน้ำปลาซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วขาวหรือแม้แต่น้ำปลาค่ะก่อนจ่ายเงินพลิกดูข้างฉลากหรือถุงนิดนึงต้องมีคำว่าเสริมไอโอดีนหรือผสมไอโอดีนเด่นชัดค่ะข้อ2เช็คออยและบรรจุภัณฑ์ต้องมีเครื่องหมายออยเด่นชัดบรรจุภัณฑ์ต้องปิดสนิทไม่ฉีกขาดเกลือไม่ชื้นแฉะและน้ำปลาไม่มีตะกอนค่ะข้อ3เก็บรักษาให้ถูกวิธีเจ้าไอโอดีนเนี่ยเขากลัวแสงแดดและความร้อนค่ะเวลาซื้อมาแล้วควรเก็บในขวดโหลทึบแสงหรือกล่องที่มีฝาปิดสนิทค่ะไม่ควรตั้งวางไว้ใกล้เตาแก๊สร้อนๆนะคะหรือปล่อยให้โดนแสงแดดส่องเพราะไอโอดีนจะระเหยหายไปกลายเป็นเครื่องปรุงธรรมดาค่ะ
2: ในการดูแลตนเองและครอบครัวให้ได้รับไอโอดีนเพียงพอนะคะในประชาชนทั่วไปเนี่ยใช้เกลือเสริมไอโอดีนวันละไม่เกิน1ช้อนชาค่ะเกลือไอโอดีน1ช้อนชาเท่ากับหรือผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเสริมไอโอดีนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับการกินอาหารที่มีไอโอดีนตามธรรมชาติเช่นอาหารทะเลในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยซึ่งมีความต้องการไอโอดีนมากกว่าปกตินะคะนอกจากการปฏิบัติเหมือนประชาชนทั่วไปแล้วจำเป็นต้องกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน

0: วันละ1เม็ดตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนหลังคลอดและขณะให้นมบุตร6เดือนค่ะประชาชนทั่วไปสามารถป้องกันการขาดสารเอลดีเนียได้ดังนี้นะคะ 1. การใช้เกลือเสริมเอลดีนเป็นประจำ 2. รับประทานอาหารทะเลสัปดาห์ละ1ครั้ง 3. รับประทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ค่ะ 4. หญิงตั้งครรภ์ควรรับประทานยาเม็ดเสริมเอลดีนตามคำแนะนำของบุคลากรสาธารณสุข 5. พ่อแม่ควรส่งเสริมให้เด็กดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีเอลดีนอย่างเหมาะสมแค่นี้เองค่ะแค่ปรับวิธีการเลือกซื้อเล็กๆน้อยๆตอนเข้าครัวก็สามารถปกป้องสมองลูกหลานของท่านและปกป้องร่างกายเราให้แข็งแรงได้แล้วค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องเล่าให้ฟังแล้วนะคะที่มีเรื่องของเกลือเสริมเอลดีนที่มีคุณภาพนะคะนอกจากเกลือที่เราพูดถึงนะคะก็จะมีปลาแถวบ้านเรานะคะไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารทะเลนะคะยกตัวอย่างอาหารทะเลที่อยู่ทางภาคอีสานเรานะคะก็จะเป็นปลาทูนึ่งนะคะ2ช้อนแค่2ช้อนกินข้าวนะคะก็จะมีปริมาณเอลดีนทั้งหมด15ไมโครกรัมนะคะส่วนเรื่องของกุ้งทะเลตัวเล็กๆนะคะก็2ช้อนกินข้าวก็จะมีเอลดีน 19.9 นะคะอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะส่วนสาหร่ายทะเลนะคะที่เรามีความเชื่อกันว่าเราต้องกินเยอะๆถึงจะลดภาวะพองไทรอยด์หรือว่าลดโรคขาดสารเอลดีนนะคะ2ช้อนกินข้าวนะคะมีอยู่ 10.5 มีน้อยกว่ากุ้งทะเลตัวเล็กอีกนะคะในส่วนของไข่เป็ดไข่ไก่ที่ไม่ได้เสริมเอลดีนนะคะไข่ไก่ของเรานะคะ 24.5 ไมโครกรัมนะคะอันนี้มีปริมาณเอลดีนที่ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนถ้าเราเสริมไข่เสริมเอลดีนไม่ใช่ไข่เค็มนะคะไข่เสริมเอลดีนเป็นไข่ที่ผ่านกระบวนการผลิตทางโรงงานแล้วก็มีฉีดสารเข้าไปนะคะเพื่อเสริมเอลดีนนะคะอันนี้1ฟองนะคะมี50ไมโครกรัมแต่อันนี้ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็หากินแถวบ้านเราก็จะมีเรื่องของนมรสจืดนะคะ1กล่องนะคะ200มิลลิลิตรนะคะก็จะมี20ไมโครกรัมนะคะแล้วก็เกลือที่ไม่ได้เสริมเอลดีนนะคะแตกต่างกันมากเลยค่ะกับเกลือที่เสริมเอลดีนนะคะเกลือที่ไม่เสริมเอลดีนเลยนะคะมีแค่20ไมโครกรัมค่ะส่วนเกลือที่เสริมเอลดีนนะคะ1ช้อนชามี150ไมโครกรัมค่ะทีนี้นอกจากเครื่องปรุงต่างๆแล้วนะคะผักผลไม้ของเรานะคะผักและผลไม้ที่มีเอลดีนตามธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นยอดสะเดาลวกนะคะมีปริมาณเอลดีนนะคะ8ไมโครกรัมต่อ100กรัมก็คือ100กรัมของผักสะเดาลวกนะคะยังมีเอลดีนอยู่นะคะส่วนเรื่องของยอดมะกอกป่านะคะยอดมะกอกป่านี้สดๆคือ100กรัมนะคะมีปริมาณเอลดีน14ไมโครกรัมค่ะส่วนผักหวานบ้านเราผักหวานบ้านเราก็มีเอลดีนนะคะ100กรัมนะคะมีอยู่10ไมโครกรัมค่ะแล้วก็อาหารที่เป็นผลไม้ประเภทผลไม้นะคะกล้วยน้ำว้าสุกนะคะมีปริมาณเอลดีนนะคะต่อกล้วยน้ำว้า100กรัมนะคะมี12ไมโครกรัมค่ะกล้วยหอมสุกนะคะมีปริมาณเอลดีนทั้งหมด12ไมโครกรัมต่อ100กรัมนะคะแล้วก็กล้วยไข่สุกมีปริมาณเอลดีน9กรัมต่อ100กรัมนะคะนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมีผักผลไม้ที่มีเรื่องของไอโอดีนนะคะทีนี้เมนูไอโอดีนง่ายๆนะคะสักครู่ค่ะมีเมนูไอโอดีน7เมนูหลักเสริมไอโอดีนโดยกรมอนามัยนะคะยกตัวอย่างนะคะแกงจืดสาหร่ายเต้าหู้หมูสับนะคะแล้วก็ยำสาหร่ายไข่กุ้งนะคะแล้วก็ผักรวมกุ้งสดนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คณะครูนักเรียนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอีสานโกศลศึกษานะคะที่มาร่วมให้ความรู้ในวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
6: นางสุภตรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดีนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุอยู่ในขั้นตอนรอทางการมาเลเซียนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ยืนยันขณะนี้เกษตรกรไทยยังคงมีปุ๋ยเพียงพอแม้ช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบรัฐหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังคงไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกส ปักหลักประดับศิลป์รายงาน
1: ทางการสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนื่องจากสภาพอากาศร้อนรุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงมาดริดของสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่ระหว่างสเปนกับซาอุดีอาระเบียที่จัตุรัสพลาซาเดโคลอนใจกลางกรุงมาดริดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับ2ในภูมิภาคมาดริดโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาเซลเซียสด้านสารกลางกรุงมาดริดระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้สเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงผิดปกติเนื่องจากมวลอากาศร้อนจากภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรไอบีเรียขณะที่ทางการสเปนแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงที่สเปนต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
9: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
11: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
12: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อ

0: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
1: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
0: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
1: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
0: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
1: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
0: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
1: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
0: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
1: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
4: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
3: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
4: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
5: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาเจอบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ก่อนพักรับประทานอาหารพักกลางวันโยมญาติทั้งหลายก็ได้ฟังสาระธรรมแล้วก็สาระข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ที่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ก็กลับมาพบปะโยมญาติทั้งหลายสม่ำเสมอทุกวันจันทร์ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ที่ถวายน้ำปานะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนารวมไปถึงอนุโมทนากับญาติกับโยมสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจในช่วงเวลานี้ซึ่งออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ FM ยมแล้วก็ในส่วนของ Facebook สวทบุรีรัมย์ก็แพร่ภาพแพร่เสียงไปพร้อมๆกันให้ญาติโยมได้ดูได้ชมสมัยทุกวันนี้เราก็ทันสมัยแล้วสวทบุรีรัมย์มีออนไลน์มีไลฟ์สดให้ญาติโยมได้ดูได้ฟังได้ชมในหลายๆรายการนะเป็นไปตามยุคตามสมัยสมัยก่อนเราได้ยินเสียงผ่านคลื่นวิทยุอย่างเดียวทุกวันนี้วิทยุเราก็เปิดฟังได้โทรศัพท์มือถือเฟซบุ๊กเราก็ดูชมฟังได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นการพัฒนาไปตามกาลสมัยก็เลยทำให้รายการพุทธธรรมนำใจเนี่ยสะดวกกับการที่จะรับฟังหรือสะดวกกับการที่จะเข้าถึงสำหรับโยมญาติทั้งหลายมีวิทยุก็ฟังได้แล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ฟังแล้วก็ดูชมผ่านFacebook สวทบุรีรัมย์ก็ได้เช่นเดียวกันฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันไปนะโยมนะเพื่อที่จะทำให้เราได้มีส่วนร่วมถ้าไม่สะดวกในการโทรศัพท์ก็ฝากข้อมูลไปทางช่อง Facebook ของสวทบุรีรัมย์เราก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของรัฐได้นะก็ยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเรื่องศาสนาชุมชนต่างๆขอให้เป็นประโยชน์ก็เป็นอันใช้ได้นะนั้นก็ฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนเข้ามารับชมแล้วก็ติชมกันได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของสารธรรมก็มีข่าวของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์มาประชาสัมพันธ์ให้โยมญาติทั้งหลายได้รับทราบแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการประกอบพิธีถวายตราตั้งพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมจำนวน120รูปนะก็มีหลวงพ่อเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดเจ้าคณะตำบลแล้วก็รองเจ้าคณะตำบลแล้วก็มีครูสอนปริยัติธรรมเข้ามาด้วยรวมทั้งหมดก็120รูปก็ประกอบพิธีถวายตราตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิรสุตตาภรณ์พระเดชพระคุณได้ถวายได้มอบหมายให้รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นองค์ถวายตราตั้งแทนเนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออาพาธ
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งประธานในพิธีในวันนั้นได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลสุทธกิจรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และก็ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ได้มีเมตตาถวายตรัสตั้งให้กับพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมก็หลายรูปได้นำได้กลับไปถึงวัดวารามแล้วก็ประกอบพิธีต้อนรับตราตั้งเป็นที่เรียบร้อยหลายรูปก็ยังเก็บเอาไว้ก่อนรอความพร้อมนะก็ถือว่ามีศักดิ์มีสิทธิ์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะทุกประการเมื่อผ่านการอบรมแล้วก็ถวายตราตั้งเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถที่จะทำหน้าที่เพื่อพระพุทธศาสนาได้เต็มที่เลยนะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกตำแหน่งทุกระดับเลยทีเดียวนะเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันสนองงานพระพุทธศาสนาต่อไปในวันที่25ที่จะถึงนี้คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์จะมีการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546นะวันที่25มิถุนายนที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ถึงหลวงพ่อหลวงพี่นะหลวงพ่อเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่จะร่วมประชุมในคราวครั้งนี้นะจะได้ประชุมทุกรูปซึ่งพระสังฆาธิการที่จะเข้าประชุมในครั้งที่2เนี่ยเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลแล้วก็พระเลขานุการเมื่อวันที่10เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการประชุมในระดับเจ้าวาดประชุมในระดับเจ้าวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวครั้งนี้ก็ประชุมในระดับเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอเจ้าคณะตำบลแล้วก็รองเจ้าคณะตำบลพระเลขานุการด้วยโยมญาติทั้งหลายที่ประสงค์จะไปถวายน้ำพระนะก็ไปได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะในคราวที่แล้วประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ห้องหอประชุมมาลินีจุฑโภมาก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความอุปถัมภ์จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็คณาจารย์นักศึกษาเป็นอย่างดีอนุโมทนาบุญผ่านรายการพุทธธรรมนำใจด้วยแล้วก็ในวันที่25ที่จะถึงนี้จะใช้หอประชุมวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์เพราะมีจำนวนไม่มากนะคราวที่แล้วเนี่ยจำนวน 1,700 กว่ารูปนะแต่คราวครั้งนี้ก็ไม่เยอะนะก็พอดีกับห้องประชุมของวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะส่วนญาติโยมที่จะไปถวายน้ำปานะก็ไปได้นะในวันที่25มิถุนายนที่จะถึงนี้อันนี้ก็ถือการนำข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะสงฆ์มาฝากโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธมีโอกาสทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่ดีญาติโยมก็สามารถที่จะไปทำบุญได้แม้แต่โยมญาติทั้งหลายที่อยู่ไกลๆประสงค์จะมาก็มาได้ช่วงเช้าก็ถวายพระทหารเพลช่วงบ่ายน้ำพระถวายได้ตลอดจนกว่าจะปิดประชุมอันนี้ก็เป็นความศรัทธาที่โยมญาติทั้งหลายมีโยมญาติทั้งหลายพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการสร้างสมคุณงามความดีมีโอกาสในการทำหน้าที่ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราแล้วนะเอาละญาติโยมสาธุชนวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระญาติโยมมีโอกาสไปทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเพียรที่ผ่านมาก็น่าจะกำลังเพียรหลายวัดเพราะยังไม่ถึงเวลา12นาฬิกาเริ่มเพียรก็11นาฬิกานะอันนี้ก็เป็นการทำบุญทะนุบำรุงศาสนาถวายอาหารคาวหวานก็เท่ากับว่าเป็นการถวายกำลังถวายกำลังแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเพื่อท่านเหล่านั้นจะได้มีกำลังในการศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็นำธรรมะไปเผยแผ่ให้โยมญาติทั้งหลายได้รับฟังกันนะเช่นเดียวกันกับในขณะนี้ที่พระผู้ดำเนินรายการ
นำเอาหลักคำสอนมาประกาศให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนะก็ติชมกันได้นะโยมนะโดยเฉพาะวันธรรมเสาร์นะวันพระเป็นวันที่เราจะพึงงดเว้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเราต้องมีสติในการดำรงชีวิตไม่เฉพาะแต่วันพระนะโยมนะวันทั่วไปนี่ก็เช่นเดียวกันทุกวันมีความสำคัญทุกเวลานาทีมีความสำคัญมากนั้นเมื่อเราเข้าใจในส่วนนี้ก็อย่าไปประมาทก็แล้วกันอย่างเช่นวันธรรมเสาระวันพระทุกคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลเป็นประจำทุกวันพระก็อยากให้โยมญาติทั้งหลายได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเราพุทธศาสนิกชนนะวันพระเช่นนี้เท่ากับว่าเป็นการที่เราเนี่ยรักษาความดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมความดีใหม่รักษาความดีเดิมก็หมายความว่าความดีอันเป็นพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วนั้นเนี่ยในจริตอัธยาศัยของเราเราก็รักษาไว้นะทุกคนก็มีความดีเป็นพื้นเดิมอยู่แล้วนะยิ่งเราพุทธศาสนิกชนมีนิสัยอุปนิสัยเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอย่างเนี้ยชื่อว่าเรามีพื้นของความดีอยู่ในจิตใจความดีเหล่านี้จะทำให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราได้ทำเพราะคนดีก็ต้องคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีวันธรรมสวนะวันอย่างเนี้ยเป็นวันที่เราจะพึงงดเว้นจากความชั่วทั้งหลายเป็นวันที่เราจะต้องแผ่เมตตาเป็นวันที่เราจะต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะแล้วก็ในขณะเดียวกันนอกจากการที่เรารักษาความดีเดิมไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเติมความดีใหม่นะให้เกิดมีแก่ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาอันเป็นบันไดไต่ไปสู่สวรรค์สวรรค์เนี่ยเป็นที่พึงปรารถนาของเราทุกคนญาติโยมทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ไปทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะวันพระนะโยมญาติทั้งหลายก็ปรารถนาสวรรค์เช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็แผ่บุญไปถึงบรรพบุรุษหรือเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายให้ท่านเหล่านั้นได้รับพลานิสงส์แห่งบุญที่เรากระทำในคราวครั้งนี้ด้วยเหล่านี้ก็เรียกว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มันเกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็คือเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วเนี่ยการที่จะไปเบียดเบียนใครมันก็เป็นไปไม่ได้เราทุกคนก็คิดดีพูดดีทำดีอยู่แล้วจึงทำให้เรามีความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครเพราะเราคิดเสมอว่าเรารักสุขเกลียดทุกอย่างไรคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกเหมือนกันกับเราอย่างนั้นนะก็ต้องขออนุโมทนาว่าโยมชาวพุทธเราเนี่ยเมื่อถึงวันพระเราก็ไปทำบุญทำบุญก็ไม่ได้บุญเฉพาะแต่เราก็แผ่บุญไปถึงบุคคลในครอบครัวด้วยให้ท่านเหล่านั้นได้อนุโมทนาบุญรับบุญจากเราไปด้วยบุญกุศลเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขผู้อื่นก็มีความสุขแม้ผู้ที่ล่วงลับไปท่านเคยทุกข์พอได้รับส่วนบุญจากเราท่านเหล่านั้นก็มีความสุขแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีสวรรค์เป็นต้นภูมิเป็นที่ไปของคนเราหลังจากตายแล้วในญาติโยม 1. สุคติภูมิ 2. ทุคติภูมิคำว่าสุคติภูมิเนี่ยก็ภูมิชั้นของผู้ที่ทำบุญเนี่ยสุคติภูมิผู้ที่ทำบุญแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีมนุษย์สวรรค์แล้วก็พรหมชั้นของมนุษย์ชั้นของสวรรค์ชั้นของพรหมมนุษย์ก็คือภพภูมิที่เราอยู่ในขณะนี้มีหลากหลายมีคนดีมีคนไม่ดีคนมียศคนไร้ยศคนมีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งอาชีพก็แตกต่างกันก็คือโลกมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะเหมือนกันทุกอย่างแม้แต่ญาติโยมที่ทำงานในองค์กรเดียวกันก็ยังทำงานคนละแผนกความรู้ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปเหมือนกับครูที่สอนครูก็มีหลายสาขาวิชาในแปดกลุ่มสาระเนี่ยมีหลายสาขาวิชาด้วยกันยิ่งครูมัธยมด้วยแล้วก็แยกชัดเจนเลยชัดเจนยังไงก็เอกคณิตก็สอนคณิตเอกอังกฤษก็สอนอังกฤษเอกภาษาไทยสังคม
ศิลปะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สอนตามที่สาขาที่เราเรียนจบมาแต่ถ้าเป็นครูประถมเนี่ยทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่ายังสอนรวมทุกวิชาหรือไม่อย่างไรนะอาจจะเป็นอาจจะมีบ้างที่สอนรวมก็ครูอาจจะไม่ครบอาจจะน้อยโรงเรียนไม่ใหญ่แต่ถ้าโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยครูก็ต้องมีประจำวิชานั้นๆนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยครูท่านหนึ่งสอนได้หลายวิชาด้วยกันนะแต่ทุกวันนี้ก็ครูบุคลากรครูเยอะนะมีจำนวนตามนั้นแหละตามสัดส่วนของนักเรียนนะนักเรียนกี่คนล่ะ20คนต่อ1ห้องหรือ30คนก็ว่ากันไปก็ต้องมีครูสอนในครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นแล้วก็ครูประจำวิชานะนี่ก็ยุคสมัยปัจจุบันนะนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราทำบุญแต่ละครั้งเราก็ปรารถนาสุคติสุคติก็คือภพภูมิที่อยู่และสบายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือไปเป็นพระพรหมโดยเฉพาะเทวดาในสวรรค์เนี่ยสวรรค์มี6ชั้นโยมชั้นไหนบ้างชั้นที่1นี่ชั้นจาตุมชั้นที่2ชั้นดุสิตชั้นที่3ชั้นยามาชั้นที่4ชั้นที่4ชั้นดุสิตชั้นที่1นี่ชั้นจาตุมชั้นที่2ชั้นดาวดึงชั้นที่3ชั้นยามาชั้นที่4ชั้นดุสิตเนี่ยอันนี้ถูกต้องชั้นที่5ชั้นนิมมานรดีส่วนชั้นที่6เนี่ยชั้นปารณิมิตวัสวัสดีอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์มีอยู่6ชั้นอย่าไปเผลอกล่าวถึงสวรรค์ชั้น7ชั้น8ชั้น9นั่นตลอดสวรรค์แล้วนะสวรรค์มี6ชั้นเท่านั้นที่พระท่านสวดในบทธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนี่ยบทไหนล่ะที่เกี่ยวกับสวรรค์ก็บทภูมินั่นแหละโยมภูมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาเนี่ยนี่บทสวดเกี่ยวกับสวรรค์ล้วนๆเลยแต่ส่วนมากโยมญาติทั้งหลายไม่ค่อยได้สังเกตพอพระสวดภูมิเราก็นึกว่าบทสวดปกติธรรมดาแต่หารู้ไหมว่าบทสวดภูมิเนี่ยภูมานังเทวานังเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์เนี่ยมีสวรรค์6ชั้นนี่แหละโยมญาติทั้งหลายเวลาทำบุญเราก็และแต่เราจะปรารถนาก็แล้วกันปรารถนาความสุขส่วนจะได้ไปตามที่เราพึงปรารถนาหรือไม่อยู่ที่กำลังบุญของเราทั้งนั้นนะส่วนภพภูมิของพรหมนี่มี16ชั้นนะ16ชั้นฟ้าญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็นึกถึงพรหมเราพุทธศาสนิกชนเราจะคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์นะส่วนพรหมเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นของที่สูงก็สูงจริงๆอ่ะญาติโยมพรหมในศาสนาพุทธก็คือพรหม16ชั้นถ้าพรหมในส่วนของศาสนาพราหมณ์พรหมก็เป็นผู้สร้างโลกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้คือพระพรหมเขาจึงมีการบูชาเท้ามหาพรหมศาลพระพรหมอยู่หน้าสำนักงานอยู่หน้าหน่วยงานก็มีตามปั๊มน้ำมันเนี่ยก็จะเห็นศาลพระพรหมหรือว่าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็จะมีการบูชาพระพรหมด้วยส่วนหน้าบ้านของญาติของโยมก็มีศาลพระพรหมอย่างเดียวก็บูชาเทวดาพระพรหมเจ้าที่พระแม่ธรณีก็ตามความเชื่อตามความศรัทธาที่ศรัทธาคือความเชื่อนะแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวถึงพรหมก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลก็คือพ่อแม่ของเรานี่แหละทำไมถึงว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมคือญาติโยมจะได้กราบพ่อไหว้แม่กราบพ่อไหว้แม่กราบพ่อกราบแม่ไหว้พ่อไหว้แม่ได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องไปกังวลสงสัยว่าเรากราบพ่อกราบแม่จะได้บุญไหมได้บุญยิ่งกว่ากราบสิ่งอื่นใดมีอาหารคาวหวานให้พ่อแม่ได้กินได้ทานมีเงินทองให้พ่อแม่ได้ใช้ไม่ให้ท่านอดไม่ให้ท่านลำบากนั่นแหละบุญแล้วโยมจะทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์เณรที่วัดก็อย่าลืมทำบุญตักบาตรกับพระในบ้านด้วยให้พระในบ้านกินทานก่อนแล้วค่อยนึกถึงพระในวัดหลายคนหลายท่านทำบุญกับพระเนี่ยโอ้ยสุดยอดเนี่ยเต็มที่เลยถึงไหนถึงกันก็ดีแล้วอาตมาก็เป็นพระด้วยโยมทำบุญก็พระก็เนรก็อยู่ได้แต่ก็อยากให้ทำบุญกับพระในบ้านด้วยก็คือพ่อแม่พระในวัดมีอาหารปิ่นโตเต็มผลไม้รากไม้ทุเรียนเต็มที่แต่
อย่าลืมพระในบ้านว่ามีทุเรียนมีเงาะมีลำไยมีอาหารประณีตให้พ่อแม่ได้กินได้ทานไหมตรงนี้ต้องนึกด้วยมิฉะนั้นเนี่ยถือว่าเราจะบกพร่องในหน้าที่บางทีพระในวัดก็เอาเปรียบพระในบ้านของญาติของโยมเพราะญาติโยมไม่เข้าใจนั้นเราก็อย่าลืมหันกลับไปถึงไปหาพระในบ้านของเราพ่อแม่เป็นพระพรหมพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นเทวดาคอยปกปักรักษาบุตรธิดาด้วยนั้นกับการที่เราจะดูแลบิดามารดาให้ท่านได้อยู่สุขสบายมีเงินมีทองให้ท่านได้จับใจใช้สอยนั่นแหละเป็นบุญแล้ว ญาติโยมก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าทำบุญกับพ่อกับแม่ได้บุญมากน้อยเพียงใดได้บุญมหาศาลเลยทีเดียวเนี่ยนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าทางที่คนเรานี่จะไปหลังจากที่ละโลกนี้ไปแล้วมีอยู่สองทางทางสุคติมีมนุษย์เทวดาแล้วก็พรหมอันนี้เป็นที่ไปของคนที่ทำบุญส่วนอีกทางหนึ่งทางทุคติเป็นที่ไปของคนบาปเนี่ยเป็นที่ไปของคนบาปคนบาปเขาทำอะไรก็ผิดศีลนี่แหละโยมเบียดเบียนชีวิตสัตว์เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเบียดเบียนสามีภรรยาของคนอื่นเบียดเบียนบุคคลอื่นทางวาจาแล้วก็เบียดเบียนตนเองด้วยการเสพเครื่องดองของมึนเมานั่นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีโอกาสทำบุญก็ทำดีแล้ววันพระวันธรรมสวนะอย่างเนี้ยให้เป็นวันที่ปลอดจากเวรภัยแต่ถ้าไม่ปลอดจากเวรภัยยังสร้างเวรสร้างกรรมอีกเมื่อล่วงลับดับสังขารไปแล้วมีที่ไปคือทุคติทุคติก็คือภพภูมิที่ไม่ดีมีเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นอสุรกายแล้วก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือทุกภพภูมิเนี่ยมีที่มาที่ไปหรือมีเหตุที่ทำให้ไปบนคนที่ไปมาเกิดเป็นมนุษย์คนที่เกิดเป็นเทวดาคนที่เกิดเป็นพรหมก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ท่านเหล่านั้นไปเกิดเกิดเป็นมนุษย์ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนานี่เกี่ยวกับเรื่องของการมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนเทวดาก็ทานศีลภาวนากุศลกรรมบุตรหรือมหากุศล8แม้แต่การให้ทานเนี่ยก็เป็นบันไดนำเราไปสู่สวรรค์เช่นเดียวกันมีหลักบาลีรับรองว่าทานังสักโสปานังทานเป็นบันไดนำไปสู่สวรรค์นั้นเราก็สบายใจได้ถ้าเราทำบุญทำดีแล้วบุญความดีนั้นไม่ทิ้งเจ้าของส่วนภพภูมิที่ต่ำอย่างเช่นคนที่ไปเกิดเป็นเปรตคนเกิดเป็นเปรตเนี่ยตอนเป็นมนุษย์สร้างเวรสร้างกรรมมาเยอะกรรมเหล่านั้นก็เป็นกรรมที่เคยชินก็คือมือไวใจเร็วเรียกว่าผิดศีลข้อที่2อทินนาทานาเวรมณีชอบเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นถึงขนาดลักขโมยปล้นจี้อะไรต่างๆเหล่านี้ตัวของคนอื่นเมื่อล่วงลับดับสังขารไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตเปรตอยู่ในภพภูมิต่างๆเปรตกินบุญก็มีเปรตกินบาปกินกรรมของตนเองก็มีเปรตกินบาปพวกบรรดาเปรตทั้งหลายที่มีเวรมีกรรมกินพวกของสกปรกพวกน้ำสกปรกน้ำบ่อเกลืออะไรต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงตับไตไส้พุงของตนเองนอนที่ช้อนชัยในตัวเรานั่นเป็นอาหารของบรรดาเปรตทั้งหลายที่กินบาปแต่มีเปรตกินบุญรับบุญอยู่ชนิดหนึ่งก็คือพระทัตตูปชีวิเปรตเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารอันนี้กินบุญไม่กินบาปรอรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยแผ่บุญไปให้นั้นเวลาเราทำบุญเราก็อย่าลืมแผ่บุญอย่าลืมแผ่บุญให้กับ
เปตชนด้วยนะโยมนะเปตชนที่ล่วงลับไปบางทีท่านยังไม่ได้เกิดต้องอาศัยอาหารข้าวหวานเรื่องบุญกุศลที่เราทำนี่แหละจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นทักทายญาติโยมที่เข้ามารับฟังรับชมอนุโมทนาด้วยนะโยมนะคุณโยมเจือสรานุพงศ์อนุโมทนาบุญด้วยนะโยมวันนี้วันพระน่าจะไปวัดมาแล้วขออนุโมทนาด้วยคุณโยมแม่บุญเรียนทางเมืองแฝกแดดร้อนมากเมื่อวานฝนตกแต่ไม่แรงที่เมืองแฝกแดดร้อนมากก็ปกตินะโยมนะอยู่ตามชุมชนหรือว่าอยู่ตามหัวไร่ไปนาเนี่ยร้อนเหมือนกันโยมอย่าว่าแต่ในเมืองแฝกเลยก่อนเข้ารายการเนี่ยลงจากรถหน้าสถานีเราเจอแดดก็ร้อนเหมือนกันโยมแดดที่ไหนก็ร้อนที่นั่นเราไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครแต่ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายแต่ก็อยากให้ฝนตกนะโยมหน้าฝนก็อยากให้ฝนตกจะได้ลดความร้อนนะต่างประเทศก็ยังร้อนโยมนะฟังข่าวก่อนเข้ารายการเนี่ยข่าวสวทนะที่ประเทศสเปนก็เพิ่งรู้ว่าแถวนั้นเขาก็ร้อนเหมือนกันกับบุรีรัมย์เรานะไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครต่างประเทศก็ยังร้อนนะเอาเป็นว่าเราทำอย่างไรจะอยู่ได้นะนั้นก็ให้กำลังใจนะโยมนะฟังรายการต่อไปมีอะไรที่จะฝากประชาสัมพันธ์ทางเมืองแฝกก็ส่งมาได้นะอนุโมทนาคุณโยมแม่ลำดวนอุตตปาอยู่ทางบ้านถาวรคุ้มหนองงูเหลือมตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อนุโมทนาบุญด้วยนะโยมนะวันก่อนได้นิมนต์ให้ประเทศงานบุญของคุณพ่อบุญสมอุตตปานะซึ่งเป็นพ่อบ้านของคุณแม่ลำดวนเนี่ยท่านจากไปฉลองอัฐินิมนต์มหานิมิตประเทศนะก็ได้ไปโปรดญาติโปรดโยมก็ได้เจอสมาชิกรายการหลายท่านเลยทีเดียวโยมแม่หลายๆแม่ที่เป็นสมาชิกกติธรรมประจำวันนะก็ไปฟังเทศให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและโยมก็ได้ถวายข้าวสารเพื่อเข้าโครงการพระทานเพลของลูกเนรโรงเรียนปริยัติที่รัฐยาวัดกลางด้วยเป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะต่อมาก็ได้ร่วมสร้างบารมีกับญาติกับโยมทานบารมีข้าวสารเวลาญาติโยมถวายมาก็บริจาคเข้าโรงครัวของโรงเรียนปริยัติลูกเนรนี่วัยกำลังฉันโยมนะโยมถวายข้าวสารมาต่อมาก็ดีใจนะก็ได้บริจาคเข้าไป20กว่ากระสอบแล้วเมื่อช่วงเปิดเทอมเนี่ยแล้วก็ได้นำไปบริจาคกับโรงเรียนไตรภูมิโรงเรียนบ้านโคกวัดซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นการแผ่บุญให้โยมญาติทั้งหลายที่เป็นเจ้าของทานเนี่ยได้บุญบารมีเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะ

ผู้จัดทำรายการก็ได้นะโยมนะคุณโยมธนิษฐาสว่างภพคุณโยมโฉมผาสุกคุณโยมธนิษฐาอยู่ทางหนองคายอำเภอเมืองคุณโยมโฉมผาสุกอยู่ทางกรุงเทพมหานครคุณโยมหลงมามุ่งดีโยมแม่หลงมามุ่งดีก็ขออนุโมทนาด้วยนะถ้าทราบว่าอยู่ตรงไหนได้นี่ก็ดีมากเลยจะได้กำหนดพิกัดได้ว่าโยมอยู่ถึงไหนนะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่มาให้กำลังใจเข้ามาให้กำลังใจพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนะฝากประชาสัมพันธ์วันที่24มิถุนาถึง1กรกฎาวัดป่าชัยมงคลนี่จะปฏิบัติธรรมนะอนุโมทนาด้วยนิมนต์พระสงฆ์ไปร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็โยมญาติทั้งหลายที่มีศรัทธาจะไปร่วมปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวก็ไปที่วัดที่วัดป่าชัยมงคลเมืองแฝกนะโยมนะเป็นโครงการปฏิบัติธรรม24มิถุนาถึง1กรกฎาคมอันนี้ก็เป็นข่าวบุญข่าวกุศลก็ประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายในส่วนของผู้ที่ไปเกิดเป็นอัตภาพของเปรตก็เกิดจากความโลภนะโลภะต่อมาไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็คืออยู่ในขุมต่างๆนรกนี่มีอยู่หลายขุมโยมขุมใหญ่เนี่ยมีอยู่8ขุมขุมย่อยขุมเล็กๆน้อยๆร้อยกว่าขุมเนี่ยเยอะมากเลยจำแนกไปตามเวรตามกรรมใครทำกรรมอย่างไรก็ไปตามกรรมนั้นขุมลึกที่สุดก็คือนรกอเวจีเป็นนรกที่ร้อนมากเลยโลกันตานรกนรกที่ร้อนที่สุดใครไปอยู่ในขุมนี้แสดงว่าทำอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมหมายถึงกรรมอะไรหมายถึงกรรมที่หนักฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงขนาดพระโลหิตห่อแล้วก็ยังสงให้แตกแยกกันยังสงให้แตกแยกกันเนี่ยโยมนะบาปมากเลยเนี่ยพระสงฆ์ท่านอยู่กับวัดกับวาสวดมนต์ภาวนาลงอุโบสถสามัคคีกันดีอยู่แล้วแต่มีโยมบางคนไม่ประสงค์ดีเนี่ยโยมไม่ประสงค์ดีทำให้สงฆ์แตกแยกกันถึงขนาดแยกกันลงอุโบสถไม่ทำสามัคคีอุโบสถกันเนี่ยคนลักษณะอย่างเนี้ยพอล่วงลับดับสังขารไปแล้วไปตกนรกอเวจีสถานเดียวนั่นใครที่ทำกรรมหนักกับพ่อแม่ใครที่ทำกรรมหนักกับพระพุทธเจ้าใครที่ทำกรรมหนักในการยุยงให้สงแต่งแยกกันต้องไปสู่นรกอเวจีสถานเดียวพระเทวทัตก็อยู่ในขุมนี้แหละโยมเพราะว่าท่านทำร้ายพระพุทธเจ้าจ้างนายควานช้างให้ปล่อยช้างตกมันไปเบียดเบียนพระพุทธเจ้าในขณะเดินบิณฑบาตแต่พระองค์นั้นก็แผ่เมตตาจนช้างกำลังตกมันเนี่ยสยบราบคาบเลยก็ไม่เป็นผลต่อมาก็ไม่ยอมละเลิกความต้องการที่จะเบียดเบียนพระพุทธเจ้าเพราะพระเทวทัตเนี่ยอยากเป็นใหญ่เคยไปทูลขอพระพุทธเจ้าขอตำแหน่งพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าแก่ชราแล้วขอให้ข้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแทนซึ่งตำแหน่งพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะคัดเลือกไม่สามารถที่จะแต่งตั้งเหมือนกับแต่งตั้งเจ้าวาดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดไม่ได้เนี่ยตำแหน่งต่างๆที่เขาเลือกตั้งหรือว่าสอบเข้าอันนั้นได้แต่ตำแหน่งผู้ได้เจ้าเนี่ยต้องปฏิบัติจนบรรลุจนตรัสรู้เท่านั้นผู้ได้เจ้าก็เลยให้พระเทวทัตไม่ได้เนี่ยก็ไม่แตกต่างอะไรกับตำแหน่งพ่อแม่เนี่ยผู้ได้เจ้าเปรียบเสมือนเป็นพระบิดาของพระภิกษุและเป็นผู้ที่บวชให้กับพระเทวทัตด้วยเมื่อเทวทัตไปขอเช่นนั้นก็เท่ากับว่าทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกับผู้ให้กำเนิดพระแก่ตนนั่นยังไม่บาปพอเทวทัตถึงขนาดไปกลิ้งหินนี่ที่เขาคิจกูฏรู้ว่าพระเจ้าจะเดินโปรดสัตว์เดินบิณฑบาตช่วงไหนก็ไปแอบแต่เช้าพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาตอนนั้นกลิ้งหินมาคือหินลูกใหญ่มาเพื่อที่จะทับพระพุทธเจ้าจนสิ้นพระชนตนเองจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อแต่

จากหินนั้นมันไปติดที่ซอกหินมันก็ไม่สามารถที่จะกลิ้งลงมาทับพระพุทธเจ้าได้แต่ก็มีสะเก็ดหินอยู่ชิ้นหนึ่งมันกระเด็นไปกระทบพระบาทของพระพุทธเจ้าถึงพระโลหิตห่อหรือเลือดตกยังออกนิดเดียวกรรมนั้นทำให้พระเทวทัตตกนรกอเวจีและเทวทัตยังให้สงแตกแยกกันโดยที่เชิญชวนพระบวชใหม่ที่ยังไม่รู้นะรู้โมอ้างว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่กินอาหารสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ถ้าใครอยู่กับตถาคตเจ้าฉันเนื้อสัตว์เนื้ออะไรต่างๆไม่บริสุทธิ์เท่าพวกตนพวกตนเป็นผู้ที่กินมังสวิรัติอะไรต่างๆไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่กินเนื้ออะไรเหล่านี้ไม่กินเนื้อสัตว์ก็เลยพระที่ยังไม่ค่อยรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จก็ไปกับเทวทัตส่วนหนึ่งจนในสุดพุทธเจ้าได้นิมนต์ให้พระสารีบุตรให้ไปตามมาบอกว่าไปตามไปเทศไปโปรดพระที่ยังหลงผิดยังไม่เข้าใจถึงพระธรรมคำสอนที่ไปกับเทวทัตให้กลับมามาศึกษาเรียนรู้ตามปกติพระสารีบุตรพระเถระท่านก็ไปเชิญไปบอกกล่าวมาพระบวชใหม่ผู้ยังใหม่ก็ตามมาจนเทวทัตเนี่ยรู้สำนึกผิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นบาปมากมีอยู่วันหนึ่งต้องการที่จะกลับมาขอขมาลาโทษองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างการเดินทางมาก็ให้ลูกศิษย์หามใช้เสลียงหามมาอาแคร่นะหามแคร่มาพระลูกศิษย์4 คน 4 องค์น่าจะเป็นพระนี่แหละหามพระอาจารย์มาเพื่อที่จะมาถึงวัดตอนนั้นแกก็ป่วยด้วยเนี่ยพระเทวทัตก็ป่วยไม่สะดวกในการเดินก็ให้ลูกศิษย์หามมาพอมาถึงระหว่างทางเจอน้ำข้างๆทางน้ำสระใหญ่ลูกศิษย์เห็นว่าเออมันน่าจะผ่อนคลายได้วางครูบาอาจารย์ให้พักอยู่ใต้ร่มไม้ข้างๆทางนั่นแหละส่วนพวกตนก็ไปอาบน้ำไปเล่นน้ำเพื่อผ่อนคลายเมื่อเย็นแล้วจะได้เดินทางต่อไปในระหว่างนั้นเนี่ยเทวทัตก็รู้สึกร้อนเหมือนกันอยากจะไปส่งน้ำอยากจะไปอาบน้ำฉันน้ำกรรมอนันตริยกรรมกรรมหนักตามมาถึงท่านเพียงแค่ท่านหย่อนขากระทบกับพื้นปฐพีปรากฏว่าแผ่นดินนั่นนายโยมแยกออกเป็นเสียงๆดูดพระเทวทัตให้จมลงไปในแผ่นดินนั้นก่อนที่จะจมมิดไปทั้งตัวเหลือแค่ปลายคางเนี่ยจะเหลือตรงที่ปลายคางไปถึงหัวถึงศีรษะปลายคางของท่านเนี่ยเกยพื้นดินนึกถึงสิ่งที่ตนเองทำกับพุทธเจ้าว่ามันเป็นบาปหนักถึงขนาดธรณีสูบก็ไม่รู้จะไปขอขมาอย่างไรตั้งใจจะไปขอขมาลาโทษแต่ก็ไปไม่ได้กรรมมันตามมาทันไม่รู้จะบูชาพระพุทธเจ้ายังไงยกมือไหว้ก็ไม่ได้เพราะมือเนี่ยจมอยู่ในดินแล้วก็เอาปลายคางของตนเองที่อยู่พ้นพื้นดินเนี่ยที่ยังเกยดินอยู่ขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยปลายคางของตนเองที่มีอยู่เนี่ยในฐานะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดพระแก่ตนแล้วก็ขอขมาลาโทษขอโหสิกรรมเมื่อได้บูชาพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าแผ่นดินก็สู่พระเทวทัตให้จมมิดลงไปและท่านก็ไปเสวยวิบากกรรมอยู่ที่มหานรกนรกอเวจีตรงนี้แหละก็เป็นที่มาที่ไปของฐานเทวทัตก็คือตรงเนี้ยฐานที่เทวทัตอยู่คือนรกอเวจีนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยบุญเราก็ต้องทำนะกรรมก็อย่าไปสร้างเพราะบาปกรรมเนี่ยมันเป็นของใครของคนนั้นมันไม่สามารถที่จะแบ่งปันกันเหมือนกับวัตถุสิ่งของกินของใช้มันแบ่งกันได้แต่ว่าบุญบาปของใครของคนนั้นเมื่อญาติโยมไปวัดที่ผ่านมาช่วงเช้าที่ผ่านมาในวันธรรมสวนวันพระโยมก็ไป
และแม้ในขณะนี้เราก็ฟังพุทธธรรมนำใจอยู่เราก็สร้างบุญด้วยตนเองพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีบุญที่ทางสวทได้ถวายเวลาแล้วก็ทำให้ได้มีโอกาสเผยแผ่ศาสนานำบุญกุศลมาบอกญาติบอกโยมสร้างสมคุณงามความดีตามที่ตามกำลังที่เราพึงสร้างได้มีโอกาสที่จะทำความดีเราก็ทำนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยอย่าทำบาปก็แล้วกันนรกมีของใครของคนนั้นน้ำงิ้วต้นงิ้วมีของใครของคนนั้นบางคนก็คิดว่าโอ้ยน้ำงิ้วไม่มีหรอกคนผิดศีลข้อ3บางคนทุกวันนี้สบายไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมไม่กลัวปีนต้นงิ้วเพราะคนไปก่อนตัดต้นงิ้วทิ้งแล้วว่างั้นนี่อย่าไปคิดอย่างนั้นโยมของใครของคนนั้นบาปใครก็บาปของคนนั้นเราไม่ควรที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูคนใกล้ตัวเราหรือแม้แต่ลูกหลานของเราญาติพี่น้องบองปูนของเราเนี่ยพ่อแม่เดียวกันเนี่ยทำไมสติปัญญาความเป็นอยู่แตกต่างกันฐานะความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันทั้งที่พ่อแม่ก็สอนมาสูตรเดียวกันแบ่งทรัพย์สินเท่ากันถ้ามีแต่บางคนสามารถต่อทุนได้แต่บางคนขายทุนหายกำไรหดเนี่ยมันเพราะอะไรก็กรรมของเราแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันพ่อแม่ให้กำเนิดเกิดกายมาแต่บุญกรรมให้กำเนิดความดีชั่วแก่ที่เราทำเนี่ยความเป็นอยู่มันก็เกี่ยวกับกรรมกันทั้งนั้นนั้นอย่าไปละเมิดศีลก็แล้วกันคนที่ตกนรกเพราะอะไรเพราะมีโทสะโทสะนี่ก็คือมักโกรธถึงขนาดประทุษร้ายเบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่นช่วงนี้เราก็สนใจข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ขับมอเตอร์ไซค์วินกับต่อชด.ก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยกันยังไงแต่ก็รับผลกรรมที่ตนเองกระทำมอเตอร์ไซค์วินก็เสียชีวิตไป2คนที่ทำให้เขาเสียชีวิตก็มีคดีความปฏิเสธกรรมไม่ได้กรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบางคนไม่เคยทำชั่วเลยทำดีมาตลอดแต่พอไปทำกรรมไม่ดีขึ้นกรรมใดกรรมหนึ่งถามว่ามันจะปฏิเสธกรรมเหล่านั้นได้ไหมไม่ได้แม้เราจะทำดีมาตลอดชีวิตทำบาปนิดเดียวบาปมันก็ยังเป็นบาปอยู่ดีตรงนี้เราชาวพุทธเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกรรมนั้นพึงลายชั่วกลัวบาปนะโยมนะมีริความลายต่อบาปโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมอย่าไปประทุษร้ายบุคคลอื่นอย่าไปมีโทสะเพราะโทสะเนี่ยทำให้คนเบียดเบียนกันนะโทสะทำให้บุคคลไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปนะฝากญาติฝากโยมด้วยส่วนคนที่ไปเป็นอสุรกายคำว่าอสุรกายเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกิดจากบาปเหมือนกันนะก็คือพวกเทพารักษ์พวกอารักษ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าภาษาบ้านเรานี่ก็เฮาตะจราบพงอาระพงจราบโนตามตะโมกสเรหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไปจากพวกอสุรกายนี่แหละฝากญาติฝากโยมว่าอสุรกายเกิดจากอะไรก็เกิดจากตอนเป็นมนุษย์ชอบอิจฉาริษยาบุคคลอื่นนะมองคนอื่นไม่ค่อยเต็มหน้าไม่ค่อยเต็มตาเห็นคนอื่นได้ดีได้ดีมักจะอิจฉาริษยาตรงนี้เราอย่ามองข้ามใครได้ดีเราก็สาธุไปใครได้ร้ายก็อย่าไปซ้ำเติมเขาเพราะกรรมของเราก็คือกรรมของเรากรรมของเขาก็คือกรรมของเขาดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงต่ำอยู่ที่เราทำตัวนั้นถ้าไม่อยากเป็นอสุรกายก็อย่าไปหลงในเวรในกรรมอย่าไปอิจฉาริษยาใครส่วนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็เป็นทุกขติโยมสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดเกิดแต่ความหลงคือไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณไม่รู้จักบุญคุณของแผ่นดินไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณคนลักษณะอย่างนั้นพอล้มหายตายจากไปแล้วไปเกิดเป็นอสุรไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานช้างม้าวัวควายนั้นฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านด้วยเราชาวพุทธถ้าเราละชั่วกลัวบาป
เราต้องสร้างสมคุณงามความดีวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระเป็นวันเว้นจากเวรภัยเป็นวันที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลตลอดทั้งวันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหากำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการควบคุมทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศทีมวิ่งผลัดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนนำโดยนายพุทธรามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมในคณะกรรมการกรอซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญหนึ่งแรงของรัฐบาลโดยประเด็นที่หารือในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์จะเป็นเรื่องดีหากมีมาตรการที่จะหารือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานการเกษตรแรงงานการค้าจะสามารถใช้มติที่ประชุมนี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
3: ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าได้หารือกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในแบบเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อจะได้รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาหาลือแนวทางทั้งหลายร่วมกันซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาครับ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ายืนยันรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผลิตหน้าขวัญแสนปูรายงาน
1: ประธานกรรมการหอการค้าไทยมั่นใจรัฐบาลมีมาตรการพยุงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้แม้ผลวิเคราะห์ไตรมาส4อาจชะลอตัวพร้อมรอติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส4ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะชะลอตัวว่าไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นซึ่งต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีความกังวลมากนักเนื่องจากมองว่ากรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมแผนการและจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆจึงไม่น่าเป็นห่วง
4: ก็ได้ใช่ไหมก็ได้จะเลยไม่ได้คุยแล้วกันอ่านแล้วก็รับงานคุยแล้วนะดีแล้วเลยบอกเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวกรอบการเจรจากับสหรัฐก็มาเดี๋ยวนี้ท่านมีแผนมาเยอะแยะเลยบ้านลูกอะไรเยอะแยะเลย
1: ขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านเพียงสั้นๆว่าขอรอมติที่ประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนั้นปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเพิ่งปิดการประชุมไปเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจะมีการเรียกประชุมเริ่มต้นกระบวนการกันกรองทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
5: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำนั้นออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดี
6: ณปัจจุบันนี้สถานการณ์ของปุ๋ยเนี่ยก็มีการปรับตัวยังมีนัยยะที่เป็นในทิศทางเชิงบวกนะคะส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีต้นทุนการทำค่อนข้างสูงนะคะทางสมาคมทั้ง3สมาคมเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมราคาให้เต็มที่มากที่สุดทางกรมการค้าภายในก็พยายามที่จะประสานให้เกิดความสมดุลในเรื่องของราคานี้ให้ได้มากที่สุดถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะราคาของปุ๋ยในโลกเนี่ยก็มีการขยับปรับตัว
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าปัจจุบันราคาพืชพันธุ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากนี้จะได้เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาด้านการแปรรูปขนส่งคัดแยกและการตลาดให้เกิดความยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ขณะที่สถานการณ์ปุ๋ยไทยยืนยันยังคงมีเพียงพอแม้ช่องแคบพอมูสจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน
8: ก็ต้องรอหนังสือที่เขาเจาะผมทำหนังสือไปต้องรอหนังสือที่เขาตอบครับก็เดี๋ยวรอเขาตอบไปครับคงไม่มีปัญหาปุ๋ยตอนนี้เตรียมพร้อมครับก็หมดฤดูกาลปุ๋ยแล้วครับ
7: สำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบพอมูสจะคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาตินายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทราบว่ากุ้งกล้ามแดงที่พบมาจากประชาชนที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามแต่เมื่อเลิกเลี้ยงแล้วได้ปล่อยลงสู่กว้านพะ ยาวซึ่งกรมประมงได้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีหนังสือรองรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมจำนวน550รายและแจ้งยกเลิกไปแล้วจำนวน549รายคงเหลือปัจจุบันจำนวน1รายและได้ดำเนินการตรวจฟาร์มแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมคำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมประมงมิให้หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมประมงยังได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องความตระหนักและความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นแก่ภาคประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์ของกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งส่งเสริมให้ชาวประมงที่จับได้ให้นำไปใช้ประโยชน์ทุกขนาดที่จับได้ไม่ปล่อยคืนในกว้านพะเยาและแหล่งน้ำในส่วนผู้เลี้ยงรายใดที่ไม่ประสงค์เลี้ยงแล้วให้นำมามอบแก่หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำของไทยให้เกิดความยั่งยืนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบผู้ทำบัญชี140รายถือหุ้นในบริษัทกว่า 2,040 แห่งเร่งส่งข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม
9: นายคุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาพบสำนักงานบัญชี29แห่งและผู้ทำบัญชี140รายเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 2,040 บริษัทคิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมกว่า 2,528 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบผู้ทำบัญชีบางรายถือหุ้นในบริษัทจำนวนมากผิดปกติโดยมีผู้ทำบัญชี1รายถือหุ้นในบริษัทถึง212แห่งมูลค่าหุ้นรวม247ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกด้านภาษีแหล่งที่มาของเงินลงทุนเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นโดยหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
10: เป้าหมายแรกก็คือ8จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาและแม่ฮ่องสอนเราพบว่ามีผู้ทำบัญชีถึง140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัท140คนเข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ 2,040 บริษัท 2,040 บริษัทที่ผู้ทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นมีมูลค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,528 ล้านบาทข้อมูลทั้งหมดเราได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วย
9: โดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีโดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการลงทุนที่แท้จริงรวมทั้งป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศจึงไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติน
11: ายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะนี้มีความเหมาะสมและถูกต้องที่สุดเพราะผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865.47 ไร่ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินจะอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่พื้นป่ายังคงอยู่และพื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดและฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล
12: พื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคนจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วย
11: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพเป็นอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษาจะประกาศเป็นป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงแต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไกวันแมปและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอปิยาพันยังเทียนรายงาน
13: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
14: ผมวิทูลเล่นจับรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการแช่อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการแช่อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
13: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
16: ส มเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชกรมการศาสนาได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจนานับประการในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรุณากิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันสำหรับส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์พร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ถล่มเชียงราย
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้อย่างไรก็ดีทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบและจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ขออย่าโยงว่าเป็นญาติหรือบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกและเปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมตรวจสอบสำหรับแนวทางการแก้ไขหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยจะหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุป
17: ไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษเราถือว่าทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันหมดเมื่อคุณก็มารับประมูลงานแสดงว่าคุณมีความพร้อมคุณมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดเราไม่เลือกนะครับว่าเป็นของใครพี่น้องใครญาติใครเราถือว่าคุณคือคู่ค้ากับกระทรวงคมนาคม
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวย้ำว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษโดยทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่ามีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกการจะซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดหากพบความบกพร่องตามขั้นตอนจะดำเนินการตามมาตรการรวมถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เชียงรายตรวจเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัย
18: เมื่อเวลา 19:00 น.ของวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งด้านการออกแบบการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยหากพบความบกพร่องหรือประมาทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าโครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตและดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมวสินต์ คำพิทวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
0: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงพร้อมย้ำจุดยืนไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดและไม่ขอตอบโต้วาทกรรม
19: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายทั้งนี้ไทยย้ำจุดยืนสำคัญ4ประการได้แก่ไม่ขอแลกเปลี่ยนวัฒกรรมตอบโต้มาตรการบริหารจัดการชายแดนของไทยมีเป้าหมายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายไทยยืนยันความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสร้างสรรค์พร้อมมีความรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคโดยรวมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมศุลกากรผนึกกำลังทุกภาคส่วนสกัดวงจรบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าทำลายของกลางกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวม676ล้านบาทด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
20: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากรมศุลกากรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งตามแนวชายแดนท่าเรือท่าอากาศยานและพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศจนสามารถตรวจยึดบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วจำนวนกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า676ล้านบาทและนำมาสู่พิธีทำลายของกลางซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทอีปราการจำกัดมหาชนด้วยวิธีระบบเตาเผาปิดตามมาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถควบคุมมลพิษและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของกลางอย่างโปร่งใสและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนจุดยืนในการบังคับใช้กฎหมายและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าของกลางทั้งหมดจะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถกลับมาสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อีก
21: จริงๆแล้วกรมศุลกากรเนี่ยก็ยังมีของกลางที่เป็นของผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เราพยายามจะเคลียร์ก็คือพาทำลายแต่เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ยังเอามาทำลายไม่ได้ ก็เหลืออีกประมาณเท่าที่ผมได้รับรายงานก็อีก195ล้านชิ้นมูลค่า 1,800 ล้านบาทนะครับก็พยายามที่จะทยอยเคลียร์ไปแล้ววันนี้ที่เชิญสื่อมวลชนมาเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าของพวกนี้มันจะไม่ถูกวนกลับไปที่ตลาดแต่ว่าถูกทำลายอย่างแน่นอนนะครับ
20: อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวเสริมว่ากรมศุลกากรยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าในทุกช่องทางพร้อมทั้งขอย้ำเตือนไปถึงทุกคนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าและจำหน่ายโดยเด็ดขาดพร้อมร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยและสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อไปปฏิกรสภาพมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างมากโดยสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและคืนทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศที่ถูกอายัดไว้รวมถึงเริ่มแผนการฟื้นฟูและพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับอิหร่านซึ่งการเจรจายังนำมาถึงความคืบหน้าในการยุติสงครามในเลบานอนด้วยขณะที่กาตาร์และปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาออกแถลงการร่วมโดยอ้างว่าการเจรจาที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างเชิงบวกและสร้างสรรค์ซึ่งมีความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจรวมถึงการจัดตั้งกลไกเพื่อรองรับการเจรจาระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอาเหม็ดอัลซาร่าผู้นำซีเรียที่ยืนยันว่าซีเรียไม่มีความประสงค์จะดำเนินการแทรกแซงทางทหารในเลบานอนซึ่งกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยประธานาธิบดีอัลซาร่าเรียกร้องให้มีการยุติสงครามในเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจการเมืองและด้านสังคมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแนะนำให้ซีเรียเข้าไปมีส่วนร่วมต่อปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นปรปักษ์กับซีเรียอย่างชัดเจนนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นอำนาจลงในปี2567กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเพื่อตอบโต้การกระทําที่ร้ายแรงของสหรัฐในการเพิ่มรายชื่อวิสาหกิจทางทหารของจีนเข้าไปในบัญชีดำพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวนี้ดำเนินไปเพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงแห่งชาติของจีนขณะเดียวกันกระทรวงการคลังของจีนประกาศสั่งห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจีนซื้อสินค้าที่ผลิตจากบริษัทสัญชาติสหรัฐอีก46แห่งโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นี้อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีการลงทุนจากสหรัฐในจีนจะได้รับการยกเว้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนรวมถึงบริษัทในเครือกว่า80แห่งโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่จีน คณะกรรมการการเลือกตั้งของโคลัมเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลานักการเมืองอิสระฝ่ายขวาจัดวัย47ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคว้าชัยชนะอย่างฉิวเฉียดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียรอบที่2เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.65 ส่วนนายอีวานเซเปดาวุฒิสมาชิกแห่งโคลอมเบียจากพรรค PH ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรได้คะแนนร้อยละ 48.70 นายเดลาเอสปริเอลาให้คำมั่นว่าเขาจะเคารพหลักการประชาธิปไตยและบริหารประเทศเพื่อประชาชนชาวโคลอมเบียทุกคนพร้อมเปิดเผยว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยแสดงความยินดีที่เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าเกมนี้ทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดิอาระเบียขาดลอย4-0จากการทำประตูของลามินยามาลในนาทีที่10มิเกลโอยาซาบาวในนาทีที่21และ24และประตูปิดท้ายจากฮัสซันอัลทอมบักติกองหลังของซาอุดิอาระเบียทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่49ทำให้ทัพกระทิงดุเก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเคปเวิร์ดทำเซอร์ไพรส์ยันเสมออุรุกวัย2-2เกมนี้เคปเวิร์ดขึ้นนำก่อนจากลูกฟรีคิกของเควินปีน่าในนาทีที่21จากนั้นทีมจอมโหดมารัว2ประตูแซงขึ้นนำจากแม็กซิมิเลียนอาราโคและออกุสตินคานอปปิโอในนาทีที่44และ45+6จากนั้นในนาทีที่61มาเทียสโอลิเวราจ่ายบอลเข้ากลางพาดและเป็นเฮลิโอบาเรราศูนย์หน้าของเคปเวิร์ดฉกบอลและยิงเข้าไปจากนั้นอุรุกวัยพยายามบุกเพื่อเอาประตูคืนแต่ทำเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม H สเปนพบอุรุกวัยและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 7:00 น.ด้านการแข่งขันในกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอิหร่านแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นโอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นการพบกันระหว่างอียิปต์พบกับนิวซีแลนด์เกมนี้ขุนพลกีวีได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลูกโมงของฟินเซอร์แมนในนาทีที่15จากนั้นทัพมัมมี่มารัว3ประตูจากมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่58โมซาล่าในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่82จากมามูตเตรเซเก้จบเกมอียิปต์ชนะ3-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขยับขึ้นไปรั้งจากฝูงกลุ่ม G ได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปในกลุ่ม G เบลเยียมพบนิวซีแลนด์และอิหร่านพบอียิปต์ทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 4:00 น.ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซต23-25 22-25 และ15-25ทำผลงานในสนาม2ชนะ2แพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องเรียนรู้จากเกมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนลงสนาม3เนื่องจากจะต้องเจอทีมที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายกัน
4: ลูกเกมวันนี้ที่เราเล่นเรายังไม่สามารถเกี่ยวชนะได้เนี่ยทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เหมือนกับแจ้งเตือนให้เราทราบว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปเจอรูปแบบเกมคล้ายๆนะเช่นทีมอเมริกาทีมบราซิลซึ่งสูงใหญ่แล้วก็สปีดเร็วตีหนักมันก็จะคล้ายๆกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพยายามที่จะปรับตัวเอาชนะให้ได้แล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ครับมีเวลาประมาณ10วันเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้มันดีขึ้นสิ่งไหนที่มันสำเร็จแล้วทำได้ดีเราก็คงต้องรักษาไว้ ันนี้เงื่อนไขอยู่บางประการก็คือเงื่อนไขของร่างกายคือถ้าร่างกายสดชื่นร่างกายดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปเรื่องของเทคนิคที่สำเร็จได้
3: สำหรับโปรแกรมในสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษารนันต่อด้วยบิวภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวัน 38.41 วินาทีด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพุนเกิดและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย 44.09 วินาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกม21-11 10-21 และ13-21กันตพลคว้ารองแชมป์รายการเวิลด์ทัวร์รายการที่2ในอาชีพต่อจากรายการ Thailand Master ปี2017การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายหญิงเดี่ยวณปภัทรเสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2-1เซต6-3 5-7และซุปเปอร์ไทเบรก10-3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จทางด้านสุกริตตาสุกแก้วก็ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอประเภทหญิงเดียวได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะจิรัตน์อุดมอัครพลนักหวดร่วมชาติ2-0เซตด้วยสกอร์6-3และ6-0ขณะที่ประเภทชายเดียววีรวิทย์กัมพุชชนะพัทธดลไดออน2-0เซต6-2และ6-3ส่วนวรเมธบุญพึ่งชนะธนทรธวัฒน์ผ่องศรี2-1เซต5-7 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอได้เช่นเดียวกันการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าตัวพุทธภูมินักแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมศยังเก็บคะแนนสะสมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4ได้สำเร็จส่วนประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิจเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่สำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากปุริภัทรสอนการรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภา

0: วอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่

0: จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 12:51 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนชีวิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นสิ่งที่มาจากความต้องการแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญหากพูดถึงทรัพยากรดั้งเดิมก็คงเป็นทองคำหรือน้ำมันดิบแต่หากเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่ออนาคตก็คงต้องพูดถึงแร่เอิร์ธซึ่งจะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้บทความประจำวันขอชวนทุกท่านมารู้จักแร่เอิร์ธและประเทศไทยมีส่วนอย่างไรกับทรัพยากรชนิดนี้บ้างแร่เอิร์ธเป็นชื่อของกลุ่มธาตุเคมีจำนวน17ธาตุในกลุ่มแลนทานไนท์ซึ่งมักพบอยู่รวมกันในแหล่งแร่เดียวกันแร่เอิร์ธมีคุณประโยชน์ต่อโลกสมัยใหม่มากมายทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าสารเรืองแสงประเภทหลอดไฟบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแม่เหล็กถาวรที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันลมและน้ำและยุทโธปกรณ์ทางการทหารเช่นปืนเลเซอร์และดาวเทียมเมื่อแร่เอิร์ธเป็นทรัพยากรของพลังงานยุคใหม่ความต้องการในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่การใช้สอยในชีวิตประจำวันอีกต่อไปแต่กลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกประเทศผู้ใดครอบครองทรัพยากรผู้นั้นจะเป็นผู้กำหนดอนาคตผู้ใดครอบครองแร่เอิร์ธผู้นั้นก็จะเป็นมหาอำนาจนั่นจึงเป็นที่มาของการเปิดตลาดการค้าของมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งตะวันออกและตะวันตกในการเร่งหาเหมืองแร่ตลาดและมิตรประเทศที่ทำให้ได้มาเพื่อการพัฒนาของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเว็บไซต์ Lanner เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธใน3ระดับคือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นระดับปลายน้ำคือโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกและกำลังขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับกลางน้ำมากยิ่งขึ้นนั่นคือการแยกธาตุและการทำให้บริสุทธิ์แต่ในระดับต้นน้ำนั้นยังมีจำนวนน้อยนั่นคือกระบวนการในการแต่งแร่นั่นเองทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ให้ข้อมูลเรื่อง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ธาตุสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพิ่มแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไทยสหรัฐหรือ MOU แร่เอิร์ธว่า MOU ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการสำรวจการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเช่นพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่ราคาน้ำมันและค่าครองชีพยังพุ่งสูงจากความผันผวนด้านพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธจึงเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบของเราในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าจบบทความประจำวันเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวถิติมาอินกล่ำและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงค่ะ
1: ทักทายกันช่วงต้นสัปดาห์นะครับแต่ว่าช่วงท้ายของเดือนกันบางอย่าง
0: ใกล้แล้วใกล้สิ้นเดือนแล้ว
1: ใกล้สิ้นเดือนอย่าเพิ่งสิ้นใจกัน
0: ไทยช่วยไทยพัสหมดแล้ว
1: นั่นไงแล้วประเด็นคือตรงนั้นไงทุกครั้งที่เรามาคุยเนี่ยเราจะมีเรื่องดีๆข่าวดีๆฝากในแง่ของไทยช่วยไทยพัสเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ต้องอย่างมากก็แค่พูดว่าขอให้อดทนกันไว้ก่อนรอเดือนที่2แล้วก็คราวนี้ก็ต้องเรียนรู้บทเรียนสำหรับเดือนแรกที่ใคร
0: บริหาร
1: ใช้บริหารให้ดีนะฮะวันก่อนคุยกับพี่กบสุกัญญาบอกว่าใครที่ใช้หมดเร็วใครที่ยังใช้ไม่หมดนี่หมายว่าคนใช้เงินไม่เป็นนะไม่ค้าเซลล์ผมแบบนี้ผมก็เลยรู้ว่าโอ้อยากเป็นคนใช้เงินเป็นใช้หมดเลยนะ
0: หมดเร็วก็เสียดายอีกนะ
1: ก็เสียดายอีกนะ
0: ถึงไม่ถึงสิ้นเดือน
1: ใช่อ่ะยังไงแล้วก็ต้องบริหารจัดการกันต่อไปขณะเดียวกันภาครัฐบาลเขาจะมีแคมเปญไม่ใช่แค่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสเท่านั้นยังมีอีกหลายๆมิติที่รัฐบาลเองก็ทำงานกันหนักหน่วงจริงๆในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเราก็เป็นสื่อกลางในการนำสาระเหล่านี้มาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรวมถึงเราเป็นสื่อกลางอีกด้วยในตัวในการนำข้อเรียกร้องนำเสียงต่างๆส่งต่อนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้ามีโอกาสนั่นเองนะครับวันนี้ครับจะคุยกันเรื่องแพทย์แผนไทยวันจันทร์นะครับใครที่รอมาสุดสัปดาห์วันนี้อาจารย์เนตรดาวมาพบกัน
0: ทุกวันจันทร์นะคะ
1: ทุกวันจันทร
0: ์รอกัน1สัปดาห
1: ์บางคนบอกว่า1ชั่วโมงไม่พอพี่พัดเรารู้สึกว่าเราอยากจะรักษาให้มันเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งถ้าเราให้มากกว่า1ชั่วโมงเนี่ยกลัวคนจะไม่สนใจ
0: เป็นเวลาทอง
1: เป็นเวลาทองนะครับนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเราที่จะคุยกันในวันนี้เกือบ1ชั่วโมงพร้อมเปิดสายท่านผู้ฟังมาถามคำถามด้วยเช่นเคยนั่นเองคร
0: ับ วันนี้ทีมงานของเราค่ะ
1: วันนี้ทีมงานของเราก็คุณ
0: สายชน
1: สายชนมีสังนะครับคุณภูมิรัตน์น้องภูมิรัตน์มีลักษณะชื่ออาจจ
0: ะ
1: เป็นชื่อแปลกใหม่เป็นน้องข้าราชการใหม่นั่นเองนะครับจะมาช่วยกันรับสายโทรศัพท์ท่านผู้ฟังวันนี้นิวมีเดียวันนี้ก็ดูแล Facebook Live ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการไลฟ์ผ่านช่องทางของ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะครับ
0: เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้พาไปเที่ยวไหนคะ
1: วันนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพครับสมุทรสาครนี่เองไปชมสะพานแดงครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสะพานไม้ที่จะบอกว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยเอกลักษณ์ใครไปก็ต้องถ่ายรูปอ่ะคือมันเป็นเรื่องเป็นภาพที่มันแปลกตาสักเล็กน้อยคือเป็นสะพานไม้สีแดงทอดยาว700เมตรขนานไปกับชายฝั่งทะเลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและใครเดินตามสะพานนี้ไปเนี่ยก็จะได้ชมป่าชายเลนและความอุดมสมบูรณ์ของบางขุนเทียนหาดบางขุนเทียนนะครับชมพระอาทิตย์ตกที่บรรยากาศดีๆนะครับหากมาช่วงฤดูหนาวนะครับในตอนเช้าก็จะได้เห็นฝูงโลมามาว่ายทักทายใกล้ๆด้วยนะครับก็เที่ยวกันได้ใกล้ๆสมุทรสาครสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับที่อยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศพาไปสมุทรสาครเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25มิถุนายนกำลังจะมีงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองประจำปี2569สืบสานศรัทธา61ปีแสดงถึงความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสืบสานประเพณีนี้เพราะว่าเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่โดยเฉพาะชุมชนชาวประมงที่เขามีความผูกพันและเชื่อกันว่าก่อนจะออกเรือไปทำการประมงเนี่ยนะครับจะต้องจุดประทัดหรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยขอพรให้หาปลาได้นะครับด้านผู้ประกอบการร้านค้าก็มักจะขอพรให้กิจการรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเที่ยวชมแล้วก็ไปดูหนึ่งในเอกลักษณ์แล้วก็ศรัทธาสำคัญที่สุดเลยของชาวสมุทรสาครเขาก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับการประมงนะพี่สุภัชร
0: ีใช่แล้วค่ะคนสมุทรสาครก็อยู่กับทะเลเนาะค่ะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันสะพานนี้สะพานสีแดงนะคะถ้าใครเห็นในภาพ Facebook Live อาจจะไม่แดงสด
1: ครับอาจจะมีตามสีไปหน่อยไปดูแดงสดกันได้ที่สมุทรสาคร
0: จะเป็นงานประจำปีงานเจ้าพ่อเจ้าแม
1: ่
0: ศาลหลักเมืองเนี่ยแห่เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะ
1: เขามีแห่ด้วยใช่ไหมคร
0: ับ แห่ค่ะใช่เป็นการจัดงานที่เป็นประจำทุกๆปีเป็นแรงศรัทธาเนาะของชาวเมืองสมุทรสาครนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดริมทะเลนะคะใครที่เคยไปก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะ
1: ใกล้ๆแค่นี้เอง
0: ใช่ใกล้กรุงเทพค่ะ
1: ใช่นะครับ
0: มีเรื่องของผีตาโขนบ้างนะคะใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลเราเนี่ยค่ะจังหวัดเลยถ้าใครได้เคยไปนะคะก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองนึงนะคะแล้วงานปีนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็บอกว่า แม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าเทคโนโลยีก็มีมากมายนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของเราก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือว่าเรียนแบบกันได้ง่ายๆนะคะพีตาโขนก็เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาวิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนค่ะแล้วก็เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะคะงานประจำปีก็จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายนนี้ค่ะไฮไลท์ก็คือขบวนแห่พีตาโขนในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะวันที่22วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานบุญนะคะที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากทีเดียวต่างชาติก็เดินทางมามากมายนะคะพักที่อำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอภูเรือมียอดจองเต็มหมดแล้วค่ะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนสร้างรายได้ให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายกระดับการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง365วันผ่านการทำปฏิทินเทศกาลและกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปีนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลแล้วก็การใช้ทุนทางวัฒนธรรมอาหารและแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นจุดขายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตลอดจนการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกค่ะวันนี้ก็ถือเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานพีตาโขนนะคะแต่ว่ามีพิธีเปิดมา 2-3 วันนี้คึกคักมากๆในพื้นที
1: ่โอ้ไม่แปลกใจเลยทุกปีเนี่ยพีตาโขนก็ได้รับความจับตามองตลอดเวลานะว่าแต่ละปีนี่ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ไทยแต่ต่างชาตินะเขามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเขาอยากจะเห็นว่าเสน่ห์ของไทยที่อยู่ตามพื้นที่ชุมชนห่างไกลพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นจังหวัดเลยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เอกลักษณ์โดดเด่นที่คนไทยรู้จักกันดีในสายตาชาวโลกเท่านั้นแต่ว่ายังมีมุมต่างๆที่เราจะได้ไปค้นคว้าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็ศักยภาพฉะนั้นพีตาโขนจึงนำเสนอในส่วนนี้ให้กับชาวโลกได้เห็นก็น่าภาคภูมิใจนะที่เราได้เห็นประเพณีลักษณะนี้ท่านนายกถึงขนาดลงไปด้วยตัวท่านเองเลย
0: ใช่แล้วค่ะเรามาคุยกันเรื่องของสุขภาพประจำสัปดาห์ทุกๆวันจันทร์นะคะพบอาจารย์เนตรดาวยงศรีมาคุยเรื่องของสุขภาพแล้วก็แพทย์แผนไทยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ได้ทราบว่าอาจารย์ก็อยู่จังหวัดเลย
1: ใช่ใช่
2: รู้ด้วย
0: อาจารย์มีที่อยู่ที่จังหวัดเลยเพราะว่าบรรยากาศ
2: บ
0: ้
2: าน
0: ด
2: ี
1: อาจารย์จังหวัดเลยนี่มีอะไรที่เป็นเสน่ห์ที่อาจารย์อยากจะอวดมั้งครับถ้าถามแบบนี
2: ้จริงๆจังหวัดเลยมีหลายฤดูในวันเดียวกันค่ะอย่างเช่นช่วงกลางคืนก็จะหนาวเช้าเย็นๆกลางวันร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีฝนตกแทน
0: มีหลายฤดู
2: แต่เข้าที่ร่มก็เย็นค่ะโดยรวมอากาศดีที่นั่นอากาศดี
0: อากาศดีอาจารย์เลยหลงเสน่ห์เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ฉันมีบ้านอยู่จังหวัดเลยด้วยจะได้ไปเที่ยวงานผีตาโขนบ้างไหมคะ
2: วันนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะติดอยู่แต่กรุงเทพ
0: ค่ะบรรยากาศเวลาเขาคึกคักกันนะคะช่วงมีเทศกาลนะคะ
1: เต็มหมดเลยอ่ะโอ้โหโรงแรมวันหลังอาจารย์เปิดเป็นโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้บริการอยากจะไปย่องดูบ้านอาจารย์อาจจะได้เห็นตัวยาดีๆสมุนไพรเด็ดๆนะแซวเล่นนะครับวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากคุณฟังครับอาจารย์ครับ
2: มีจดหมายค่ะมีจดหมายแล้วก็มีผู้ร่วมบุญสมุนไพรมากับเราคุณพรพันธ์สรรสาธิกทมค่ะเป็นดอกมะลิค่ะคุณสุจินดาจันทศิระวงศรีค่ะระยองเป็นมะลิเหมือนกันคุณนภาพรปากสมุทรค่ะนายายอามจันทบุรีราชภูหนุมานประสานกายค่ะคุณละม่อมค่ะเจริญรัตนะโอภาสบางคล้าตะเชิงเซาค่ะส่งดอกมะลิมาให้คุณสุดที่รักราศีค่ะพระนครศรีอยุธยาดอกมะลิค่ะคุณปนอมช่างชุบสิงห์บุรีค่ะเป็นใบหม่อนใบบัวเพชรแล้วก็ดอกมะลิค่ะคุณจิรารักษ์ศรีสัมฤทธิ์ค่ะจากบางปะโกงฉะเชิงเซาส่งดอกมะลิดอกอัญชันแล้วก็ทองพันช่างมาให้คุณชูศรีกุลวนาโรจน์ค่ะจากปทุมธานีส่งเป็นราชภูใบบรเพชรสลิดทางพรแล้วก็อวยพรมาให้ทุกคนมีความสุขนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือของคุณเกษณีพรมอยู่ค่ะส่งดอกอัญชันราชภูใบมะตูมใบหม่อนดอกมะลิ ใบหานุมานประสานกายมาให้อวยพรทีมงานค่ะแล้วทุกคนให้มีร่างกายแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอบคุณเรื่องน้ำมันจากโอ่งเขามาด้วยพี่สาวบอกว่าใช้ดีมากๆอ่ะโอเคค่ะใช้แล้วดีกินดีด้วยค่ะก็ขอให้หายไวๆคุณอีกท่านนึงคือคุณอนงจากจังหวัดน่านค่ะคุณอนงบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็พิธีกรทั้งสองท่านค่ะวันนี้ฉันได้ส่งราชปูดอกมะลิรากกระเทียมค่ะก็อย่างละหน่อยดิฉันได้ติดตามรายการตลอดทุกวันจันทร์ค่ะรายการมีสาระให้ความรู้เยอะแยะมากมายค่ะตัวดิฉันเองโรคความดันเบาหวานไม่มีค่ะแต่ซีดนิดหน่อยแต่หมอเขาแนะนำให้ทานผักใบเขียวก็ทานตามที่คุณหมอบอกค่ะผักใบเขียวก็ทำให้เลือดการไหลเวียนของเราดีขึ้นแต่สามีดิฉันเขาปวดที่เท้าค่ะไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์แต่เอายามาทานก็ไม่หายปวดค่ะและอีกอย่างท่านก็ไม่อยากทานยาแก้ปวดเยอะค่ะอาจารย์พอมีวิธีไหนที่จะช่วยให้คลายปวดได้บ้างคะขอปรึกษาอาจารย์ค่ะท้ายนี้ขอรบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ดิฉันจะรอฟังคำตอบจากอาจารย์ทางวิทยุนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านมาด้วยค่ะโอเคค่ะจากคุณอนงจังหวัดน่านถ้าอาจารย์มีเวลาอยากขอสูตรการรักษาฤาษีดวงแบบใช้ลูกมะกรูดเป๋าค่ะวันนั้นอาจารย์ออกอากาศฟังไม่ทันขอบคุณมากค่ะจากคุณอนงเริ่มจากผักใบเขียวที่กินก่อนนะคะที่เป็นโรคหิตจางคนที่เป็นโรคหิตจางแนะนำกินผักใบเขียวอยู่แล้วจะเป็นสดก็ได้จะเป็นนึ่งลวกต้มอะไรได้หมดแต่ก็ทานผักใบเขียวก็จะช่วยทำให้ระบบเลือดของเราดีขึ้นส่วนคุณสามีที่เป็นโรคเกาต์อะค่ะคุณหมอให้ยามากินแต่ไม่หายปวดเนี่ยเราต้องมาดูตัวเราก่อนว่าเราได้ทำพฤติกรรมอะไรหรือเปล่าที่ทำให้อาการปวดนั้นไม่ลดลงอย่างเช่นเราต้องบอกก่อนว่าถ้าเรายังกินยาอยู่แล้วเรายังคงกินอาหารแสลงโรคอยู่เนี่ยมันก็ไม่หายปวดนะคะมันยังคงปวดอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วการที่เราเป็นเกาต์เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อไตในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นเราควรปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยก็คือควรดื่มน้ำมากๆทุกวันอย่างน้อยวันละ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรต่อวันเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วในไตเพราะว่าผู้ป่วยเกาต์เนี่ยจะมีภาวะนิ่วในไตเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆประมาณ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรเพื่อช่วยป้องกันโรคในอนาคตแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าขณะที่ปวดข้อเนี่ยเรากินแอลกอฮอล์มั้ยกินอาหารที่มียูริกสูงๆไหมเรากินเครื่องในสัตว์ไหมเรากินกะปิน้ำสต๊อกเนื้อหมูไก่วัวอะไรพวกนี้เรายังกินอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่ต้มเป็นน้ำสต๊อกที่เป็นไก่หรือคงจากเครื่องในต่างๆเนี่ยเรากินยาแก้ปวดยังไงก็จะไม่หายถ้าเรายังคงกินน้ำพวกนี้อยู่แล้วก็อาหารทะเลบางชนิดหรือของสำเร็จรูปบางชนิดเช่นกุนเชียงไส้กรอกสัตว์ปีกพวกเนื้อเป็ดเนื้อหาเนื้อไก่อะไรพวกนี้เหมาเป็นไก่งวงด้วยนะคะเรายังคงกินอยู่หรือเปล่าปลาซาดีนกระป๋องไข่แมงดาอะไรอีกที่อยู่ชะอมกระถินแตงกวาหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งอะไรพวกนี้ค่ะกระหล่ำถั่วถั่วงอกยอดแคร์สะเดายอดผักต่างๆทุกชนิดเนี่ยกระถินชะอมหน่อไม้แตงกวาเครื่องในสัตว์ปีข้าวเหนียวสุราปลาดุกเห็ดยอดผักต่างๆเนี่ยท่องไปอักขยานไปเลยค่ะท่องไปว่าเราต้องไม่กินพวกนี้ด้วยว่าถ้าเรายังกินพวกนี้อยู่เรากินพวกนี้อยู่แล้วเราไปกินยาของหมอมันก็ไม่หายอยู่ดีอะค่ะต้องพยายามลดอาหารที่ส่งผลกับเราด้วยแล้วอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่าลืมโรคในอนาคตของเราเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับไตดื่มน้ำด้วยประมาณ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรต่อวันเพื่อป้องกันนิ่วในไตในอนาคตนะคะอันนี้สำคัญมากแล้วพยายามดูแลรักษาไว้ให้ดีส่วนเรื่องของถ้าเราลดยาเรากินยาแล้วแล้วเราลดปรับพฤติกรรมแล้วอาการปวดไม่หายเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะใช้ยาอะไรเพิ่มขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ลองปรับพฤติกรรมดูก่อนส่วนเรื่องของมะกรูดค่ะที่แบบรักษาฤาษีดวงแบบทานะใช้ทาเรียกว่าใช้ทาภายนอกทาที่หัวฤาษีดวงไม่ใช่กินนะคะเราจะเอาตามตำรับหมอพื้นบ้านตามตำรับหมอพื้นบ้านเนี่ยเขาใช้ลูกมะกรูดค่ะเขาใช้ลูกมะกรูดเนี่ยเอามาผ่าครึ่งแล้วก็บีบน้ำออก บีบน้ำมะกรูดออกแล้วเขาก็เอาไพรค่ะหัวไพรว่านไพรเนี่ยโขลกให้แหลกโขลกให้แหลกก่อนแล้วก็เอายัดใส่ลงไปในลูกมะกรูดอีกเที่ยวนึงพอยัดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จับไปย่างจนกระทั่งมะกรูดนั้นน่ะเป็นสีเขียวคล้ำไข่เริ่มเละนิ่มหลังจากนั้นเราก็เอาตรงนั้นมาเอาเฉพาะน้ำแต่หมอพื้นบ้านเนี่ยเขาใช้วิธีรอให้อุ่นๆแล้วก็เอาไอ้เจ้าผักซึ่งอันนั้นน่ะครอบไปที่หัวที่สีดวง mm-hmm. จนกว่าครอบก็นั่งทับไว้จนกว่ายาส่วนนั้นจะเย็นเมื่อเย็นแล้วก็เอาอีกฝาหนึ่งที่อุ่นแล้วมาครอบต้องอุ่นนะคะร้อนไม่ได้นะคะร้อนคราวนี้เป็นแผลผุพองต่อไปอีกนะต้องอุ่นๆหรือเย็นแล้วก็ได้นั่งทับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าทางที่ดีมีแฟนรายการเขาเอาเจ้าสองอย่างที่เราย่างแล้วเนี่ยค่ะเขาเอามาบี้ขยำแล้วเขาก็เอาเก็บใส่กระปุกแล้วเขาก็เอามาปาดทาทาบ่อยๆวันละ 2-3 ครั้งทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำเขาก็จะปาดทาบ่อยๆเจ้าหัวด้วยสีดวงตรงเนี้ยก็จะค่อยๆฝ่อยุบลงไปเองเป็นตำรับยาจากหมอพื้นบ้านภาคเหนือเป็นของหมอพื้นบ้านภาคเหนือให้มาแล้วเราก็เอาไปลองใช้ดูหลายท่านได้ผลดีค่ะเราใช้ตำรับนี้ดูก็หาง่ายหาได้แล้วก็ใช้ได้ปลอดภัยด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: อันนี้เป็นดิสีดวงที่ใช้มะกรูดนะคะชุลูกมะกรูดลูกชิ้นแล้วเป็นสูตรที่ไม่ยากนะคะถ้าทำเองได้ก็สะดวกแต่ว่าต้องระวังเรื่องของความร้อนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นริมอ่อนที่บอบบางนะคะมันต้องมีหัวถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่ระวังเดี๋ยวจะเป็นอันตราย
1: แต่รอยไหม้ต่างๆจากการย่างนี้ไม่ได้อันตรายเหมือนกับรอยไหม้จากย่างหมูย่างเนื้อแบบนี้ป่ะอาจารย์
2: คือหลายคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผนังของมันไม่เหมือนกันค่ะอย่างหมูเนื้อไก่อะไรพวกอย่างเนี้ยผนังมันเป็นโปรตีนเวลาไหม้อ่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งแต่ผนังพวกนี้ค่ะต่อให้เป็นมะตูมย่างแล้วไปต้มน้ำกินด้วยผนังมันเป็นเซลลูโลสค่ะมันก็จะได้ด่างและอันนี้ผนังพวกนี้ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งก็ป้ายไปแล้วก็ทำให้ลดการอักเสบได้ด้วยลดความเป็นกรดแล้วก็จะได้ด่างมาช่วยแล้วก็จะลดการอักเสบได้ดีลองใช้ดูค่ะมีหลายท่านได้ผลดีได้ค่ะ
0: ค่ะดีเลยเป็นคำแนะนำที่ได้หลายโรคมากเลยนะคะตอนนี้อาจารย์แนะนำได้น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่เป็นอยู่นะคะช่วยได้ให้คำแนะนำเรื่องของพฤติกรรมด้วยนะคะอาจารย์ฝากเรื่องของบริจาคสมุนไพรหน่อยค่ะ
2: ค่ะท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญกับเราเป็นสมุนไพรนะคะสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนาปนสคือปปานนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610สมุนไพรที่เราอยากได้เช่นราชพฤกษ์พวกนี้อยากได้มากค่ะเพราะว่าไม่เพียงพอรากมะตูมใบมะตูมรากกระเทียมใบหนุมานดอกมะลิดอกพิกุลพวกนี้ค่ะที่เราอยากได้อยู่และที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่าลืมว่าต้องให้แห้งค่ะเพราะราชปูเนี่ยถ้าไม่แห้งมีน้ำหนักแล้วก็ขึ้นราพอขึ้นราหลายคนจะบอกล้างออกไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะถ้ามันขึ้นราแล้วมันขึ้นจากข้างในต่อให้ล้างยังไงก็ไม่ได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นปากให้แห้งแกล้งไปเลยแห้งเลยค่ะแล้วส่งมาน้ำหนักก็เบาด้วยไม่ต้องเสียเงินมากและเราก็ใช้ได้ผลดีด้วยค่ะ
0: ค่ะใครมีก็มาบริจาคได้นะคะทำบุญด้วยสมุนไพรจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะไปทำเป็นยาใช่ไหมคะแล้วก็มารักษาให้คลินิกสาธารณกุศลที่เปิดทุกๆวันอังคารนะคะสำหร
2: ับ
0: ผู้ที่สนใจที่จะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลมาที่คลินิกอาจารย์ได้อาจารย์แนะนำเส้นทางหน่อยค่ะ
2: คลินิกสาธารณกุศลของเราจะมีเปิดทุกวันละค่ะแต่จะเป็นสาธารณกุศลเฉพาะวันอังคาร1วันเท่านั้นเราก็อยู่ที่ซอยเพชรเกษม68ค่ะเพชรเกษม68ใกล้หมู่บ้านอรุณทองใกล้แยกที่44ถ้ามองเห็นแยก44หันไปมองฝั่งตรงข้ามเลยค่ะอยู่ตรงข้ามกันเยื้องๆกันนิดเดียวเองก็จะมีป้ายคลินิกติดอยู่บนรั้วสีขาวติดบนรั้วสีขาวกำแพงยาวๆไปเขียนว่าภาวละคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างค่ะก็เข้าไปเลยประตูเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้าปิดรับ OPD ที่4โมงเย็นรักษาจนกว่าคนไข้จะหมด แต่เราต้องปิดรับ OPD 4โมงเย็นนะคะถ้าเราไปเปิดจนถึง6โมงเนี่ยทุ่มหนึ่ง2ทุ่มเราก็ไม่ได้กลับบ้านเราก็เลยต้องปิดรับแค่4โมงเย็นเพื่อรักษาคนไข้ต่างที่เขาลงไว้แล้วเนี่ยให้หมดก็ต้องแจ้งให้ทราบด้วยบางคนมาปิดประตูรั้วแล้วอย่างเงี้ยมาเราก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องขออภัยแต่เราก็รักษาให้นะแต่ว่าบ่อยก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่กลับหมดแล้วก็จะเหลือแค่คนเฝ้ากับตัวอาจารย์เองก็วิ่งทำอยู่คนเดียวมันก็ไม่ไหวก็ต้องขอให้มาภายในสี่โมงเย็นนะคะ
0: ค่ะสำหรับคนที่ฟังอยู่นะคะมีปัญหาสงสัยอะไรก็โทรศัพท์มาถามในรายการได้แต่ถ้าว่าเจ็บป่วยจริงๆแล้วเป็นมากๆเนี่ยต้องไปตรวจก่อนนะคะต้องไปให้ที่คลินิกตรวจดูโรคก่อนที่จะรักษาได้อาจารย์จะให้คำแนะนำได้บางส่วน
2: ก็ม
0: ี
2: ผลแลบนะคะก็ยาที่กินเอามาให้เราด้วยเราจะได้รู้ว่าผลแลบเนี่ยมันแน่นสุดบางคนมาบอกว่าอยากให้หมอจับชีพจรว่าอะไรบ้างบอกผลแลบแม่นกว่าค่ะผลแลบบอกเลยค่ะค่าตับค่าไตค่าไขมันหลอดเลือดอะไรต่างๆเป็นยังไงเอาผลแลบมาเนี่ยใกล้เคียงมากกว่าแล้วก็แม่นด้วยและที่สำคัญที่สุดยาที่กินนะคะเอามาให้เราด้วยเราก็จะได้รู
0: ้
2: แล้วบางครั้งเนี่ยโรคบางชนิดอาการบางอย่างอาจเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงของยา
0: จะได้รู้ว่ากินอะไรมาบ้าง
2: ใช่ค่ะใช่มันก็จะช่วยได้ในระดับนึงว่านี่เป็นผลข้างเคียงของยาไม่ใช่อาการโรคอะไรต่างๆหรือแม้แต่ใครจะตัดแว่นอย่างเงี้ยหรือใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาบางคนไม่เคยเปลี่ยนแว่นมาเลย3ปีแล้วบอกมีปัญหาสายตาเราก็ส่งไปตรวจสายตาก่อนตรวจสายตานี่ฟรีอยู่แล้วค่ะตรวจให้ก็จะพบว่าอ่ะค่าสายตามันเปลี่ยนแล้วก็ต้องไปตัดแว่นใหม่อันนี้ก็จะทำให้การมองเห็นดีขึ้นเพราะฉะนั้นตาสั้นตายาวตาเอียงอะไรพวกอย่างเงี้ยเราแก้ไขไม่ได้ค่ะต้องใช้แว่นอย่างเดียว
0: ก็ต้องไปตรวจก่อนนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะถึงช่วงเวลาแห่งการรอคอย
1: นะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้กันในการเปิดสายคุยกับอาจารย์02-276-9718 02-276-9718ก่อนเบรกก็ได้สักสาย2สายก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราเปิดเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับ02-276-9718หรือจะฝากคำถามผ่าน Facebook Facebook มีคอมเมนต์มากมายนะครับแต่ว่ายังไม่มีคำถามเลยนะครับตอนนี้
0: ทักทาย
1: กันนะทักทาย
0: มีอาจารย์ทองธรรมดามาฟังด้วยนะคะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อาจารย์ทองมาฟังด้วยค่ะอาจารย์ทองก็อยู่สวนอยู่ไร่ก็จะมีสมุนไพรเยอะแยะเลยค่ะ
1: โอ้ได้ว่าเป็นเกจิทั้งสองท่านเนี่ยในแต่ละสายกันนะครับก็เป็นเรื่องสุขภาพกับแพทย์แผนไทยนะครับในส่วนของวันนี้วันจันทร์ก็เปิดสายเช่นเคยนะครับตอนนี้ก่อนที่จะพักกันยังคงรอสายจากท่านอยู
0: ่ใครโทรมาได้นะคะตอนนี้แต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่คุยเรื่องหลายๆโรคเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าโรคเกาที่ฟังแล้วว่าเหมือนไตเลยนะคะห้ามกินเยอะมาก
1: เยอะมากนะ
0: ไม่อยากเป็นเลย
1: ใช่ๆอาจารย์เคยพูดไว้เสมอว่าให้อดทนอดกลั้นในวันนี้เพื่อที่จะได้ไปอร่อยกันนานๆในวันข้างหน้าเดี๋ยววันหน้าเราใช้โควต้าความอร่อยหมดวันนี้แล้วเนี่ย
0: ก็ไม่ได้
1: ใช่นะ
0: ความสุขก็จะไม่มี
1: ค่อยๆเจียดเจียดความสุขที่เล็กทีละน้อยแต่ว่าอยู่นานๆดีกว่านี่คือความยั่งยืน
0: ใช่ที่สำคัญคือกินน้ำเยอะ
1: ๆนะครับมีสายมานะครับคุณฤดีจากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: สวัสดีอาจารย์หมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผมเมียนเรื่องอยากถามมาผมออกห้อนฟ้าเท่า
2: อะไรนะคะขอโทษ
3: ฮะ
2: อะไรนะคะพี่พูดว่าอะไรนะคะ
3: ร้อนในฝ่าเท้า
2: อ๋อร้อนฝ่าเท้า
3: ครับแล้วก็มีโรคประจำตัวคือหลอดเลือดสมองแล้วมีสมุนไพรยังที่รักษาได้เพราะครับอันหลอดในฝ่าเท้านี่มันทรมานครับ
2: ร้อนฝ่าเท้ามันเป็นอาการเรื่องของปลายประสาทอักเสบค่ะมันเป็นอาการของปลายประสาทอักเสบมันก็จะร้อนฝ่าเท้าบางคนบอกเหมือนโดนไฟเลยบางคนนอนไม่ได้บางคนต้องเอาเท้าไปแช่น้ำมันเกิดจากปลายประสาทอักเสบค่ะทีนี้ก็ต้องแจ้งทางคุณหมอที่รักษาหลอดเลือดสมองเราอยู่เนี่ยค่ะคุณหมอก็จะมียารักษาปลายประสาทอักเสบมาให้จากโรงพยาบาลนะคะมันก็จะช่วยได้ด้วยนะส่วนหนึ่งได้แจ้งคุณหมอไหมคะ
3: แจ้งแล้วครับแต่ว่าหมอก็จัดยาให้อยู่แต่ว่ามันบ่หายหลอดยังก็เก่าอยู่ผมรักษามาหลายปีครึ่งแล้ว
2: โอเคถ้าอย่างนั้นลองหาตอนนี้กินยาละลายริ่มเลือดอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
3: กินอยู่ครับยาละลายริมเลือดยาบำรุงเลือดแล้วก็ยาไขมันในเส้นเลือด
4: จ้ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะได้ระวังยาตัวอื่นที่มันจะไปส่งผลกับการละลายริมเลือดด้วยนะคะรู้จักต้องจดนะคะมันมียา5ตัวมันมียา5ตัว
3: ครับ
4: พอมีกระดาษไหมคะ
3: บ่มีครับผมเลี้ยงงัวอยู่ทงพี่
0: เนื้องัวอยู่
4: เหรออย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไปที่นั่นมีร้านขายยาไทยไหมคะ
3: ครับ
4: มีที่กาฬสินธุ์มีร้านขายยาไทยไหมคะ
3: ผมไม่ได้เคยเข้าจังหวัดอาจจะมีกับบ่จัก
4: เหรออ้าวรู้จักย่านางไหม
3: รู้จักครับกินข้าวเปียงน้ำใหม่อยู่
4: อ่าโอเครู้จักย่านางแล้วรู้จักต้นอะไรอีกที่ที่พอรู้จักที่มีมากอยู่แถวๆบ้านอะค่ะ
3: มันมีอย่างนี้แหละครับอันที่ที่ว่านี
4: ่มีแต่ย่านางใช่ไหมรู้จักแต่ย่านางรู้จักคนทาไหม
3: ฮะ
4: คนทารู้จักไหม
3: คนทากับโกท่าเดียวกันป่ะครับ
4: เออนั่นน่ะสิเนาะรู้จักแต่คนทาบางคนเขาเรียกว่าสีฟันคนทาหรือต้นคนทา
3: ครับรู้จักแต่พ่อแม่พระเอิญมาต้นโกท่ามันมีน้ำนะ
4: มีน้ำถูกต้องถูกต้องคนทานมีน้ำแล้วรู้จักต้นมะเดื่อไหมคะ
3: มะเดื่อที่ใจมีแมงบ่
4: ใช่ที่ข้างในลูกมันมีแมงอ่ะ
3: ครับครับผู้จันทร์วะ
4: รู้จักใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคนทามีมะเดื่อมีย่านางมีสามตัวแล้วนะแล้วรู้จักต้นชิงชี่ไหม
0: ชิงชี่
3: ต้นนั่งก่อ
4: ชิงชี
0: ่ชิงช
3: ี่บ่ฮู้ครับ
4: ถ้าบ่ฮู้เหลือ3ตัวโอเคอ่ะเหลือ3ตัวดีกว่าไม่ได้เลยเอา3ตัวนี้ที่ได้เนี่ยนะซึ่งมีคนทามีมะเดื่อมีย่านางพอหารากมันได้ไหม
3: ได้ครับ
4: ได้นะเอาแต่รากนะเอาอย่างละกำมือ
3: ครับ
4: อย่างละกำมืออย่างละกำมือนะคะกำมือหลวมๆใส่ลงไปในหม้อเนี่ยมีหม้อเคลือบไหมคะ
3: ครับมีอยู่ครับ
4: มีก็เอาใส่ในหม้อเคลือบเอาน้ำเติมน้ำให้ท่วมยาแล้วต้มให้เดือด15นาทีดับไฟแล้วก็เอาแต่น้ำมาดื่ม7ช้อนโต๊ะรู้จักช้อนสั้นใช่ไหมที่บ้านมีช้อนสั้นใช่ไหมคะช้อนกินข้าว
3: มีครับ
4: มีนะเอาช้อนกินข้าวมาตักมา7ช้อนโต๊ะกินตอนเช้าแล้วก็พกไปกินตอนออกข้างนอกอ่ะพกไปด้วยกลางวันแล้วก็พกแล้วก็กินตอนเย็นกินเช้ากลางวันเย็นและพอวันรุ่งขึ้นก็ต้มใหม่ก็เติมน้ำลงไปเท่าเดิมต้มให้เดือด15นาทีทำอย่างนี้2อาทิตย์พอครบ2อาทิตย์ก็เอาสกากยาออกแล้วก็เอายาใหม่อย่างละกำมือใส่ลงไปแทนยา1ชุดกินได้2อาทิตย์แล้วพอครบ2อาทิตย์ก็เปลี่ยนยาใหม่ทีนี้พอกินแล้วถ้าอาการเบาลงแล้วน่ะให้ลดจาก3มื้อเหลือ2มื้อให้ลดจาก3มื้อเหลือ2มื้อคือเช้ากับเย็นแล้วก็เวลาเดินน่ะใส่รองเท้านิ่มๆหน่อยใส่รองเท้าที่มันรองรับใต้ฝ่าเท้าเราแล้วก็ยาน่ะจะไปเสริมกับยาของคุณหมอแต่ถ้าทุกอย่างอาการดีขึ้นต้องเลิกกินนะพอเข้าใจใช่มั้ยคะ
3: โอเคครับแล้วอีกจุดหนึ่งคุณหมอครับ
4: จ้ะ
3: แขนนี่การโยกแขนขึ้นนี่มันติดตึงในกล้ามแล้วก็ปวดหัวไหล่ยังหนักเลยครับ
4: ปวดหัวไหล่ยังหนักเน
3: ี่ยที่ปวดสุดเลย
4: ที่โรงพยาบาลเขามีร้านนวดไหม
3: มีอยู่ครับ
4: นั่นแหละให้เขานวดแล้วก็เราต้องไปเช็คดูว่าไหล่เราติดหรือเปล่าถ้าไหล่ติดหมอเขานวดแล้วก็แก้ปัญหาได้ของเราถ้าจะช่วยเนี่ยจะช่วยได้เนี่ยเราก็ต้องเอามือเราอะข้างที่เป็นเนี่ยเอามือเราอะยกมาแตะหน้าอกหรือแตะที่คอก็ได้แล้วเหวี่ยงหมุนแขนไปให้รอบหมุนแขนไปรอบๆหมุนเป็นวงกลมอะค่ะแต่มือยังต้องแตะอยู่นะมือยังแตะที่อกหรือแตะไอ้ขอโทษแตะที่คอมือยังแตะที่คออยู่แล้วหมุนไปรอบๆหมุนออกไปข้างหลังนะคะหมุนออกไปด้านหลังเพื่อช่วยให้เกิดการขยับขยื่นของกล้ามเนื้อแล้วก็อย่านอนทับข้างที่เป็นแล้วก็เจอหมอหรือมีลูกประคบ เอามาประคบบริเวณบ่าไหล่แล้วก็ไปพบแพทย์แผนไทยที่ตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีนวดแก้อาการถ้าเรายกแขนไม่สุดอะค่ะแต่ว่าเราอาจจะมีภาวะเรื่องไหล่ติดหรือสะบักมีปัญหาก็ให้เขาแก้ด้วยการนวดแล้วก็บริหารช่วยทุกวันอาการก็จะค่อยๆเบาลง
0: ค่ะครับดูนะคะ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: คุณหมอหลานผมถามเรื่องอันที่นิกอยู่ขอนแก่นแน่อาจารย์ถึงมาอีกเมื่อใด
4: ประมาณเดือนกรกฎาค่ะ
1: เดือนเดียวเท่านั้น
3: โอ้กรกฎา
0: เดือนหน้าเดือนหน้าค่ะ
3: แล้วอันที่มองที่นิกมีรถโดยสารเข้าไปได้ป่ะครับ
4: เข้าได้เข้าไปทางตั้งแต่ปากทางมหาวิทยาลัยก็มีรถเข้าไปอยู่แล้วจ้ะไม่ต้องรอไปคลินิกไม่ต้องรอให้ไปหรอกที่คลินิกนั้นน่ะที่ขอนแก่นน่ะเขามีคนรักษาโรคนี้ได้อยู่แล้วยาเขาก็มีครบตั้งแต่ปลายประสาทอักเสบด้วย
0: สะดวกไปวันไหนคะวันเสาร์ใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ใช่ทุกวันเสาร์ไปได้
0: ทุกวันเสาร์ไปได้นะคะ
4: คณะสาธารณสุขศาสตร
0: ์
4: อยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถคณะสาธารณสุขอ่ะเดินข้ามถนนมานิดเดียวเจอเลย
0: มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
4: ใช่
1: จำได้บ่
3: ครับจำได้อยู่ครับ
4: จำได้อยู่ไม่ต้องรอไปเลย
3: คุณหลายๆครับ
0: จ้า
4: จ้ายินดีค่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับโอ้เป็นคำถามหลายคำถามนะแต่คุ้มค่าม ีประโยชน์มากนะครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะอาจารย์คะ
5: มวลทเวศทั้งแผ่นดินมีเหิดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโด ยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
1: ช่วงที่2ครับ 13:38 นาทียังคงอยู่ในช่วงเปิดสายพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวโยงศรีเปิดสายแล้วนะครับตอนนี้สายว่างด้วยนะครับ
0: 02-276-9718นะคะ02-276-9718
1: คำถาม Facebook สั้นๆครับอาจารย์คุณลุงยันไข่ปิงลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนดึกบ่อยมียาอะไรแนะนำไหมครับอาจารย
11: ์ปัสสาวะตอนดึกบ่อยๆมาจากหลายสาเหตุนะคะเช่นอาจจะกินน้ำเยอะไปในช่วงบ่ายๆเย็นๆหรือเบาหวานหรือต่อมลูกหมากกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาจากหลายสาเหตุเลยค่ะ
0: ค
11: ่
0: ะ
11: มันเป็นแค่อาการหนึ่งจากโรคเพราะฉะนั้นบอกยากค่ะว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ใช้ยาอะไรจึงเหมาะถ้าเกิดจากเบาหวานก็ระวังระดับน้ำตาลถ้าต่อมลูกหมากก็ต้องดูแลเรื่องต่อมลูกหมากให้ดีอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆน้อยลงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะที่สำคัญคือต้องไม่ทานน้ำเยอะก่อนจะนอนค่ะ
1: เอาละครับมีสายมาจากสุพรรณบุรีคุณหญิงสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทีมงานและสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
13: สวัสดีค่ะ
12: คือจะถามคุณหมอว่าผักบุ้งตำลึงมะละกอ3อย่างเนี่ยคือเอามาทำกับข้าวกินทุกวันน่ะมันจะมีผลเสียอะไรไหมที่กินทุกวันก็เพราะว่ามันทำให้ระบบขับถ่ายของเราออกง่ายดีอะค่ะผักบุ้งตำลึงผักบุ้งตำลึงมะละกอ3อย่างเนี่ยจ้ะกินทุกวันมันจะมีผลเสีย
13: เอามาทำเป็นเอามาทำกับข้าวอะไรคะ
12: เอามาต้มเจ็ดบ้างต้มกินน้ำพริกบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
13: อ๋อค่ะ
12: ค่ะคืออยากจะรู้แล้วเรากินทุกวันมันจะมีผลเสียไหมเนี่ยจ้ะ
13: เรากินอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าคะ
12: ก็มีปลาจ้ะ
13: แล้วก็หาผักอย่างอื่นมาผสมสิคะผักกาดเช่นผักกาดหอมอย่างเงี้ยผักกาดหอมก็ทำให้ระบายดีรู้จักผักกาดหอมไหมคะ
12: รู้จ้ะ
13: ผักกาดหอมแล้วก็เป็นผักแหนมก็ได้ก็เป็นหนึ่งในยาระบายที่ดีตัวนึงเหมือนกันแล้วก็ก้านผักกาดหอมอะค่ะตัวก้านผักกาดหอมที่เราเด็ดทิ้งอะตัวก้านนั่นน่ะทำให้นอนหลับมันทำให้เราหลับสบายเพิ่มขึ้น
12: ผักกาดหอมแล้วมันก็ต้องไปซื้อหอม
13: อันนี้เราเก็บเองใช่ไหม
12: อ
13: ัน
12: นี้มันอยู่หน้าบ้านเราเองแล้วมันก็ปลอดสารพิษเพราะว่าตัวคนกินจะเป็นมะเร็งอยู่จ้ะ
13: อ๋อค่ะ
12: ไม่เป็นไรละหน้าบ้าน
13: ไม่เป็นไรยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องข้อคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเนี่ยกินยอดผักบุ้งกับยอดตำลึงก็ปวดข้อเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อเราดื่มน้ำสะอาดมากๆทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็เจ้าผัก3อย่างเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมนูเอาไปต้มจืดบ้างเอาไปผัดบ้างอะไรต่างๆสลับสับเปลี่ยนกันไปอยากผักบุ้งกับตำลึงอย่างเงี้ยก็จะมีวิตามิน A แล้วก็เวลาจะกินก็กินคู่กับอะไรที่มีน้ำมันนิดๆมีน้ำมันนิดๆเช่นไข่เจียวไข่เจียวอย่างเงี้ยก็จะทำให้ได้วิตามิน A ช่วยบำรุงเรื่องของสายตาได้ด้วยมะละกอแล้วก็สลับสับเปลี่ยนไปทำเป็นแกงจืดต้มส้มจัดตามส้มตำอะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพียงแต่ทานร่วมกับอาหารอย่างอื่นให้หลากหลายก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรค่ะ
12: มีเอาต้มทุกวันเลยต้มกินน้ำปลากินน้ำพริกเองเนี่ยมันง่ายดีไง
13: จ้ะ
12: จ้าอ๋อก็สรุปก็คือกินได้เนาะไม่เป็นไรนะคะ
13: กินได้เพียงแต่เราเปลี่ยนเป็นลวกบ้างเปลี่ยนเป็นผัดบ้างอย่างเงี้ยหรือเป็นต้มจืดกับอย่างอื่นบ้าง
0: มัน
13: ก
0: ็สลับสับเปลี่ยน
13: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
12: จ้าว่าเป็นมะเร็งได้ต้องเลือกกินจ้าฟ้าทุกข
0: ์ค่ะหายไว
12: ๆขอบคุณมาก
0: ค่ะ
13: สุขภาพแข็งแรงนะคะ
12: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: จากสุพรรณบุรีนะคะ
1: ครับ
0: คำถามทาง Facebook Live ค่ะ
1: งูสวัสดครับเป็นกันเยอะนะครับคุณนิดถามว่าเป็นงูสวัสดตรงบ่าเลยไปด้านหลังกว้าง2ซมยาว5ซมมีเจ็บแสบร้อนแต่ไม่มากใช้ยาทาเชื้อราที่เป็นครีม 2-3 วันแล้วดีขึ้นนะครับอาจารย์แต่ว่าก็ยังอยากได้สมุนไพรที่ใช้ทาหน่อยเพราะว่าอยากจะดีเลี่ยงสารเคมีครับ
11: คือตอนนี้ก็มีงานที่เราเอามาใช้อยู่สำหรับเรื่องของงูสวัสดเขาก็จะนึกถึงเสลต์พังพอดก็เสลต์พังพอดก็ช่วยได้ถ้าเรามีนะคะเสลต์พังพอดก็ช่วยได้แต่ของยาไทยเนี่ยหายากก็จะมีขาววันเตียงมีย่านางวีไวมะขามพวกเนี้ย
13: ขาเรียกตำรับยาประสาทผิวภายนอกเสาวนเตียงแง่นางมะขามอันนี้สำหรับพวกกลุ่มฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ว่างูสวัสดมันคือไวรัสงูสวัสดคือไวรัสแต่ถ้าเกิดมีฝีหนองขึ้นมาเนี่ยมีหนองขึ้นมาก็คือติดแบคทีเรียซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่การจะหาเชื้อราแล้วมันลดลงเนี่ยยังสงสัยอยู่ว่ามันจะใช่งูสวัสดหรือเปล่าเพราะงูสวัสดเนี่ย 2-3 วันมันไม่ลดนะคะมันยังกำเริบอยู่
0: ค่ะแล้วต้องดูก่อนว่าใช่งูสวัสดหรือเปล่าเน
13: า
0: ะ
13: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ยาภายนอกค่ะก็ใช้เสลี่ยทางพอได้ค่ะเสลี่ยทางพอช่วยได
0: ้ค่ะก็พอช่วยได
13: ้ล้างให้สะอาดด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย
1: ์คุณสมบัติจากอำนาจเจริญสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีจ้ะ
13: สวัสดีค่ะ
14: โรคไตโรคไตนี่ฟอกแล้วมียาที่จะทำให้หายได้ไหม
13: ตอนนี้ฟอกไตอาทิตย์ละกี่ครั้งคะ
14: อาทิตย์ละ3ครั้ง
13: อ๋อแสดงว่าไปฟอกกับคุณหมอเองที่โรงพยาบาล
14: โรงพยาบาล

0: จะระวังน้อยลงแล้วเพราะว่าฟอกไตไปแล้ว
1: ฟอกแล้ว
0: ค่ะตอนนี้ฟอกมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: ฟอกมา3ปีแล้ว
0: 3ปีแล้วเหรอคะ
1: จ้า
0: อยู่อำนาจเจริญเหรอคะ
1: จ้าอำนาจเจริญ
0: ค่ะก็ยังไม่แนะนำให้รับยาอะไรอะค่ะเนื่องจากฟอกไตแล้วแล้วก็อันตรายกับการรับยาแล้วถ้าเกิดกระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะเพิ่มไตจะทำงานหนักเพิ่มขึ้นก็ไม่เหมาะ
2: ค่ะ
1: มันมียาไหมสมุนไพรสมุนไพรมีทำให้หายทำให้ต้องฟอก
0: จริงๆมันเลยเวลาแล้วค่ะมันต้องเป็นมันต้องดูแลกันตั้งแต่ก่อนฟอกต้องปรับพฤติกรรมแต่ก่อนฟอกตอนนี้มันฟอกไปแล้วมันเลยเวลาที่จะรับยาตัวนี้แล้วค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วทานอะไรได้ปกติไหมคะอาจารย์คะมีอะไรได้ทานบ้างไหมคะ
0: ทานได้ปกติค่ะเพราะว่าฟอกไตเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: คงไม่มียาให้หายเนาะ
0: ค่ะ
2: จะต้องฟอกไปเรื่อยๆเหรอคะอาจารย์คะ
1: ต้องฟอกไปเรื่อย
0: ๆคือต้องบอกก่อนว่าพอเวลากินยาแล้วมันเกิดการกระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะอีกมันก็จะทำให้ไตซึ่งกำลังแย่อยู่ตอนนี้
1: แย่ขึ้นไปด้วยปัสสาวะน้อย
0: แย่ขึ้นไปก็ฟอกแล้วค่ะฟอกไตแล้วมันก็บางคนไม่มีปัสสาวะเลยบางคนก็ปัสสาวะออกมาน้อยแต่พอกินยาปัสสาวะมันจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ไตที่มันแย่อยู่แล้วทำงานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วยาเนี่ยมันไม่ใช่ยาง่ายๆที่จะหาได้มันต้องคนทำยาได้จริงๆถึงจะทำได้ยาบางชนิดต้องมีการลดพิษกันก่อนแล้วถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็จะทำยาเหล่านี้เองอ่ะไม่ได้ต้องเป็นเฉพาะเภสัชหรือเวชกรรมที่ชำนาญด้านนี้จริงๆเป็นคนทำให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการคนถ้ามีโอกาสก็ไปขอนแก่นแล้วก็ไปพบที่ขอนแก่นก็ได้ค่ะ
1: ขอนแก่น
2: ขอนแก่นอยู่ไกลจากอำนาจเจริญไหมคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
1: มาขอนแก่นก็เคยไปอยู
2: ่ถ้ามีโอกาสไปวันเสาร์ได้ค่ะที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
0: ทุกวันเสาร์ใช่ค่ะ
1: ร้านอะไรนะ
2: คะ
1: ที่ขอนแก่นร้านอะไร
2: เป็นมหาวิทยาลัยค่ะ
1: มหาวิทยาลัย
0: ไปที่คณะสาธารณสุขศาสตร์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับลานจอดรถของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกวันเสาร์เดินตรงเข้าไปเลยค่ะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: สาธารณสุขศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ค่ะ
2: จ้า
1: ขอบใจมากนะ
2: ค่ะจะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะ
1: สาธารณสุขศาสตร์
2: อาจารย์ขาเวลาที่ฟอกไตแล้วทานน้ำได้ปกติไหมคะหรือว่าต้องลดน้ำ
0: ได้ปกติค่ะ
2: อ๋อได้ปกติทุกอย่างเป็นปกติแต่ยกเว้นว่าจะต้องไปฟอก
0: ใช่ไหมคะ
2: อืมค่ะ
0: เพราะว่าบางคนหนีจะไม่ฟอกไตหนียังไงก็หนีไม่พ้นค่ะเพราะว่าสุดท้ายก็จะมีภาวะช็อกเข้าโรงพยาบาลฟอกฉุกเฉินอยู่ดี
3: อืม
2: ค่ะ
3: เอาละครับยังเปิดสายอยู่นะครับตอนนี
2: ้
3: ช่วงท้ายนะครับ
2: อืมมีคำถามทาง Facebook Live ค่ะอาจารย์คุณวราพรถามมาว่าคนทากับโกทาอันเดียวกันไหมคะ
0: เมื่อกี้มีคนบอกว่าคนทากับโกทาเนี่ยเป็นตัวยาเดียวกันแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจค่ะก
2: ็
0: เลยถ้าใครที่อยู่ทางภาคอีสานนะคะบางคนก็เรียกสีฟันกลันทาบางคนก็เรียกคนทาไม่รู้ว่าใช่ในตัวเดียวกันกับเรียกโกทาด้วยหรือเปล่าค่ะ
3: คุณวราพรให้ข้อมูลนะครับ
2: บอกว่า
3: ไม่ได้ถามคือเหมือนให้ข้อมูล
2: แล้วก็บอกว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าโลกทา
3: โลกทาคนทากับโพทาอันเดียวกันคุณวราพรบอกแบบนี
0: ้
3: นะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: แล้วก็บอกว่าชาวบ้านจะรู้จักกันในชื่อโลกทาหรืออ่านว่าโลกทาไม่แน่ใจ
2: โลกทาโลกทาน
3: ะครับก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเอาละครับมีสายมาจากกาฬสินธุ์คุณสุคนสวัสดีครับ
4: ครับผมอยากเรียนถามอาจารย์หมอว่าผมกินมันเทศทุกวันมันมีสีขาวแล้วก็สีม่วงสีเหลืองพวกงาดำงาขาวนี่

0: ป็นแว่นเป็นแว่นนะครับมันนั่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็งาดำงาขาวนี่ก็คั่วแล้วก็อย่างละช้อนชาครับทรงใส่กันและกินทุกวันมันมีผลอะไรไหมครับผมกินเพื่อลดน้ำตาลในเส้นเลือดกับไขมัน
2: มันเทศนะคะ
0: ครับผม
1: คือมันเทศเนี่ยมันเทศกับข้าวเนี่ยมันมีความต่างกันนะคะคือแต่เป็นแป้งทั้งคู่มันเทศเนี่ยมีความหวานมากกว่าข้าว
0: ครับผม
1: มันเทศมีความหวานมากกว่าข้าวเพราะฉะนั้นหนึ่งในสำหรับผู้ป่วยที่ไม่อยากให้น้ำตาลขึ้นเนี่ยเขาก็จะให้ระวังเรื่องของมันเทศด้วยค่ะน้ำตาลก็จะไม่ลงเนื่องจากมันมีความหวานของมันเทศร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีแป้งด้วยหมอเขาก็ห้ามแป้งใช่ไหมบอกว่าระวังนะกินข้าวให้น้อยลงก็ตุ๋งก็เตี๋ยวอะไรน้อยลงฟักทองมันเทศอะไรต่างๆก็น้อยลง
0: อันนี้ผมยังไม่เป็นเบาหวานนะครับผมอยู่ปกติแต่ว่าผมอยากมันไปตรวจเจอว่ามันจะมีน้ำตาลในเลือดเยอะผมก็เลยหาพวกมันพวกนี้แล้วมากิน
1: อ๋อไม่ควรหรอกค่ะ
2: น้ำตาลในเลือดเยอะ
1: เราไปกินผักดีกว่าค่ะกินผักทั่วไปอ่ะกินผักทั่วไป
0: พวกมันนี่ไม่เกี่ยวนะครับ
1: มันไม่เกี่ยวมันทำให้มันมีแป้งกับน้ำตาลอยู่ในตัวมันเองมีน้ำตาลมากกว่าข้าวค่ะ
0: โอ้ครับผมครับผมคุณหมอครับ
2: ค่ะกินได้แต่อย่าเยอะมากค่ะ
0: โอ้วันละหนึ่งชิ้นครับกินแล้วก็กินกาแฟตามนะครับตอนเช้าครับ4-5นี่แหละครับ
1: เหรอ
2: แต่จะถามว่ากินทุกวันไม่ดีดีหรือไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ไม่ถ้าจะลดน้ำตาลไม่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดจากใยทั่วไปก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องการลดน้ำตาลมันไม่ได้ลดค่ะ
0: โอ้ยครับครับขอบคุณนะครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณ
0: หมอแล้วสวัสดีครับ
3: นะครับวันนี้แหมสายที่2ของกาฬสินธุ์นะฮะโอ้วันนี้กาฬสินธุ์ค่อนข้าง
2: ค่ะ
3: โอ้ทำงานได้ดีจริงๆนะยังเปิดสายอยู่นะครับช่วงท้ายของรายการของเรานะครับ
2: ค่ะฝากคำถามมาบ้าง
3: 0269718คำถามก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแม้แต่แหววฝากถามว่าเดินแล้วงงง้องแง้งเวียนหัวมากเลยครับกลัวล้มนะครับคือนอนแล้วมันเจ็บใต้อกลงไปตรงกลางนะครับเกิดจากไวรัสตับอักเสบบีหรือเปล่าแต่เมื่อกี้กินยาหอมอินทรจักรเข้าไปแล้วต้องทำยังไงดีครับอาจารย์หรือจะต้องไปขอนแก่น
1: ไปแล้วก็พักก่อนค่ะพักก่อนนอนพักลาดๆแต่เรื่องของจะเป็นจากไวรัสหรือเปล่าไม่แน่ใจหรอกค่ะแต่เจ็บลงไปตรงกลางเนี่ยถ้าจะเป็นตับมันจะเยื้องขวาถ้าตับไปอยู่ตรงซีกขวาของร่างกายมันจะไปทางขวาจุกๆแน่น
3: ๆ
1: จะรู้สึกจุกๆแน่นๆท้องอืดๆแต่ว่าถ้าเป็นอาการบ้านหมุนวิงเวียนเนี่ยเราต้องวัดความดันเราด้วยค่ะว่าตอนนั้นขณะนั้นความดันเราต่ำหรือความดันเราสูงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบ้านหมุนโรคบ้านหมุนจริงๆเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ท่าไหนอ่ะมันมึนหมดนะคะไม่เกี่ยวกับลุกหรือนั่งเลยบางคนต้องกอดเสาบ้านไว้เลยว่าพื้นบ้านมันโค้งเคลงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแค่เปลี่ยนอิริยาบถควรวัดความดันค่ะวัดความดันว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องความดันหรือเปล่า
2: ค่ะแม่แปลแววต้องเช็คความดันด้วยนะคะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: เอาละครับมีสายมาจากบุรีรัมย์คุณสุดชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะอาสายหลุดไป
3: ติดต่อมาใหม่นะครับ
2: ติดต่อมาใหม่มีคำถามเพิ่มไหมคะ
3: ครับหมอบอกว่าเป็นหอบหืดครับคุณอวยชัยฝากถามครับอาจารย์แพทย์แผนไทยจะช่วยรักษาได้ไหมครับหอบหืด
1: คือถ้าอยู่กรุงเทพมาเลยค่ะมาหาที่คลินิกแต่ยังต้องพกยาพ่นอยู่นะต้องพกยาพ่นอยู่ไปไหนมาไหนต้องพกยาพ่นที่เรามียาให้กินแต่ว่ามันจะค่อยๆพ่นน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ
2: แต่เขาบอกว่าเขาอยู่ขอนแก่นเนาะเขาจะไปหาที่ขอนแก่น
1: อยู่ขอนแก่นก็ไปที่ขอนแก่นเลยค่ะ
3: ดีเลยคร
2: ับ ค่ะอ่ะสายคุณสุดชัยมาแล้วค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะถามเลยค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ผมถามอาจารย์นะครับว่าลูกเขามีบางคนบอกว่าให้เอาเปลือกสะเดามาต้มทานต้มชิ้นต้มทานได้ไหมครับ
1: แล้วเราต้มไปยังคะ
4: ไหนครับ
1: แล้วคุณสุดชัยต้มไปยังคะ
4: ยังไม่เคยต้มเลยครับแต่เขาบอกให้ต้มเปลือกสะเดานะครับเอามาต้มแล้วก็ทานทานได้ไหมครับ
1: เรายังไม่เคยมีข้อมูลเรื่องของเปลือกสะเดานะแต่เรามีข้อมูลเรื่องของย่านางย่านางกับบางคือ เราเคยมีข้อมูลย่านางกับลำสืดแล้วก็ทำให้คนไข้อาการดีขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยระวังเรื่องไตไว้ให้ดีเพราะว่าไตเนี่ยมันจะต้องขับพวกยูริกเซลลีพวกนี้ออกถ้ามันขับมากเกินไปหรือมันขับไม่ได้เลยถ้าขับน้อยลงเนี่ยมันก็จะเกิดอาการสะสมแล้วมันก็จะปวดตามข้อกระดูกต่างๆ
2: ค่ะ
4: ถ้าเป็นไม่ได้ผมจะเอามาทานนะครับ
1: ก็ศึกษาข้อมูลดีๆนะคะแต่ทางเราไม่มีข้อมูลนี้
2: เปลือกสะเดาใช่ไหม
1: ค่ะเปลือกต้นสะเดาใช่ไหม
4: เปลือกสะเดาที่เราต้มกินนี่นะครับเราเอาไปมากินนี่นะครับ
1: จ้ะ
2: จ้ะกินย่านางขาลังจืดลองดูก่อนไหมคะ
4: ย่านางย่างเกดดีกว่าบ่
2: ลองดูก่อน
1: ที่เราเคยใช้อยู่ก็คือเถาย่านางกับเถาลังจืด
2: เถานะคะ
1: เถาย่านางกับเถาลังจืดอย่างละเท่าๆกันส่วนใหญ่คนกินก็ประมาณอย่างละสองกำมืออย่างละสองกำมือต้มดื่มขับทิ้งก็จะลดอาการพวกปวดตามข้อได้ส่วนหนึ่ง
4: ครับ
2: ลองดูนะคะ
4: ย่านางใช่ไหมเถาย่านางใช่ไหม
2: เถาย่านาง
1: เถาย่านางกับเถาลันจืด
4: เถายังจืด
2: จ้าย
4: ังจืดพอมาต้มใช่ไหมครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: เราจะลองดูนะครับ
2: จ้า
1: แล้วก็อย่าลืมพวกอาหารแสลงต้องไม่กินด้วยนะ
4: อะไรนะครับ
1: อ๋ออาหารแสลงที่มันทำให้เราปวดข้อต้องไม่กินด้วยนะ
4: พวกแสลงพวกนี่ก็บ่อหน่อไม้ใช่ไหม
1: หน่อไม้แตงกวากระถิ่นชะอมเครื่องในสัตว์ปีข้าวเหนียวสุราปลาดุกเห็ดยอดผักต่าง
2: ๆนะจ๊ะ
4: ครับครับครับครับ
2: จ้าหายเร็วๆค่ะ
4: ใช่ไหมครับบอกขอบคุณสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามหลายคำถามเลยในนี้นะไม่รู้จะตอบทันไหมเนาะอาจารย์คุณวันเพ็ญค่ะถามว่าต้นกระดุมเงินมั้งคะบำรุงเลือดได้จริงไหมคะ
1: บางรายก็ไม่ได้ในบางตำราก็ไม่ได้กล่าวไว้นะคะว่าเป็นการบำรุงเลือดแต่ชื่อแรกๆคือขับปัสสาวะค่ะ
2: ค่ะขับปัสสาวะแล้วก็มีคุณเจริญชัยมั้ยคะถามเรื่องยานัตเป่าเพื่อบรรเทาอาการหวัดมีผลเสียไหมครับ
1: ยานัตตอนนี้เขาก็มีจำหน่ายอยู่นะคะแต่ว่าบางคนก็ใช้รักษาอาการไซนัสแต่ว่าบรรเทาหวัดนี่ไม่แน่ใจถ้าบางคนเป็นภูมิแพ้ก็ทำให้อาการกำเริบค่ะ
2: ค่ะโอเคช่วงท้ายรายการแล้วนะคะ
3: อาจารย์ฝากคลินิกไว้หน่อยครับอาจารย์รวมถึงเดือนหน้าด้วยนะที่ขอนแก่น
2: ใช่ค่ะสมุนไพรด้วยค่ะบริจาคสมุนไพรเช่น
1: ก็ถ้าสนใจที่จะเข้ารักษาที่คลินิกเราค่ะพรุ่งนี้เป็นคลินิกวันอังคารเราเปิดทุกวันอังคารเป็นคลินิกสาธารณกุศลนะคะชื่อคลินิกถาวระการแพทย์แผนไทยมีวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างนะคะก็เข้าไปซอยเพชรเกษม68อยู่ใกล้หมู่บ้านอรุณทองสาย1แล้วก็อยู่ใกล้แยกที่44ถ้ามองเห็นแยก44ก็อยู่มองตรงข้ามเลยค่ะจะมองเห็นคลินิกเป็นกำแพงตึกเป็นกำแพงขาวๆยาวไปเลยก็จะเห็นคลินิกอยู่ก็เข้าไปได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะแล้วก็ส่วนท่านใดที่จะไปที่ขอนแก่นของเราจะมีทีมไปที่ขอนแก่นตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมค่ะ11 18 25 11 18 25แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเปิดวันอาทิตย์เพิ่มให้ด้วยถ้าตอนทีมเราไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น11 12 18 19 25 26ค่ะก็จะเป็นทีมทางกรุงเทพไปช่วยก็ไปเจอกันเดือนกรกฎาคมก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นอะไรก็รีบไปก่อนค่ะอย่ารอช้าส่วนท่านใดอยากจะสมุนไพรก็ส่งมาได้ค่ะที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะ
3: วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณทุกท่านค่ะ
2: ขอบคุณท่านทุกท่านค่ะ
3: พร้อมกันนั้นเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องต้านเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่หรือไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศพิษนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนย้ำหากไม่พบความผิดใดๆจะต้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม
7: นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองพิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนด30วันในวันที่24มิถุนายนนี้โดยระหว่างนี้ในอำเภอเมืองภูเก็ตและในอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำครบถ้วนแล้วและไม่พบความผิดถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรง จึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วส่วนปลัดจังหวัดมีปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำโดยใช้สิทธิ์ลาติดต่อกันถึง2ครั้งครั้งละ10วันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับกรณีที่เหลือเวลาอีก2วันจะมีการขยายระยะเวลาสอบสวนอีกหรือไม่นั้นนายนฤชาชี้แจงว่าหากการสรุปผลเสร็จสิ้นและมีประเด็นที่สามารถดำเนินการในด้านอื่นต่อไปได้อีกหรือหากไม่พบความผิดใดๆที่จะดำเนินการต่อไปก็จะต้องให้สิทธิ์ของบุคคลนั้นกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้าย2คนก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายนางแคลร์คาสโตโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสถานที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์แต่ความรุนแรงจากอาวุธปืนมุ่งเป้าเจาะจงเป็นเรื่องปกติของแวดวงการเมืองระดับท้องถิ่นแม้การครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
9: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
11: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
10: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
11: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
10: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
11: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
10: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
11: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแรกนี่ไปด้วยกันได
10: ้ภัยแรกไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
12: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
13: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั่งนี
12: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
13: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
12: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
13: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
12: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
13: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
12: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
13: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
14: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
15: น้ำมันมีคุณค่าดับไฟฟ้าเมื่อเสร็จงานท่านกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงรายการต่อจากนี้ไปมีดังนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีเป็นรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นเป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวท.อำนาจเจริญ 16 นาฬิกา 30 นาทีเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่นเวลา 18 นาฬิกา 25 นาทีช่วงรายการตีของร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีช่วงรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีช่วงรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีคือรายการศาลาวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นคือรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการเพื่อนฝัน 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยโคตรประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้ 14 นาฬิกา 15 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการวันนี้มีข่าวสารมาให้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยก่อนจะไปติดตามข่าวสารในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปพักฟังเพลงก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบเรียรำที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการได้ติดตามทาง Facebook สวทบเรียรำกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่น่าสนใจก็นำมาเผยแพร่ให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้จะอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมกรอนัดแรกนะคะมีการถกขีดความสามารถแข่งขันของประเทศค่ะเชื่อนะคะว่าเป็นกลไกสำคัญภาครัฐเอกชนร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้รวดเร็วนะคะเปรียบเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัดนะคะซึ่งท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอซึ่งถือว่าเป็นนัดแรกค่ะโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานกรรมการนะคะแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนเข้าร่วมด้วยค่ะซึ่งท่านนายกเองก็บอกนะวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่นะฮะที่ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมประชุมในคณะกรรมการที่เรียกว่ากรอก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถือเป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะข้อเสนอแนะและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจค่ะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศนะคะตลอดจนส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะท่านนายกก็บอกนะคะว่าตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นรูปแบบคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่เมื่อหารือในที่ประชุมนะของคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจก็เห็นนะคะว่าไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบแบบคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ให้มีเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะเพื่อจะได้เข้ามารับฟังปัญหาร่วมกันแล้วก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็เปรียบเสมือนคณะกรรมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพลัดนะโดยมีเอกชนนี่แหละค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลสำหรับในเรื่องการหารือในที่ประชุมวันนี้นะคะก็ถือว่าอาจจะมีการหารือกันเกี่ยวกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศข้อดีก็คือหากมีการประชุมกันทุกเดือนหรือว่า6สัปดาห์ต่อ1ครั้งเนี่ยถ้ามีเรื่องที่เป็นนโยบายหรือว่าเรื่องที่กันกองด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรแรงงานการค้าก็จะสามารถใช้มติของที่ประชุมคณะกรรมการนี้นะคะนำเสนอที่ประชุมครม.ได้ซึ่งก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็เพราะว่าคณะเพราะว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วนะคะจึงอยากขอความร่วมมือจากภาคเอกชนค่ะแล้วก็คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยทั้งฝ่ายราชการองค์กรอิสระและรัฐบาลเนี่ยในการที่แสวงหาความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลรูปธรรมอย่างรวดเร็วนะคะสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะแล้วก็นำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนค่ะมาติดตามกันต่อกับท่านรองนายกนะคะยุทธชลันกันบ้างนะท่านก็ได้ไปการผลักดันแล้วค่ะบทบาทลูกเสือสร้างเด็กไทยมีระเบียบวินัยนะรับความรับผิดชอบแล้วก็จิตสาธารณะเติมวัคซีนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็รู้เท่าทันภัยคุกคามจากโลกออนไลน์สื่อสังคมดิจิทัลนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทยนะคะท่านก็เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาลูกเสือไทยประจำปี2559ค่ะโดยมีนายอัครนันท์กันตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะคะแล้วก็มีนายวรัตพฤกษาทวีกุลนะคะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติหรือว่าสรช.พร้อมด้วยกรรมการสภาลูกเสือไทยกว่า100คนค่ะเข้าร่วมประชุมโดยศาสตราจารย์ยศนันท์ท่านก็บอกนะว่ากิจการลูกเสือนี่มีบทบาทสำคัญนะในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยนะความรับผิดชอบแล้วก็มีจิตสาธารณะค่ะซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กนะคะหากรอให้เติบโตแล้วเนี่ยจึงมาสร้างวินัยและความรับผิดชอบอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วค่ะแล้วก็กิจกรรม
กิจการของลูกเสือนี่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยนะคะในการที่จะสร้างความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมค่ะก็คู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยนะเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคมนะคะทั้งนี้ค่ะในลูกยุคปัจจุบันเนี่ยที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะกิจการลูกเสือต้องปรับรูปแบบค่ะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตเพื่อให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยคุกคามจากโลกออนไลน์แล้วก็สื่อสังคมดิจิทัลนะคะรวมไปถึงสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสิ่งที่ท่านรองนายกยศนันเนี่ยท่านอยากเห็นเนาะก็คือเยาวชนเนี่ยมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้นะคะมีจิตอาสาพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตได้อย่างมั่นคงค่ะแล้วก็การส่งเสริมให้เยาวชนยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ระดับถึงคุณค่าของสถาบันหลักของชาตินะคะแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและอีกภารกิจสำคัญเลยค่ะของกิจการลูกเสือไทยนะคะโดยผู้นำลูกเสือทุกคนเนี่ยมีบทบาทสำคัญเลยนะคะในการที่จะเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนค่ะที่เป็นลูกหลานของในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีคุณก็ไปได้ค่ะกับ FM 101.5 มีการเลือกติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำคนมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันด้วยนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรียวดีคุณสากลรับหน้าที่ดำเนินการงานมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะเรื่องการเรียกว่าผลจัดอันดับIMD ปี2509บอกว่าชี้การศึกษาไทยได้ฟื้นเลยนะคะขยับขึ้น3อันดับค่ะหลังร่วงต่อเนื่องหลายปีเดินหน้าปฏิรูปต่อเนื่องนะคะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสวยก่อนค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลก็มีความยินดีนะคะต่อผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569นะคะโดย World Competitiveness Center นะคะภายใต้สถาบัน International Institute for Management Development นะคะหรือว่า IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วเขาก็มีการพบนะคะวัดใจด้านการศึกษาของไทยเนี่ยปรับตัวดีขึ้น3อันดับนะคะมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกค่ะก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะที่สำคัญของภาคการศึกษาไทยเลยค่ะหลังจากที่อันดับด้านการศึกษานั้นปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะซึ่ง IMD เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกเลยค่ะที่มีการจัดอันดับความขีดความสามารถนะในด้านการแข่งขันของประเทศค่ะโดยประเมินนะคะจากข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งสถิติระหว่างประเทศคู่กับการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารภาคเอกชนทั่วโลกค่ะซึ่งผลการจัดอันดับปี2509พบนะคะว่าประเทศไทยของเรานั้นขยับขึ้นมานะอยู่ที่อันดับ26ของโลกค่ะจากเดิมบอกว่าอยู่อันดับ30เลยนะโดยหนึ่งในปัจจัยที่มีการในเรื่องของมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะอย่างน่าสนใจได้คือได้การศึกษาค่ะซึ่งอยู่ภายใต้การประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะเมื่อไม่นานรายละเอียดแล้วเนี่ยรายตัวชี้วัดด้านการศึกษาเนี่ยพบเลยค่ะว่าหลายด้านน่ะปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยขยับขึ้นถึง9อันดับนะมาอยู่ที่อันดับที่48ของโลกค่ะสะท้อนความสำเร็จนะในการที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะที่งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนปรับตัวดีขึ้น5อันดับค่ะมาอยู่ที่อันดับที่50ของโลกแสดงให้เห็นราคาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจะก่อนด้านการศึกษานะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของผลสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจเองเนี่ยก็ยังมองก็ยังสะท้อนมุมมองเชิงบวกนะต่อคุณภาพการศึกษาของไทยมากขึ้นโดยการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับดีขึ้น3อันดับเลยนะคะแล้วก็การศึกษาระบบอุดมศึกษาที่ปรับดีขึ้น2อันดับสะท้อนให้เห็นนะคะว่าระบบการศึกษาสามารถพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะคะว่าแม้ผลการจัดอันดับจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นนะแต่รัฐบาลก็ยังคงตระหนักว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของทักษะแรงงานระดับสูงที่ปรับลดลง8อันดับแล้วก็ทักษะภาษาต่างประเทศที่ปรับลดลง5อันดับนะคะซึ่งสะท้อนว่าความต้องการของภาคธุรกิจในด้านกำลังคนคุณภาพสูงเนี่ยยังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ระบบการศึกษาไทยยังต้องยกระดับอย่างจริงจังค่ะมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับท่านใดที่ดูฟุตบอลโลกอยู่นะคะเรื่องการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์เนี่ยเขาบอกเลยนะจำคุกนะมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด 800,000 บาทเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวปลอยทะเลและสมีแสงจันทร์นะรองโฆษกประจำสำนักนายกดีก็มีงานปล่อยนะว่าในช่วงเทศกาลบอลโลกเนี่ยของปีนี้นะ2026ค่ะรัฐบาลก็เชิญชวนเนาะแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการก็ร่วมค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอล2026นี้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์นะคะแล้วก็ทางในทางทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนนะพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงนะการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยนะคะซึ่งบอกว่าผู้ใดนั้นนำสัญญาณการถ่ายทอดสดเนี่ยไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยเขาบอกเลยเพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีเลยนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ดังนั้นย้ำเลยค่ะว่าอย่าไปทำนะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่เราฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ครับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะคะถึงบ่ายสามโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันเคลื่อนมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มีการติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารนะที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันเรวดีของสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารช่วงสุดท้ายการกับโครงการแพทย์แผนไทยก็ออกแนวทางคำสั่งทางปกครองนะคะเพิ่มโทษร้านกัญชาฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568ย้ำค่ะหากพบทำผิดซ้ำจะเพิกถอนใบอนุญาตทันทีนะคะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์เทวันธานีรัตน์ค่ะรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีการเปิดเผยนะคะว่าภายหลังกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีประกาศเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2508หน้าทางกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็มีการจัดทำในเรื่องแนวทางการออกคำสั่งทางปกครองในการเพิ่มโทษพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตค่ะจะผู้ได้รับอนุญาตศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายแล้วก็แปรรูปกัญชาเพื่อการค้าอย่างชัดเจนนะคะกรณีความผิดทั่วไปอย่างเช่นไม่จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนดไม่แสดงใบอนุญาตหรือมีการโฆษณากัญชาเพื่อการค้าจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต30วันค่ะส่วนในเรื่องของการจำหน่ายหรือขายกัญชาโดยไม่มีคำสั่งโดยไม่มีใบสั่งจ่ายจากผู้ประกอบวิชาชีพนะหรือว่าไม่แจ้งรายละเอียดการส่งออกต่อผู้อนุญาตจะถูกพักใช้ใบอนุญาตสัก90วันเลยนะคะขณะที่ความผิดร้ายแรงเช่นจำหน่ายกัญชาให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีนักเรียนนักศึกษาสตรีมีครรภ์นะคะแล้วก็สตรีให้นมบุตรเนี่ยเปิดให้สูบกัญชาในสถานประกอบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตู้จำหน่ายอัตโนมัติหรือจำหน่ายในสถานที่ต้องห้าม3แห่งได้แก่วัดหอพักสวนสาธารณะได้แก่จะถูกเพิกถอนนะคะใบอนุญาตทันทีเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของหากผู้ที่ประกอบการนัดกระทำผิดซ้ำเนี่ยในกรณีเดิมหลังเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วเนี่ยค่ะก็จะพิจารณานะคะเพิกถอนใบอนุญาตทันทีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเยาวชนและกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วอีกทั้งยังส่งเสริมสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไปนะติดตามกันต่อกับทางรัฐบาลก็มีการเดินหน้านะคะโรงพยาบาลสีเขียวนะคะเป็นการผนึกกันกับทางกฟผ.นะคะกฟผ.นะคะติดตั้งโซล่ารูปท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลค่ะลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีนะคะลดคาร์บอนกว่า 7,200 ตันมุ่งสู่ Net Zero ปี2593ซึ่งเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวิกรมนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็คู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนนะโดยส่งเสริมให้ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐค่ะเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็สนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็เลยบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยแล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะคะกฟผ.เนี่ยเขาได้ร่วมกันนะคะลงนามสัญญาในบริการนะคะการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลารูฟท็อปนั่นเองนะก็สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดยเริ่มนำร่องเนาะค่ะในโรงพยาบาลจำนวน25แห่งทั่วประเทศนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าด้วยแล้วก็เป็นการสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียว

ล้อมนะเป็นการที่จะลดการปล่อยคาร์บอนนะคะแล้วก็บริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยมีภารกิจนะในเรื่องการบริหารการบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะด้านพลังงานในระดับที่สูงนะคะโดยในปีที่ผ่านมาบอกว่าโรงพยาบาลสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีค่าไฟฟ้ารวมกว่า 5,610 ล้านบาทนะคะการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเนี่ยจึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวแล้วก็เพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับสถานพยาบาลด้วยนะคะถ้ารองโฆษกรัฐบาลก็เลยบอกอีกครับว่าในเรื่องของโครงการนำร่องในโรงพยาบาล25แห่งเนี่ยคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมได้ก็คือถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีหรือว่าเฉลี่ยก็288ตันคาร์บอนต่อปีต่อ1ต่อแห่งนะคะแล้วก็พร้อมช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ารวมแล้วเนี่ย55ล้านบาทต่อปีนะคะหรือว่าเฉลี่ยแห่งละนะ 2.2 ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้เนี่ยจะถูกนำกลับไปใช้นะเพื่อที่จะพัฒนานะระบบบริการทางการแพทย์แล้วก็การดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะด้านของนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกนะว่าโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะคะความมั่นคงด้านพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะกระทรวงมหาดไทยจึงมีการมอบหมายให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภาคนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาบริหารจัดการระบบโซล่ารูฟท็อปนะคะแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบการติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็ในเรื่องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องไม่เป็นภาระทางการเงินนะคะแล้วก็ต้องสร้างความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงนะคะความร่วมมือครั้งนี้ก็จะช่วยในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐนะคะเพิ่มงบประมาณสำหรับการรักษาพยาบาลแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันค่ะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะคะว่ารัฐบาลก็จะเดินหน้านะขยายผลโครงการดังกล่าวเนี่ยให้ครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทั่วประเทศเลยเพื่อยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในภาคของสาธารณสุขนะคะเป็นการลดต้นทุนภาครัฐด้วยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนนะคะรวมทั้งในเรื่องการผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและเน็ตซีโร่ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีหงสากุลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่ในโ

0: บาลประกาศใช้กฎหมายปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องประกาศใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปกว่า160รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการในประเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุเป้าหมายหลังปิดระบบลงทะเบียนเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดประกาศผลได้17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้
5: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 นของคืนที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิม 13,200,000 คนโดยยืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูล 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสามารถค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มได้อีกประมาณ5,400,000คนจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟทางถนนที่ซ่อนในบินค่าไฟบ้านของประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านมาหลาย10ปี
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ตนออกมาพูดว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จค่าไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไฟเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟมาเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตามมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไปนันทิกาคิดปาโลรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
8: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
9: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
11: เท่ากับ2สิลูก
10: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
11: 4ไงลูก
10: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
11: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
10: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
11: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอชวนทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
13: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นะกรมการขนส่งก็ฝากมานะวัยรุ่นนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการ15 นาฬิกากว่าเล็กน้อยจนถึงเวลา15 นาฬิกา 35 นาทีนะครับนะก็อยู่กับกระผมเหมือนเดิมนะครับฤทธิชัยคนพลผู้ดำเนินรายการนะวันนี้มากับเรื่องของนะอากาศร้อนดีกว่า เรื่องของอากาศร้อนดีกว่ามันจะดีกว่าได้ยังไงนะครับนะก็หาที่หลบนะครับหน้าที่หลบความร้อนไม่ว่าจะอยู่ในที่ร่มนะครับใต้ต้นไม้จะเย็นกว่านะครับหรือจะอยู่ในที่มีแอร์นะครับจะเย็นนะครับหรือบางท่านจะไปตามห้างสรรพสินค้านะครับนะช่วยคลายร้อนได้นะครับนะบางท่านก็เดินนะผ่านเซเว่นนะครับก็เดินวนไปวนมานะซื้อขนมเล็กน้อยนะครับนะก็กลับออกมาก็เย็นสบายพอสมควรเนาะนะครับนะก็เป็นเรื่องของการคลายความร้อนนะครับช่วงนี้น่าจะมีสภาวะอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับนะฝนอาจจะทิ้งช่วงไปบ้างนะครับนะก็คงจะเป็น

0: เรื่องของสภาวะอากาศคืออะไรนะเฮลนิโยอะไรเนี่ยเนาะนะผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับนะก็อาจจะเป็นเกี่ยวเนื่องจากสภาพอากาศที่อาจจะเป็นปัญหาของโลกเรานะครับนะที่มีการเรียกว่าความร้อนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับความร้อนของโลกนั้นเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับในช่วงของฤดูร้อนนะครับนะเข้าสู่ฤดูฝนฤดูฝนก็ตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลนะครับนะวันนี้กับรายการนะครับนะก็นำบทความต่างๆมาพูดมาคุยบอกกล่าวสู่ท่านผู้ฟังกันแล้วกันนะครับนี่ผมได้หนังสือเรียกว่าเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะครับสสส.นะครับก็บอกว่าไม่อยากเจ็บตายต้องสวมหมวกกันน็อกว่างั้นนะนะมาดูสถิตินี่ก็นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังสถิตินี้น่าจะหลายปีมาแล้วแหละนะ2ปีที่แล้วว่างั้นนะครับนะนำมาบอกกล่าวสู่ท่านผู้ฟังกันแล้วกันนะครับกับการพูดคุยเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็พูดกันจนไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็มีคนฟังบ้างทำตามบ้างไม่ทำตามบ้างนะครับนะกับความปลอดภัยอยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละกับการพิจารณาเรื่องของการขับรถเรื่องของการเดินข้ามถนนนะครับจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็อยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละครับนะนะจะเดินข้ามยังไงให้ปลอดภัยก็ต้องอยู่ที่นะการไม่ประมาทเองนะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนะครับมีรถมาไหมไม่มีค่อยข้ามไปนะครับสายร่วมสายแรกวันนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะคุณปีน
0: ครับสวัสดีครับอุหลานยาโมสวัสดีครับผม
1: ค่ะอากาศก็ร้อนอบอ้าว
0: โอ้ยร้อนด้วยอบอ้าวเลยเนาะ
1: ค่ะวันก่อนนี้ก็ตกอยู่แต่เมื่อวานไม่ตกค่ะ
0: อ๋อเมื่อวานไม่ตก
1: พอสมควรค
0: ่
1: ะ
0: โอ้บุรีรัมย์เงียบกริบไม่มีเม็ดเลย
1: อ๋อมันจะเป็นตกเป็นที่ๆนะคะไม่ใช่ว่าคืออ
0: ๋อตกเป็นหย่อมๆว่างั้นเถอะเน
1: า
0: ะ
1: เป็นหย่อมๆ
0: อืมเป็นหย่อมๆไม่ตกทั่วทั้งฟ้าม
1: องตามไปนู่นแล้วไปบุรีรัมย์แล้วคุณ
0: ตกหย่อมนี้แป๊บนึงไปแล้วว่างั้นดึงไว้ก็ไม่ไหวไม่ทันว่างั้น
1: มองตามหินดาดนะเพราะว่าไปแล้วไปทาง
0: ทำบุรีรัมย์
1: ไปหาบุรีรัมย์แล
0: ้
1: ว
0: ไปตามเส้นทางสาย2อะไรนั้นตรงนั้น2 4หรือ2ไม่ใช่2 4เนาะ
1: ค่ะขอเพลงเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: เพลง
0: เพลงอะไรดีเน
1: า
0: ะ
1: ขอเพลงผ้าเย็นที่ชื่อว่าแฟนนะจ๊ะ
0: ผ้าเย็นที
1: ่ชื่อว่าแฟน
0: ชื่อว่าแฟนเนา
1: ะค
0: ่ะครับผมได้ๆๆ
1: ตอนนี้ขอเป็นผ้าเย็นนะอากาศพื้นดินก็ชุ่มอยู่แต่มันอากาศมันก็ยังร้อนเหมือนเดิมอะค่ะ
0: อบอ้าวเหมือนเดิมเนาะ
1: ครับอบอ้าวเหมือนเดิม
0: ถ้าตกหนักๆนานๆอะ
1: ไร
0: ป
1: ะ
0: ต
1: าอะไรโยหรืออะไรเนี่ยล่ะ
0: เอลนิโยหรือเปล่ามันในใจนะผมพูดไม่ค่อยถูก
1: พูดไม่ค่อยเป็น
0: เนาะเป็นภาษาทางการของ
1: แต่ก่อนมันจะมีอะไรล่ะดีเพรสชั่นนะมันเรียกง่าย
0: ดีเพรสชั่น
1: เรียกง่ายถ้าดีเพรสชั่นมาก็ตกตกแรงตกดีนะแต่ก่อนนะเนาะพอได้น้ำได้เนื้ออย
0: ู่นะ
1: ค่ะเอาให้ทุกเสียงทุกสายค่ะคุณจีน
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
1: ไม่ได้ชื่อเนาะเดี๋ยวเวลาจะไม่มากเท่าไหร่
0: เนาะครับผม
1: พิเศษคุณจีนเด้อให้กำลังใจค่ะ
0: ครับขอบคุณครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับผมขอบคุณจากหลานยาโมนะครับทาง Facebook มีมาหรือยังมาแล้วคิดว่าไม่มีมาแล้วกับสายแรกโอ้สายแรกของ Facebook ว่างั้นนะขอบคุณทางพี่มันทสรันใจนะครับนะก็ร่วมรับฟังตลอดทุกช่วงรายการไม่ว่าจะเป็นรายการไหนนะทั้งที่เป็นเสียงอย่างเดียวนะครับทั้งที่เป็นทั้งภาพทั้งเสียงนะครับนะก็ร่วมรับชมเลยทีเดียวนะครับนะคุณพี่มันทสรันใจขอเพลงไอ้หนุ่มรถซุงโอ้ยแต่ก่อนรถซุงเยอะนะแต่ก่อนนี่วีรัมเราโอ้เยอะแยะมากมายกับการตัดซุงซุงนี่เป็นท่อนไม้นะที่ตัดพอประมาณที่จะบรรทุกรถซุงได้นะสมัยแต่ก่อนเด็กๆเคยเห็นนะเขาลากซุงขึ้นรถบรรทุกนี่แหละรถบรรทุกที่เป็นรถซุงนี่แหละก็จะมีตัวลูกมันมีล้อแล้วก็มีตัวซุงนี่เป็นตัวเขาเรียกว่าขึ้นไปบนรถทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับเป็นตัวทำให้ลูกรถติดกันว่างั้นแล้วก็ลากไปไหนไม่รู้โอ้ยขับไปเนาะนะเดี๋ยวพิมพ์ก่อนไอ้หนุ่มรถซุงครับผมขอบคุณจากทางพี่บรรเทาสำรันใจนะครับนะจากปัดอินเดอร์ว่างั้นรถซุงใช่ไหมนี่อนุรถซุง ไอ้หนุ่มรถซุ่มโทรศัพท์ร่วมรายการก่อนก็แล้วกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณลิขิตชัย
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอฟังร่วมกับหลานสาวยาโมนะครับเงินน้อยแล้วมาจะส่งก๋วยเตี๋ยวครับ
0: อ๋อมาจากไหนนะ
2: ส่งก๋วยเตี๋ยว
0: ส่งก๋วยเตี๋ยวกี่ถ้วยแล้วน่ะ
2: ขับรถส่งก๋วยเตี๋ยว
0: ครับขับรถส่งก๋วยเตี๋ยว
2: ไปกับหลานสองคนน้องลูกของน้องสาวครับ
0: อ๋อขายก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ไหมนี่
2: รับจ้างเขา
0: อ๋อรับจ้างเขาอ๋อรับจ้างเขาไปส่งให้อ๋อ
2: ออกจากวิรัมไปตีสองเข้าอำเภอพยัคฆ์
0: เอ้า
2: พยัคฆ์ล่ะโอ้เข้าอำเภอตึกล่ะพยัคฆ์พยัคฆ์มาทางพาด
0: เอาไปส่งที่ไหนล่ะนะ
2: ทางพาดแล้วก็เขาชุมพวงชุมพวงก็มาลำเป็นมาแล้ววิรัมครับ
0: อืม
2: หลายอำเภออยู่ครับ
0: เขาเรียกอะไรนะเส้นก๋วยเตี๋ยวเหรอ
2: เส้นก๋วยเตี๋ยว
0: อ๋อเส้นก๋วยเตี๋ยว
2: กินก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับ
0: อ๋อมีเส้นเป็นเส้นหมี่เส้นหมี
2: ่มีทุกอย่างครับ
0: โอ้ทุกอย่างเลยอืมโอ้โอ้เป็นงานที่เราจะต้องทำเป็นประจำวันไหมหรือว่าเป็นประจำ
2: สัปดาห์ทุกวันเลยครับ
0: ทุกวันเลย
2: อยู่แล้วเขารับจ้างชั่วคราวเฉยคร
0: ับ อ๋อชั่วคราวโอ้ดี
2: เพราะว่าคน
0: เดิมคนเก่าอ๋อประสบอุบัติ
2: เหตุล้มครับ
0: ตอนนี้เขาหายแล้วใช่ไหม
2: พอคนชั่วแล้วอีก
0: ดีขึ้น
2: ชิ้นหนึ่งผมก็หยุดแล้วครับ
0: โอ้เนาะได้งานได้การก็ดีนะมี
2: ผมทำนานแล้ว20กว่าวันแล้วครับ
0: โอ้20กว่าวันเลยเนาะอืม
2: ครับ
0: หลังจากนั้นจะทำอะไรต่อล่ะตอนนั้น
2: ก็อยู่สวนธรรมดาแล้ว
0: ครับผมตามอาชีพที่เราเคยทำเนาะโอเคครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณทางหนุ่มโคกเขาขอเพลงฟังร่วมผ้าเย็นที่ชื่อว่าแฟนเพลงแรกก่อนเนาะไอ้หนุ่มรถซุงนะครับแนะนำมาจากคุณพี่ประธานสำนักใจนะครับคุณเรียนที่รักนะสวัสดียามบ่ายครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าขมเอาไอ้หนุ่มสกราวว่างั้น ผมเติมเองเนาะรักนะคุณเด็กสวนสันนะครับนะคุณพี่มาทาบอกเดินไปห้างถ้าไม่ซื้อป้าไม่ชอบไปเดิน ไปตักแอร์มาร้อนมาดื่มอ๋อไปตักแอร์ออกมาร้อนคือเกาอยู่จนถึงค่ำได้เขาให้อยู่ได้นะนะถึงปิดร้านหรือปิดห้างเลยก็ยังได้ คุณภูมิคงสืบชาตินะครับนะสวัสดีน้องตินขอเพลงอะไรเนี่ยตะลุมหัวใจเนาะของไอ้พจน์พิสุพันธ์นะครับนะเดี๋ยวจัดให้เนาะฟังเพลงอนุรสสูงก่อนครับผม

0: ลูกไปซื้อน้ำตาลทรายให้แม่หน่อยจ้า
1: ที่ไหนคะแม
0: ่ร้านหน้าปากซอยหมู่บ้านจ้ะลูก
1: ได้จ้ะแม่เดี๋ยวหนูออกไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวก่อนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะลูก
1: โอ้ยจะใส่ทำไมคะแม่ไปแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกนะ
0: ไม่ได้นะลูกถึงจะใกล้หรือไกลแค่ไหนเราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยเพราะหมวกกันน็อกสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุและชีวิตเราได้อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นทำตามอีกด้วยที่สำคัญอุบัติเหตุจะได้หมดไปเพราะทุกคนไม่ประมาทและใส่ใจในความปลอดภัยในการเดินทางยังไงล่ะจ๊ะลูก
1: ได้ค่ะแม่หนูจะทำตามที่แม่บอกนะคะ
2: กรมทางหลวงชนบทขอขอบคุณทุกท่านที่ขับมอเตอร์ไซค์เปิดไฟหน้าใส่หมวกกันน็อกทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติโทรสายด่วน11

ื่อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับนะมาพูดมาคุยเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนะครับกับเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับนี่ก็มีบทความเรื่องของนะคนไทยมีรถจักรยานยนต์มากน้อยเท่าใดนะครับนี่ผมนำบทความน่าจะเป็นปี2017เนาะเขาบอกว่าการมีรถจักรยานยนต์นะครับนี่นะคนไทยนะครับนี่เขาบอกว่าในวงเสวนานะครับนี่เรื่องของการถอดรหัสนะปักหมุดนะเรื่องของความปลอดภัยนะครับเนี่ยดร.สุเมธองค์กิตติกุลนะผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งโลจิสติกนะครับนะถือ TDRO นะครับในชื่อว่าการกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ที่ขับขี่รถยานยนต์เป็นจุดเน้นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับของประเทศรวมถึงนะการที่จะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับจากการลดจากการเกิดอุบัติเหตุรถยานยนต์ในสัดส่วนที่สูงนะที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยนะครับในนี้เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ 78.16% นะครับนี่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับนะนะก็เป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นนะที่จังหวัดไหนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่นะโอ้เกิดขึ้นนะที่ปราจีนบุรีเกิดเยอะว่างั้นนะครับนะซึ่งท่านดร.สุเมธเนี่ยเขาบอกว่าการมีรถยนต์นะครับนี่ของประเทศไทยนะคนไทยมีการขับขี่รถยนต์ไม่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองนะครับอยู่ที่ 7.3 ล้านคันโอ้เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่นะคือมีรถยนต์นะครับนะแต่ไม่มีเรื่องของนะการทำพระราชบัญญัติคุ้มครองประกันชีวิตนั่นเองนะครับนะก็คืออาจจะมีช่วงแรกนะช่วงการซื้อแล้วก็เวลาเราใช้ไปก็มายอมไปต่อนะครับมายอมไปต่อไม่ยอมไปจดทำประกันชีวิตนะผู้ประสบภัยจากรถนั่นเองนะครับนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับกับเรื่องของการสูญเสียนะครับนี่เขาบอกว่าในวงของการใช้รถใช้ถนนนะครับนะรถยานยนต์เป็นจักรยานยนต์เป็นรถที่มีมากที่สุดนะครับนะที่ใช้กันทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับซึ่งประเทศไทยก็จัดอยู่อันดับต้นๆนะครับนะกับการมีรถยานยนต์ใช้มากที่สุดนะครับนะซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีช่วงของกิโลเมตรนะครับนะที่เป็นเรื่องของการขับขี่นะครับที่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงว่างั้นนะนะเรื่องของการขับขี่ก็เรียกว่าเป็นระยะทางนะในแต่ละเส้นทางนะครับนะการขับขี่นี่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าระยะทางใกล้ก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะกับเรื่องของการขับขี่ความเร็วนั้นค่อนข้างจะสูงนะครับในการขับขี่แต่ละคันแต่ละคันนะครับซึ่งการเกิดในช่วงของการที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือช่วงของเทศกาลนะครับในเทศกาลแต่ละเทศกาลก็คือเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์นะครับนะนะก็จะเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นนะเป็นเงาตามตัวทีเดียวนะครับซึ่งท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับมาตรการในการแก้ปัญหานะครับควรเน้นการใช้การบังคับการใช้กฎหมายนะครับส่งเสริมมาตรการการลดความเสี่ยงอย่างเช่นการตรวจจับความเร็วนะครับนะส่งเสริมการใช้อุปกรณ์นิรภัยนะครับรวมทั้งการปรับปรุงเรื่องของกายภาพนะครับมาตรฐานมาตรการอื่นๆนะครับเพิ่มเติมซึ่งต้องรวมไปถึงกับการที่จะให้นักวิชาการนะครับและคณะทำงานในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีความเสี่ยงของเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับนะออกมานะครับนะกับการที่จะให้ความรู้นะครับให้ความรู้นะครับแก่ประชาชนนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับให้แก่ประชาชนที่อาจจะมีรถยนต์นะครับแต่ว่าการขับขี่ไม่ได้เรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นจริงในบนท้องถนนนะครับนะก็เป็นเรื่องของมาตรการที่จะให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับนี่กับบทความที่สั้นๆนะผมนำเสนอสรุปยอดมาให้ท่านได้เห็นกันนะครับว่าประเทศไทยนะครับนะมีรถที่รถยนต์นะครับที่ไม่มีพระราชบัญญัตินี่อยู่ที่มากทีเดียวนะครับใน 7.3 ล้านคันว่างั้นโอ้เยอะแยะมากมายนะแต่ละคนแต่ละคันนะครับนะก็คนไทยอยู่70กว่าล้านคนนะพูดขับขี่อยู่ประมาณสักผมตีเฉลี่ยประมาณสัก30ล้านเนาะนะครับ7กว่าล้านกว่านี้ก็คงจะเยอะนะนะครับกับรถยนต์ซึ่งแต่ละคันแต่ละบ้านก็คงจะมีบ้านหนึ่งอาจจะมีหลายคันนะครับนะมีหลายคันอีกคันที่อาจซื้อใหม่นะหรือลูกหลานก็ขับขี่ไปโรงเรียนพ่อแม่ก็ขับขี่ไปทำงานนะครับนะบางคันก็อาจจะต่อของประกันนะครับนะบางคันก็ไม่ต่อประกันนะครับนะปล่อยให้ขาดไปก็ขี่ไปอย่างนั้นเลยเนาะนะครับนะก็เป็นเรื่องที่เราควรให้ความรับรู้นะครับนี่ก็บอกในปี2067นะพบว่ามีรถยนต์นะครับอย่างน้อย 7.3 ล้านคันนะครับหรือ 32% นะไม่ทำประกันภาคบังคับว่างั้นนะที่วิ่งบนท้องถนน
นะซึ่งก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุแล้วการสูญเสียที่อาจจะให้การช่วยเหลือนะครับไม่เต็มเน็ตจำนวนนั่นเองนะครับนี่ก็ฝากท่านด้วยนะครับกับการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับนะตามสปอตที่ว่าต้องสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับนะเนี่ยก็นำมาบอกกล่าวสู่ท่านผู้ฟังนะครับรถใดที่อาจจะไม่ได้ทำประกันภาคบังคับนะหรือไม่ได้จ่ายภาษีเป็นรถที่เก่าแล้วนะครับก็ไปทำในรูปแบบอื่นได้นะซึ่งกปภ.นะครับนะก็คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนี่แหละนะก็ให้ทุกท่านได้ทำประกันภาคเรียกว่าภาคสมัครใจนะอย่างถูกนะก็เป็นการช่วยเหลือในรูปแบบหนึ่งเดี๋ยววันหน้าวันหลังจะนำมาเสนอสู่ท่านผู้ฟังกันแล้วกันเนาะฟังเพลงก่อนนะครับนะเพลงของสิริพรไพพงศ์ผ้าเย็นที่ชื่อว่าแฟนนะครับนี้นำมาจากทางหลานย่าโมนะครับนะและหนุ่มพวกเขาฟังรวมด้วยเนาะนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับ

นะบทเพลงที่ท่านได้ซึมซับนะครับกับเด็กๆนะที่จะต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาทีเดียวกับการขับขี่ไปส่งน้องๆไปโรงเรียนด้วยเนาะนะครับไม่ใช่เฉพาะที่จะสวมใส่ผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับนะก็ให้เด็กๆนี่แหละนะสวมใส่ไปด้วยก็แล้วกันนะครับกับขนาดที่พอเหมาะกับศีรษะนะครับนะก็เรื่องของหมวกกันน็อกนะครับนะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะต้องติดรถจักรยานยนต์ทุกคันนะครับที่เราพร้อมที่จะขับขี่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนนะครับนี่นะครับนะซึ่งผมมีคู่มือเนาะกระบอกคู่มือไม่สวมหมวกนิรภัยเสี่ยงตายจริงหรือนี่นะครับนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังแล้วกันเนาะนะครับนะนี่ก็บอกว่าไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะนะครับในกรณีที่เกิดบาดเจ็บผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าผู้สวมหมวกนิรภัย 2.2 เท่าว่างั้นนะ 2.2 เท่านะผู้ซ้อนท้ายนะครับรถยนต์ที่มีสวมหมวกนิรภัยนะครับมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ขับขี่นี่เขาบอกว่าผู้ซ้อนท้ายมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงกว่าผู้ขับขี่นะครับ 2.5 เท่านะครับนะซึ่งหมวกนิรภัยนะครับหมวกกันน็อกนี่แหละเนาะนะช่วยชีวิตได้หรือว่างั้นนะนะครับนะจากการศึกษานะครับผู้บาดเจ็บนะจากการใช้รถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพบว่าหมวกนิรภัยช่วยป้องกันนะครับอันตรายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะนะได้ถึง 72% เลยทีเดียวนะครับนี่โหเกือบร้อยเนาะ 72% แสดงว่าเรารอดว่างั้นแต่ก็อยู่ที่แรงปะทะแรงชนอยู่ไหนเนาะนะครับหมวกนิรภัยนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางสมองสูงถึง 40% นะครับนี่ 40% นะครับจาก 140% ก็ยังถือว่าเรานะไม่เสี่ยงตายว่างั้นนะหมวกกันน็อกนะครับช่วยลดค่ารักษาพยาบาลและจำนวนวันในการพักรักษาเออนะช่วยได้จริงไหมจริงนะผมว่าจริงนะเพราะว่าการที่จะป้องกันศีรษะที่กระแทกอย่างรุนแรงนั้นจะทำให้ศีรษะได้รับการเจ็บปวดเจ็บป่วยมากกว่านะครับถ้าเราไม่สวมใส่นะครับแต่เราสวมใส่มันก็จะเจ็บน้อยหน่อยเนาะการกระแทกก็ไม่ถึงศีรษะนะไม่ทำให้ศีรษะเกิดการมันสมองถูกทำลายนะครับนะก็อาจจะการรักษาพยาบาลก็วันเวลากับการดูแลก็น้อยลงไปนะครับเรียกว่าหายเร็วนะหายเร็วนะครับนะทำไมต้องสวมหมวกนิรภัยนี่เป็นคำถามที่ทุกท่านอาจจะทำไมต้องสวม บางท่านบอกสวมเลยแหละแต่ว่าพอขึ้นรถนะพอจะกลับมาอีกทีนึงลืมใส่เนาะวางตะกร้าหน้ารถเฉยว่างั้นนะนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติพอจะสตาร์ทรถเมื่อไหร่นั้นรถยนต์นะครับก็หยิบมาสวมมาใส่คาดคางเรียบร้อยแน่นหนานะครับแล้วค่อยขับขี่ออกไปเพราะว่าทำไมต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่การสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดแรงกระแทกที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะและลำคอว่างั้นนะนะครับนี่นะช่วยได้เนาะช่วยได้นะครับนะเชื่อเถอะว่าช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับนะข้อต่อมาก็บอกว่าหมวกนิรภัยป้องกันศีรษะและสมองได้อย่างไรนะครับนี่นะก็อยู่ที่วัสดุนะครับวัสดุที่อ่อนนุ่มนะครับในหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกนะครับจะช่วยซับแรงกระแทกนะบางส่วนทำให้สมองไม่เคลื่อนตัวนะไปเรียกไปนะกระแทกกับสิ่งอื่นนะครับหรือกะโหลกหรือสิ่งอื่นที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนั่นเองนะครับนะช่วยกระจายแรงกระแทกนะครับนะที่หมวกกันน็อกของเรานะครับอาจจะมีฟองน้ำนะครับมีโฟมนะครับนะหรือช่วยป้องกันนั่นแหละนะครับนะช่วยป้องกันการประทะอย่างรุนแรงนะครับนะที่ศีรษะนะครับกับสิ่งต่างๆที่เราไปกระแทกกระทันไปกระทบกระแทกนั่นแหละเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถคันอื่นนะครับหรือสิ่งอื่นที่เราไปล้มทับหรือไปชนหรือกระเด็นไปปะทะนั่นแหละเนาะนะครับนะป้องกันได้นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็อาจจะหักบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่ศีรษะรอดไว้นี่เป็นการดีนะครับนะศีรษะไว้นะรอดเป็นการดีประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับฟังเพลงกันก่อนนะครับท่านผู้ฟังอาจจะอดครวญไม่ได้ฟังเพลงเพลงกลุ่มหัวใจหรือว่าตะลุมหัวใจเนี่ยผมยังงงๆอยู่วัยพจน์นะผมพิมพ์ดูก่อนสินะใช่หรือเปล่าเนาะวัยพจน์เพชรสุพรรณใช่ไหมนะตะลุมหัวใจมันจะขึ้นไหมเปิดใจไว้เปิดใจไว้พดดีกว่าเนาะน่าจะใช่เพลงนี้หรือเปล่านะ
ฟังกันเลยเนาะเพราะมอบทุกเสียงทุกสายไปถึงคุณภูนคงสืบชาติก็แล้วกันนะครับ

0: เนี่ยเจ้าเล็กลูกชายฉันอ่ะมันจะเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนในอำเภอมันรุกเร้าทุกวันเลยอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: ลูกฉันก็เหมือนกันอยากได้รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันและอายุมันเท่าไหร่กันยังไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำ
2: ใช่แล้วครับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีตามกฎหมายยังทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ผู้ปกครองต้องพูดให้ลูกเข้าใจแล้วล่ะครับถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการกระทำที่ผิดกฎหมายจราจรอย่าเพิ่งตามใจลูกเพราะถ้าตามใจเขาในวันนี้วันข้างหน้าอาจมานั่งเสียใจทีหลังก็ได้อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อที่ขับขี่รถแล้วไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะครับ
3: นะกับการอยากได้รถของน้องๆนะครับก็ต้องพึงระวังเรื่องของการซื้อรถให้นะครับนะขับเป็นหรือยังนะครับได้ใบขับขี่หรือยังนะครับนะไปทำกันก่อนเนาะไปฝึกขับรถให้คล่องตัวก่อนนะครับกับน้องๆที่จะซื้อรถส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มต้นก็รถจักรยานยนต์นะครับนะเป็นพื้นฐานกับการที่จะขับไปไหนมาไหนนะครับด้วยความคล่องตัวว่องไวนะครับแต่ด้วยความคล่องตัวว่องไวนี่แหละคือบทเรียนของการเกิดอุบัติเหตุนะครับนะเพราะว่ามันซอกแซกเกินไปนะครับนะก็การที่จะให้น้องๆนะครับหรือลูกๆนะได้ซื้อรถให้นะครับนะก็ต้องไปสอบใบขับขี่ก่อนนะครับที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับนะทดสอบได้ใบนะกับการรับรองเรื่องของการขับรถนะผ่านทั้งเรื่องของการอบรมนะครับได้ความรู้การมีมารยาทกับการขับรถและก็การขับรถบนท้องถนนนะครับนะที่เราขับเป็นอยู่แล้วหรือนะครับเราอาจจะยังไม่เป็นนะแต่ต้องไปเรียนไปศึกษานะครับที่โรงเรียนสอนขับรถมากมายเนาะนะครับกับพื้นฐานกับการขับรถบางคนก็นะฝึกขับที่บ้านนะจนคล่องแล้วนะก็ไปสอบภาคทฤษฎีนะครับนะภาคทฤษฎีนั่นแหละเนาะนะเดี๋ยวนี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์กับการสอบสมัยก่อนก็ใช้แบบกระดาษเดี๋ยวนี้แบบคอมพิวเตอร์ไม่รู้กี่ข้อไม่แน่ใจเนาะนะครับนะก็ลองไปทดสอบดูที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับสำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับที่นะให้การรับรองนะครับนะกับการทดสอบการขับรถนะครับถ้าเราได้มาแล้วก็ซึ่งถือว่าเราก็ผ่านนะเรียกว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาแล้วเนาะนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่เรื่องของอุบัติเหตุนั้นอยู่ที่ตัวท่านนะครับเพราะว่าถนนแต่ละถนนมันไม่เหมือนที่เราไปทดสอบนะครับนะมันมีรถมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเขารถเรานะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยโอ้ยอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับนะเข้าสู่เนื้อหาของเราเนาะเรื่องของหมวกกันน็อกอีกนิดนึงนะครับเรื่องของนะการเกิดอุบัติเหตุทางสมองนะครับเนี่ยก็บอกว่าสมองถึงแม้ศีรษะจะหยุดการเคลื่อนไหวนะครับแต่สมองที่อยู่ข้างในจะเคลื่อนไหวนะกระทบกับด้านในของกะโหลกศีรษะนะครับนะกะโหลกศีรษะที่จะช่วยกระจายแรงกระแทกนะครับนะไปยังด้านในของโฟมนะครับในสมองจะหยุดการเคลื่อนไหวนะครับนี่ก็บอกว่าโฟมภายในหมวกนิรภัยจะช่วยดูดซับแรงกระแทกเปลือกนอกของหมวกนิรภัยช่วยกระจายแรงกระแทกนะครับนะก็เป็นการเรียกว่าส่งเสริมซับซึ่งกันและกันนะนะครับนี่นะกับแรงกระทบพื้นต่างๆก็จะช่วยในการซับนะครับนะป้องกันการที่จะให้ศีรษะเราไปกระแทกโดยตรงนั่นเองนะครับนะซึ่งกรณีการเกิดอุบัติเหตุนะครับผู้ขับขี่และซ้อนท้ายนะครับรถยนต์นะล้มลงกับพื้นนะครับจะมีแรงกระแทกจากพื้นและแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของสมองภายในกะโหลกศีรษะนะครับในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะครับนะการสวมหมวกนิรภัยจึงช่วยลดแรงประทะและก็แรงกระแทกระหว่างศีรษะกับพื้นถนนหรือสิ่งอื่นๆนะครับนี่เนาะสิ่งอื่นที่เราอาจจะไปกระ

แทกกระทันนะครับนะก็ช่วยซับช่วยลดการกระแทกโดยตรงนั่นเองนะครับนะขณะเราเขกหัวกันยังเจ็บเลย นี่เขกเบาๆยังเจ็บนะยิ่งไปกระแทกไปเกิดอุบัติเหตุโอ้ยแรงเคลื่อนไหวขนาดไหนแล้วครับนะก็คงจะเจ็บยิ่งมากกว่านะครับนะก็อาจจะแตกด้วยเนาะนะถ้าแตกเลือดไหลนะมันสมองไม่กระจุยกระจายก็ยังพอไหวที่จะรักษาได้นะครับถ้ามันสมองกระจุยกระจายเมื่อไหร่ก็คงจะยากที่จะเยียวยาดูแลรักษานะครับนะเพราะอวัยวะสำคัญก็คือมันสมองกับการที่จะรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นความจำต้องอยู่ที่มันสมองนี่แหละนะนะถ้าเราจำใครไม่ได้ไม่รู้จักใครไม่รู้จักตัวเองก็นะเหมือนก็ไม่ใช่ตัวเราเลยเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการรักษานะที่อวัยวะสำคัญที่สุดก็คือที่ศีรษะของเรานะครับนะหมดแล้วมั้งข้อมูลยังมีเยอะแยะมากมายแต่มันเป็นภาพเนาะนะก็บอกกลไกการดูดซับแรงกระแทกภายในหมวกกันน็อกก็จะมีเรื่องของเรียกว่าต้องสวมหมวกที่รัดกุมนะครับและกระชับพอดีนะครับนะกระชับพอดีนะจะช่วยในการลดเรื่องของการหลุดออกจากศีรษะนะครับแล้วก็การกระแทกนะครับที่อาจจะมีการกระแทก2ชั้นว่างั้นนะถ้าเราสวมหมวกหลวมๆเกินไปอันตรายที่จะมีการกระแทก2ครั้งว่างั้นนะครับจากหัวไปโดนหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกไปโดนพื้นอีกทีนึงนะครับฉะนั้นแล้วผู้ที่เลือกหมวกกันน็อกนะครับควรจะเลือกให้เหมาะสมสวมศีรษะได้พอดีนั่นเองนะครับนะมีใครชมทาง Facebook บ้างไหมมีเพิ่มเติมหรือเปล่าเนาะนะครับคุณภูนคงสืบชาติคุณพี่ประธานสุรันต์ใจครบหมดแล้วคุณเด็กสวนสันนะครับนะเอาเวลาหมดประมาณนี้ก็แล้วกันนะวันหน้าวันหลังก็จะนำมาเสนอสู่ท่านผู้ฟังยังมีบทความเรื่องหมวกกันน็อกนี่อีกหลายตอนหลายตอนว่างั้นหลายตอนหนังยังมีหลายตอนว่างั้นนะครับเลือกเพลงของสายันสัญญาก็แล้วกันนะครับคาถามัดใจนะครับนี่สายันสัญญานะครับมีเวลาเหลือก็จะเพลงอื่นไปด้วยก็แล้วกันนะช่วงนี้จากกันไปนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห
5: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเกเรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองตาลบ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่เป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายประเด็นโดยบางครั้งมีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจมีการยั่วยุต้องใช้ความอดทนและไม่ดำเนินการตอบโต้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพบกระบุแนวโน้มสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ไม่พบสิ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธพร้อมกำชับกำลังพลให้ระมัดระวังการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงและการบิดเบือนข่าวสารจากฝ่ายกัมพูชา
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้ในปัจจุบันจะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ส่วนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าอาจยังคงมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ฝ่ายไทยจะไม่ประมาทและพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มจีนฮ่องกงและไต้หวันจากวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลไหว้บ้าจ่าง
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม15,450,000 คนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวมีปัจจัยสนับสนุนจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างของจีนฮ่องกงและไต้หวันทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมแต่ระดับ 2,540,000 คนและยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ1อีกทั้งยังส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายตัวและขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในสัปดาห์นี้จากอันดับที่7ในสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 58,133 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21,464 คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุมภาวะปีอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอบ้านฝางอำเภอมัญจาคีรีอำเภอบ้านแฮดอำเภอชนบทอำเภอโนนศิลาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอำเภอสองดาวอำเภอพันนานิคมอำเภอกุสุมานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอกุดรังอำเภอนาเชือกอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแกอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอชุมพวงอำเภอจักราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองหงอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอเวียงสาอำเภอบ้านนาสารอำเภอเกียนตาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพุนพินอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอปากพนังอำเภอท่าสาราอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอวังวิเศษอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอเทพาอำเภอควนเนียงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอสุกิรินอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 58%ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนติดปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 16:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่ค่ำวันนี้จนถึงค่ำวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
9: ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็ได้นาท่านเว็บไซต์คอปพ่อ2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทือต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคอปพ่อ1186 LINE official @oic connect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะพบกันเวลาดี 4:00 น.เช่นเดิมค่ะวันนี้เราพบกันจันทร์ที่22มิถุนายน2569สปท.อำนาจเจริญรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะดิฉันจุตินัทจันทร์ลุทินค่ะ
1: ครับผมพร้อมผมอนุชาประลมนำกลับมาประจำการเช่นเดิมอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้อยู่ไปธุระติดธุระที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ฮะเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเราพบกันเวลาดี 4:00 น.ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะครับผมทั้ง9สถานีเลยพร้อมเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้และเพจของแต่ละสถานีนะครับผม
0: วันนี้ก็เช่นเคยนะคะหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาใต้ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ที่เพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเราค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราช่วงแรกนะคะเราจะไปติดตามดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็มีเรื่องที่ท่านเดินทางไปที่รัสเซียด้วยนะคะ
1: แล้
0: วก็รวมไปถึงนะคะในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่พี่น้องประชาชนก็มีความวิตกกังวลเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวนะคะจากฝั่ง
1: แนวชายแดน
0: ใช่นะคะแล้วก็รวมไปถึงเช็คอินในพื้นที่อำนาจเจริญของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นวันนี้นะคะทุกวันจันทร์ค่ะเราจะมีตลาดนัดหิมอ่างหลายพิเศษนอกจากนั้นนะคะเรามีการออกกำลังกาย
1: เมื่อก่อนมีแค่ตลาดอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้มีการออกกำลังกายแอโรบิก
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของทุเรียนเชื่อว่าสายทุเรียนนะคะห้ามพลาดโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนนี้อีสานบ้านเราหลายจังหวัดก็มีการปลูกทุเรียนได้ผลด
1: ี
0: รสชาติอร่อยนะคะอำนาจเจริญของเราก็ไม่แพ้นะคะ
1: เดี๋
0: ยวเราจะไปติดตามว่ามีที่ไหนนะคะสามารถที่จะไปชิมได้ที่ไหน
1: ครับผมส่วนเตือนภัยไซเบอร์ฮะวันนี้พูดถึงเกี่ยวกับการโดนหลอกเพราะความสงสารเพราะความอ้อนบ้างอะไรบ้างก็เลยสงสารสงสารก็อาจจะมีการโอนเงินให้อะไรประมาณนี้นะครับอันต้องระมัดระวังนะครับผม
0: ในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะวันนี้ก็มีอยู่2เรื่องที่จะมาฝากกันง่ายๆกับการลดการเดินทางนะคะจะช่วยประหยัดได้มากกว่าที่คิดแล้วก็รวมไปถึงการดูแลรักษาดูแลแค่นิดเดียวแต่ว่าประหยัดได้อีกนาน
1: ประหยัดอะไร
0: ทั้งพลังงานแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะคะ
1: ครับผมส่วนในช่วงท้ายช่วงครึ่งรายการหลัง
0: ครึ่งรายการหลังค่ะติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้กับสวทยะลานะคะ
1: ไปที่เรื่องแรกเลย
0: ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเลยนะคะกับไปการเปิดงานที่เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชี้วัฒนธรรมไทยนั้นเป็นอัตลักษณ์ที่เรียนแบบไม่ได
1: ้
0: นะคะท่านดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2519ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะนายกกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือว่าเรียนแบบกันได้ง่ายๆก็คือ ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที
1: ่
0: ผีตาโขนไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนที่แห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป
1: ็
0: นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีย ิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายและก็มีเอกลักษณ์ค่ะซึ่งงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนนะคะก็เป็นแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะเดินทางมาเยือนอย่างอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซ
1: ึ่
0: งในปีที่ผ่านมานะคะปี2518นั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานกว่า 170,000 คนนะคะขณะที่ในปีนี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวก็ระบุว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองที่พักในอำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% นะคะโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและก็จะสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทค่ะพี่นุ๊กคะ
1: ที่ด่านซ้ายก็ห่างจากเมืองเลยประมาณสัก60กิโลประมาณ60กิโลประชากรไม่ถึง100,000แต่คนไปเที่ยว เกินเสียนนะ
0: ทั้งไป
1: รถส่วนตัวทั้งเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมทั้งเป็นมอเตอร์ไซค์ไปเป็นครอบครัวไปเป็นทริปเป็นคู่หนุ่มสาวก็ว่ากันไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจรากหญ้าเศรษฐกิจชุมชนในเขตอำเภอดันซ้ายและอำเภอภูเรือซึ่งเป็นอำเภอใกล้เคียงนะครับผมที่พักจองเต็มหมดนะครับผมคนโหรถติดปีนึงจะติดอยู่3วันอำเภอดันซ้ายนะนะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอดันซ้าย
0: ก็มีเขาเรียกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายอย
1: ่
0: าง
1: ภ
0: ูกระดึงภูเรือต่างๆนะคะแล้วก็วิถีชีวิตที
1: ่
0: เราอยากจะไปสัมผัสอาหารการกินต่างๆ
1: หรือแม้แต่ภูเขาและติดแม่น้ำโขงนะครับผมที่เชียงคานโดยเฉพาะหน้าหนาวบรรยากาศในหลายอำเภอเนี่ยถือว่าเป็นบรรยากาศที่จะคล้ายๆภาคเหนือบ้านเรานะครับผมอันนี้สำหรับคนที่ชอบไปท่องเที่ยวนะครับผมอีกเรื่องนึงนะอาทิตย์ที่แล้วทางท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนและรัสเซียนะครับผมนะในวันที่17วันที่18ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะก็มีก็พูดถึงการไปเยี่ยมเยียนทางไปเยี่ยมทางรัสเซียซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสครบรอบ130ปีนะครับนะประสบความสำเร็จในการเยือนรัสเซียนะฮะเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษอยู่ที่เมืองคาซานคาซานก็จะอยู่ห่างจากมอสโกมาทางทิศตะวันออกมาทางบ้านเรานี่แหละนะครับเป็นหลายร้อยกิโลนะฮะซึ่งเป้าหมายที่สำคัญโดยบรรลุเป้าหมายที่สำคัญก็คือมีการร่วมรับรองปฏิญญาขออภัยฮะปฏิญญาคาซานนะและมีการพบปะหารือกับผู้นำประเทศต่างๆมีการผลักดันความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องก๊าซเรื่องปุ๋ยนะรวมไปถึงการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและยูเรเซียนะครับผมซึ่งการเยือนรัสเซียในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยเราในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาสำคัญและเพื่อเป็นการตอกย้ำสถานะของไทยนะในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงอาเซียนนะครับผมพร้อมกับเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนพลังงานเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารซึ่งอันนี้ก็จะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะช่วงนี้บ้านเราก็ถือว่าน่าฤดูการเพาะปลูกแล้วปุ๋ยบางคนก็ว่าขาดบางคนก็ว่าพอนะครับผมมันราคาจะแพงหรือเปล่า
0: ปรับราคาขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นตั้งแต่ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบที่ตะวันออกกลางนะคะ
1: ค
0: แต่ล่าสุดก็เห็นว่าจะมีการปรับลดราคาลงเป็นบางส่วนแล้วบ้างแล้วแหละนะคะ
1: แต่ถ้าลดราคาเยอะเกินอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮ
0: ะ
1: โดยเฉพาะซื้อออนไลน์
0: หร
1: ือ
0: เปล่า
1: อันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับพี่น้องเกษตรกร
0: พี่น้องเกษตรกรดูด้วยนะคะดูแหล่งที่มาแล้วก็ดูในเรื่องของคุณภาพว่าได้มาตรฐานหรือไม่นะคะ
1: ซึ่งสมมติถ้าเราได้ของปลอมมาคุณภาพหนึ่งคุณของปลอมคุณภาพไม่ดีอยู่แล้วเมื่อคุณภาพไม่ดีเราไปใส่ให้พืชผลของเราไม้พืชไม่อะไรของเราก็ตามผลผลิตที่มันจะได้แทนที่จะได้ดีอดีตไม่ดีมันอาจจะเสียไปด้วยซ้ำนะครับผมราคาถูกผิดปกติถูกแบบผิดปกติไม่ใช่ถูกแล้วดีนะถูกแล้วผิดปกติอันนี้ต้องดูดีๆนะครับผมดูดีๆนะครับผมและระมัดระวังเรื่องการซื้อทางออนไลน์ไปที่ร้านไปจำร้านที่อยู่ในตลาดร้านค้าใหญ่ๆหน่อยนะครับผมนะ
0: เอาเป็นว่าไปจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะเป็นร้านค้าที่เชื่อถือได้พี่น้องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาดูสถานการณ
1: ์ไ
0: ทยกัมพูชาบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC ท่านก็ได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการณ์ลงวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะคะได้กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชานะคะท่านก็บอกว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่าในกรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว
1: ้
0: เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้
1: า
0: บริเวณโอสมิทนั้นนะคะปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าว ่าวหาดังกล่าวได้นะคะทางนี้ไทยยังคงยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาแล้วก็ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการโต้ตอบผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมนะคะส
1: ่
0: วนการก่อสร้างรั้วหรือสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนขณะนี้นะคะสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ตามปกติในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนหรือว่าสร้างความเปรียบอาจสร้างความได้เปรีย
1: บ
0: ในดินแดนแต่อย่างใดนะคะท่านก็บอกว่าฝ่ายไทยเองเนี่ยยังยึดตามหลักนะคะที่เราได้ลงนามร่วมกันเมื่อ27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของฝ่ายไทยก็อยู่ในการในพื้นที่ในเขตแดนของไทยเท่านั้น
1: จะขุดจะสร้างอะไรก็ทำลงไปแต่ขออยู่ในเขตแดนของนั้นๆไม่ใช่พื้นที่พิพาทแบบพื้นที่อาจจะเป็นโนแมนส์แลนด์อะไรก็ว่าไปนะในพื้นที่พิพาทอันนี้ต้องเอาไว้ก่อนแต่ว่าพื้นที่ของตัวเองจริงๆตัวนั้นอาจจะขุดจะสร้างอันนั้นอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงก็ว่ากันไปนะครับนะอันนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน
0: แล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงในกรณีที่นะคะมีหลายคนกังวลว่าเอ๊ะตอนนี้นะคะทางกัมพูชามีการเอาร
1: ถถัง
0: มีรถถังเข้ามากำลังเข้ามานะคะซึ่งทางฝ่ายไทยเองท่านก็ยืนยันว่าการปฏิบัติการทางทหารบางสิ่งบางอย่างไทยเราอาจจะไม่ได้เผยแพร่ข่าวเนื่องจากว่า
1: พูดได้ไม่หมด
0: เนื่องจากว่ามันจะเป็นความลับทางราชการบ้างเป็นความมั่นคงบ้างอันนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องวิตกกังวลนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการเท่านั้นอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลว่าไทยไม่ทำอะไรไทยนิ่งนอนใจอันนี้ไม่มีแน่นอนว่า
1: ไทย
0: ของเรานี่นะคะตรวจตราตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: แต่บางอย่างมันพูดไม่ได้แต่เรารู้ความเคลื่อนไหวนะไปที่เย็นนี้น้องหลัง
0: เย็นนี้เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่5โมง
1: ประมาณ
0: 5โมงเป็นต้นไปหรือว่าตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วนะคะสำหรับ
1: แดดร่มลมตก
0: ตอนนี้ไปช็อปกันได้เลยนะคะสินค้าจะเป็นโอท็อปสินค้าก
1: ับ
0: พ่วงกับข้าวอะไรมากมายนี่เรามีทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะคะที่ตลาดหิมอ่างอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสารกลางเรานะคะสังเกตเห็นหอแคนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านนายกเหล่ากาชาดท่านหัวหน้าส่วนต่างๆท่านบอกว่าเมื่อมาช็อปแล้วเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนสุขภาพดีด้วยก
1: ็
0: เลยมีการออกกำลังกายพี่น้องคะเป็นการเต้นแอโรบิกแดนซ์ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละจันทร์เนี่ยก็จะมีครูพาเต้นนะจะ
1: มีครูพาเต้นอยู่บนเวที
0: จะเป็นที่แบบว่าตอนนี้นะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากครูตาลแล้วก็ทีม 2B number 1 น้องๆ 2B number 1 ของพนาเนี่ยเป็นแดนเซอร์สายที่เขาได้รับรางวัลระดับประเทศ
1: ร่วมเต้นด้วย
0: เขาจะมาพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแดนเซอร์สายกัน
1: จะโยกซ้ายจะโยกขวาจะอะไรก็ว่าไป
0: ใช่นะคะห้ามพลาดนะคะวันนี้ไปกันได้เลยตั้งแต่ประมาณ 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับเต้นแอโรบิกนะคะ
1: อาจจะรอแดดร่มลมตกหน่อยนะบางทีแดดร้อนเกินก็ไม่เหมาะกับการออกกำลังกายนะครับผมเอ้ากำลังเป็นกระแสเลยช่วงนี้
0: เรื่องของทุเรียนนะคะพี่นุก็ชอบตัวเราเองก็ชอบ
1: เพิ่งได้กินผมเพิ่งได้กิน
0: คุณผู้ชมหลายท่านก็ชอบนะคะ
1: เพิ่งได้กิน
0: หลายคนจะบอกอุ้ยภูเขาไฟเอ่ยน้ำแร่เอ่ยแล้วก็ของจันทบุรีเอ่ยเอามาเยอะแยะมากมาย
1: แต่อีสานมันเราก็เยอะหลายที
0: ่อำนาจของเราก็มีบางคนบอกว่าอยู่ชานุมานไหมชานุมานก็มีแต่ว่านี่นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองใกล้มากๆใกล้สปท.มากๆ
1: ไม่ถึง10กิโล
0: ซึ่งนะคะทีมข่าวของเราพี่พงศรี
1: พี่พิสิทธิ์
0: นะคะไปลงพื้นที่นะคะ
1: ค
0: ไปดูบอกว่าปักหมุดได้เลยป
1: ัก
0: หมุดทุเรียนคำโจกนะคะปลายเดือนมิถุนายนนี้พร้อมเปิดให้ลิ้มรสหอมหวานกรอบเนื้อละมุนค่ะเนื้อละมุนสีเนื้อละมุนนะคะที่อำนาจเจริญนะคะก็มีทุเรียนเหมือนกันอยู่ที่สวนคุณวิชิตพิมหารบ้านโพศิลาหมู่14ตำบลโนนโพอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญของเรานี่เองนะคะจริงๆมีคลิปแต่อยากให้เข้าไปดูคลิปได้ที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
1: คุณพี่เจ้าของสวน
0: ใหม่ของสปท.เราฝากเข้าไปดูตรงนั้นด้วย
1: คุณพี่เจ้าของสวนก็บอกว่าคุณพี่วิชิตเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ170บาท
0: อยู่ที่ประมาณนี้หรืออา
1: จจะถูกลงหรือว่าจะขึ้น
0: กับราคาตลาดด้วยแ
1: ต่อันนี้ที่สอบถามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแกบอกว่า170บาทประมาณโดยประมาณนะ
0: ซึ่งแกปลูกมาเนี่ยหลายปีแล้ว
1: หลายปีแล้ว
0: น่าจะ8ปีแล้ว
1: 7 8ปี
0: แล้วก็แกตัดขายมาปีนี้เป็นปี ที่3แล้ว
1: ปีที่3แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งปีนี้ปีแรกนะ สวนทุเรียนคำจูกนะจากสวนคุณพี่วิชิต
0: ปักหมุดไปได้เลยนะคะที่บ้านโพศิลา
1: โพศิลาไปไม่ถูกเดี๋ยวมาสวทก่อนแล้วกัน
0: เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มได้นะคะที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ
1: ไปที่เตือนไฟไซเบอร์ครับผมช่วงนี้เตือนไฟไซเบอร์เขาบอกว่าระวังโดนหลอกเพราะความสงสารสงสารเพราะเหตุใดไปดูกันครับ
2: ทุกคนโกงออนไลน์รู้ทันภัยชุดปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร
3: ์เราทุกคนนะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะนั่นก็อาจจะเป็นช่องว่างครับให้กับมิจฉาชีพมาหลอกลวงเราได้โดยใช้ความสงสารตรงนี้นะครับ ถ้าสงสารผมนะฮะช่วยโอนตังค์มาให้ผมหน่อยครับผมไม่ไหวแล้วถ้าเราเห็นคนป่วยอย่าพึ่งสงสารอย่าพึ่งรีบโอนเงินนะครับเพราะในปัจจุบันนะฮะมิจฉาชีพอาจจะแกล้งทำเป็นภาพขึ้นว่าเราป่วยนะครับเป็นโรคร้ายแรงต่างๆนะครับตอนนี้ไม่มีเงินรักษาแล้วช่วยโอนตังค์มาให้หน่อยโอนตังค์มาเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่แหละครับคือจุดที่คนร้ายจะใช้เพื่อให้คุณเนี่ยเกิดความสงสารแล้วก็โอนเงินให้พอโอนเงินครับเงินนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ไปสู่คนที่ป่วยจริงๆนะเพราะคนป่วยอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงและคนป่วยอาจจะไม่ได้รับเงินเพราะเอารูปคนป่วยมาแอบอ้างนะครับและข้อที่2ครับให้มีสติก่อนนะครับเพราะว่าคนร้ายนะครับมักจะใช้ความสงสารเพื่อหลอกลวงพี่น้องประชาชนครับและอีกอย่างนึงครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ถ้าเรากำลังป่วยครับเราก็อาจจะไปหายากินในปัจจุบันอาจจะพบข่าวปลอมต่างๆหรือโฆษณาที่เกินจริงหลอกขายยาซึ่งอาจจะไม่มีอย.ดังนั้นให้ระวังไว้ให้ดีด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดี จากตำรวจไซเบอร์ครับ
1: ครับผมขอบคุณคลิปดีจากทางตำรวจไซเบอร์นะฮะยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องมิจฉาชีพถ้าท่านโดนหลอกไปแล้วโทรสายด่วน AOC นะครับผม1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมหรือว่าแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.thครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปที่ช่วงท้ายของรายการนะคะในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัด
1: ครับผม
4: รวมมือมัดกันน้ำมันที่มีก็จะพอใช้ช่วยกัน
5: รัดเข็มขัดประหยัดพลังงาน plus
4: น้ำพอดี
0: เรื่องของพลังงานไม่แน่ไม่นอนนะคะมีขึ้นมีลงในเรื่องของราคาทั้งในเรื่องของน้ำมันก๊าซธรรมชาติ ะคะเรื่องนี้ในช่วงนี้เราก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ช่วยกันลดการเดินทางประหยัดได้มากกว่าที่คิดค่ะ
1: ลดแบบไหนประหยัดแบบไหน
0: ใช่นะคะอย่างแรกเลยค่ะเดินในระยะเวล
1: า
0: ในระยะทางใกล้ๆ
1: 100-200เมตร
0: ใช่เดินได้สุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ใช้จักรยานสำหรับเส้นทางที่
1: สะดวก
0: แล
1: ้
0: วก็ใช้ขนส่งสาธารณะก็คือรถโดยสารนะคะลดการใช้พลังงานต่อคนด้วยช่วยกันไปแบบว่าคาฟู
1: คาฟู
0: เดียวกันไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็อีกเรื่องนึง
1: แล้วต้องวางแผนด้วย
0: ใช่วางแผนการเดินทางนะคะแล้วคราวนี้พอเราลดในเรื่องของการเดินทางแล้วมาดูเรื่องของการดูแลรักษากันบ้าง
1: ครับผม
0: แอร์ที่บ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถที่จะดูแลแล้วก็ซ่อมบำรุงตามระยะเวลา
1: เช็คบำรุงแบบไหนบ้าง
0: แม้แต่รถยนต์ของเราก็สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบตามระยะเวลาเขาบอกว่านะคะถ้าเราดูแลนะคะดูแลแค่นิดเดียวแต่ว่าเราจะประหยัดได้อีกนานๆเลยล้างแอร์สม่ำเสมอนะคะเย็นเร็วใช้ไฟน้อยลงตรวจสอบลมยางรถยนต์ช่วยประหยัดน้ำมันแล้วก็เช็ดโคมไฟพี่นุ้ยเคยเช็ดไหมโคมไฟหลอดไฟนะคะ
1: ถอดมาเช็ด
0: ใช่ยิ่ง LED ทุกวันนี้นะคะเขาก็จะมีอายุการใช้งานแล้วก็เช็ดให้มันฝุ่นฝนต่างๆนะคะคราบขม่าต่างๆนะคะแล้วก็ซ่อมก๊อกน้ำที่รั่วนะคะบางทีก๊อกน้ำเราไปหยดเราก็ไม่ได้ดูแลไงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรานะคะเปลี่ยนนะคะใช้ก๊อกน้ำที่
1: เขาแบบไม่หยดปิดสนิท
0: เขาเลยนะที่ไม่เป็นสนิม
1: มากอันนี้ก็จะช่วยได้
0: นะคะแล้วก็จัดระเบียบของในตู้เย็นอันไหนที่แช่นานๆของที่มันเก่าๆไปแล้วก็เอาออก
1: แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่เยอะ
0: ใช่นะคะตรวจสอบปลั๊กไฟแล้วก็สายไฟในการใช้งานต่างๆยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ตรวจสอบให้ดีด้วยกันละกันเรื่องง่ายๆแค่นี้นะคะ
1: ครับผมดูแลแค่นี้นะดูแลเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและป้องกันปัญหาใหญ่ในอนาคตได้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆอาจจะผุพังนะแต่ว่าถ้าเราบำรุงรักษาดูแลดีๆก็จะมีอายุยืนยาวนะครับผม
0: ใช่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะวันพรุ่งนี้ส่งต่อให้กับทางสวท101
1: นะครับผม
0: ในช่วงหน้าติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้กับสวทยะลานนะคะวันนี้ดิฉันจุตินัทจรุทินค่ะ
1: ผมอนุชาประลงดำฮะ
0: พร้อมทีมงานสวทอำนาจเจริญลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสนองรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับรายการที่จะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินครับผู้ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์งานศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดยะลาภาพปลังงิงคืองานศิลปาชีพที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการศิลปาชีพที่ช่วยสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทรงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและการฝึกอาชีพแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่กำเนิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มดำเนินงานครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาสในบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อราวพุทธศักราช2516ถึง2518เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ราษฎรในท้องถิ่นและต่อมาได้ขยายพื้นที่ดำเนินการเป็นศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพในโครงการพระราชดำริอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาสปัตตานีและจังหวัดยะลาด้วยงานหัตถกรรมและงานหัตถศิลป์ของศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์อาชีพที่โดดเด่นอาทิจังหวัดปัตตานีมีงานผ้าบาติกปัตตานีที่เขียนลวดลายด้วยมือสร้างเอกลักษณ์ของปัตตานีงานเครื่องปั้นเซรามิกงานแกะสลักไม้ที่สวยงามพัฒนาจากการฝึกอาชีพของราษฎรที่สนใจจังหวัดยะลาโดดเด่นด้านการพัฒนาผ้าเช่นผ้าปลางิงและผ้าบาติกลวดลายร่วมสมัยโดยช่างฝีมือในท้องถิ่นงานจักษานและงานหัตถกรรมพื้นบ้านผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเช่นหวายไม้ไผ่และกะลามะพร้าวจังหวัดนราธิวาสมีชื่อเสียงด้านงานศิลปกรรมเช่นงานเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตูที่ทุกชิ้นจะมีผลงานการวาดลวดลายที่งดงามลงบนผลิตภัณฑ์โดยช่างฝีมือในนราธิวาสที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนลวดลายอันวิจิตรงานผ้าบาติกและงานปักผ้าที่ละเอียดสวยงามราวภาพวาดและงานจักสานย่านลิเผาอันเรื่องชื่อตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เป็นเพียงการสร้างอาชีพเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างความหวังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและทำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยงานศิลปาชีพคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรให้มีรายได้พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานคือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนสนับสนุนและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยตลอดจนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเอาไว้เพราะทุกผืนผ้าทุกลวดลายและทุกชิ้นงานหัตถกรรมล้วนเป็นผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมอบโอกาสและความหวังแก่ประสบกรณิกร คนไทยทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านศิลปาชีพมาสืบสานต่อยอดเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะภูมิปัญญาแห่งชายแดนใต้จเจริญงอกงามและคงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน
1: นั่นคือเรื่องราวอันประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในช่วงนี้จะมาติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากันนะครับการเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้นที่พระองค์ได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีและยังเป็นภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบกรณิกรของจังหวัดยะลามาโดยตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบนิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อปีพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีแปลพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศในระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2519ในระหว่างนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดยะลาดังนี้วันที่8กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเปรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จทำการตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วยและทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ต่อมาเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวที่กองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและได้มีพระราชดำรัสให้ทำการขยายพื้นที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนออกไปอีกโดยให้กระทรวงการคลังจัดซื้อที่ดินราษฎรซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันเพิ่มอีกจำนวน118ไร่รวมทั้งสิ้น156ไร่วันที่17กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่สมาชิกและประสบนิกรในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อำเภอบันังสตาจังหวัดยะลาและเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2519ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในอำเภอเบตงและกองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มใจทุกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในการเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจของทุกๆพระองค์ในพื้นที่จังหวัดยะลาสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการทหารตำรวจ ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นที่เคารพยิ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระเมตตาที่ยังประทับอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวยะลาตราบเท่าทุกวันนี้
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่นะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงนะครับด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้จึงพระราชทานกำเนิดความตัวอย่างในโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับฟาร์มแห่งนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโรงเรียนชีวิตที่สร้างอาชีพความรู้และความหวังให้แก่ผู้คนในพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
3: กลางผืนป่าและขุนเขาแห่งอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งปัญหาความยากจนความไม่มั่นคงในชีวิตและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมแต่ในวันที่ผู้คนยังมองไม่เห็นความหวังยังมีพระราชฤทัยดวงหนึ่งที่ทรงเฝ้าห่วงใยประสบกรณิกรในพื้นที่ชายแดนใต้เสมอมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้จึงพระราชทานกำเนิดฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฟาร์มทานโตฟาร์มแห่งนี้มิได้เป็นเพียงพื้นที่เกษตรกรรมแต่คือโรงเรียนชีวิตที่สร้างทั้งอาชีพ

0: ลูกในอ้อมพระหฤทัยพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือรากฐานของการสร้างชีวิตที่มั่นคงและเมื่อประชาชนมีอาชีพมีอาหารมีรายได้ชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็งและสงบสุขฟาร์มทานโตจึงไม่ได้ปลูกเพียงพืชผลทางการเกษตรแต่กำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังลงในหัวใจของผู้คนให้พวกเขาได้ลุกขึ้นยืนด้วยตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีและมั่นคง
1: สิ่งที่พระองค์ท่านมองการไกลระยะยาวให้กับพื้นที่ของเราคือการสร้างแหล่งอาหารให้กับพื้นที่โดยที่เรียกว่าฟาร์มตัวอย่างนะครับชาวบ้านในพื้นที่มีแหล่งอาหารที่เข้าถึงราคาถูกนะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์ด้านโควิดเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นในตัวจังหวัดตัวเมืองชาวบ้านไม่สามารถเดินทางออกไปซื้ออาหารได้แต่ก็มีฟาร์มตัวอย่างที่เป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านเข้ามาบริโภคได้นะครับในด้านของด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพการสร้างรายได้สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านมองมาให้กับลูกๆของพระองค์ท่านก็คือการสร้างอาชีพการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนการสร้างรายได้ประจำวันการสร้างรายได้จากการทำกิจกรรมง่ายๆพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนในที่สูงสิ่งนี้พระองค์ท่านมองมาที่ประชาชนราษฎรในพื้นที่ตรงที่อาชีพด้านทางเลือกการที่มีฟาร์มตัวอย่างก็เป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางของแหล่งความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านไม่ได้มีความรู้การทำเห็ดนางฟ้าชาวบ้านไม่ได้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แต่สิ่งที่พระองค์ท่านสร้างขึ้นมาให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างทานโตทำให้ชาวบ้านมีอาชีพทางเลือกจากการเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การสร้างรายได้นะครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านให้กับพื้นที่อำเภอทานโตเราช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีแหล่งอาชีพมีแหล่งอาหารนะครับบนพื้นฐานของสังคมว่าพระหุวัฒนธรรมที่ถูกต้องสู่ฟาร์มยั่งยืนในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปครับ
2: ก็คือดีใจมากแต่ว่าทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าชาวบ้านของท่านคือท่านอยากให้ชาวบ้านของท่านอยู่ดีกินดีท่านมาสร้างความตัวอย่างไว้ตรงนี้แล้วก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักค่ะสามารถเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและก็เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนและก็ขยายความรู้ให้กับชาวบ้านใกล้เคียงในชุมชนสามารถมาหาความรู้จากบ้านป้าจี้ได้ป้าจี้ก็คือผลิตเป็นผักยกแคร่แล้วก็เป็นมะเขือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะผักคือสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองแต่ละวันนะคะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เมื่อสร้างรายได้กับตัวเองคือคนในครอบครัวแล้วก็เป็นแหล่งผลิตอาหารเนี่ยคืออย่างน้อยคือบริโภคในครัวเรือนโดยที่ว่ารายจ่ายเราลดลงอะค่ะรายได้เพิ่มขึ้น
0: จากพระเมตตาสู่ผืนดินแห่งโอกาสจากความห่วงใยสู่ชีวิตใหม่ของราษฎรฟาร์มตัวอย่างทานโตคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปลี่ยนความทุกข์ยากให้กลายเป็นความหวังของประชาชนชายแดนใต้
3: ในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับจะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยนายสรศิลป์ไตรจักรภพประธานกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยได้ร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยนางเพ็ญประภาไตรจักรภพเลขาธิการมูลนิธิสีเทพไทยคณะกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริษัทสีเทพไทยเข้าร่วมพิธีครับเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมโดยคณะผู้บริหารมูลนิธิสีเทพไทยและกลุ่มบริษัทสีเทพไทยต่างสำนึกในพระเมตตาธรรมของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระวรกายและเสียสละเพื่อดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรชาวไทยด้วยความรักและความห่วงใยตลอดพระชนชีพครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และมูลนิธิสีเทพไทยจะได้สืบสานพระราชปณิธานในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานสืบไปนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการ

ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมอมรันแมหะลาท่านผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวโดยกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีอาทิสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรพร้อมสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทพร้อมเร่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งเข้มเตรียมพร้อมรับอุทกภัยฤดูฝนเน้นการแจ้งเตือนภัยถึงชุมชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่น้ำท่วม
5: นายธีรพัฒน์พัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตปเป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนมิถุนายนพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้การเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงานรวมถึงการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยที่นอกเหนือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานผ่านห้องปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ก่อนทำการแจ้งเตือนประชาชนแล้วขอให้ศูนย์ปภ.เขตประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งข้อมูลมายังปภ.เพื่อทำการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์และช่องทางอื่นๆให้รวดเร็วแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นเพื่อการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากเกิดสาธารณภัยที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนให้เจ้าหน้าที่รีบออกสนับสนุนพื้นที่โดยทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งพร้อมเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนิโยทวีความรุนแรงสูงคาดเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต้นเดือนกรกฎาคมนี้
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าในภาพรวมปรากฏการณ์เอลนิโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนระดับขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงวิกฤตที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานนันทภาแสงตุ้มรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้อย่างที่นำเรียนกันนะครับมาเจอกันรอบที่2เมื่อกี้เราเจอกันตอน 15:00 น.ไปแล้ว1รอบช่วงนี้ครับ 17:07 น.ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยใครมาตอนช่วงบ่าย3แล้วบ้างนะครับช่วงเย็นๆตอนนั้นเนี่ยก็แดดลมตกตอนนี้หลายคนบอกเลิกงานแล้วนะครับแป๊บเดียววันเวลาเดินทางรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นในรอบวันเช่นเดียวกันนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแบบนี้ครับ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับเป็นเวลาที่มาคุยข่าวกันว่าเหตุการณ์ต่างๆในรอบวันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับแล้วก็มี FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับมี AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 kHz และมีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนวันนี้รายงานตัวด้วยแน่นอนพอเป็นวันจันทร์วันแรกของการเริ่มต้นการทำงานแบบนี้เชื่อว่าก็มีหลายๆคนที่โอ้โหก็ยังแบบว่าติดลมอยู่จากวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยวันนี้วันเริ่มทำงานเหนื่อยไหมครับเชื่อว่าบางคนก็อาจจะมีความเหนื่อยนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวได้ฟังเพลงกันแล้วก็มีข้อมูลต่างๆด้วยนะครับรวมถึงข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันด้วยใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่ครับแนะนำมาที่เบอร์02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721ได้เลยแน่นอนครับนอกเหนือจากบอลแล้วนะครับที่ได้ติดตามกันในวันนี้ทีมงานของเราก็พร้อมหน้าเหมือนเดิมครับอยู่ด้วยกันหลังไมค์ของเราก็คึกคักเลยนะครับคุณหนึ่งภูชนิสาชูกลิ่นประสานงานครับส่วนคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็ดูแลในส่วนของเทคนิควันนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยที่ออกอากาศสดๆทางเพจ Facebook นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้แน่นอนเป็นวันจันทร์ครับจันทร์ที่22มิถุนายน2569ครับใครเข้ามาแล้ววันนี้ก็ทักทายมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุยข่าวกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่วันนี้โอ้โหถ้าใครตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีประชุมเรื่องของทั้งเศรษฐกิจกับกรอใช่ไหมครับช่วงเช้าแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่เลยของประเทศไทยของเราในห้วงเวลานี้ปราบอาชญากรรมออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์ครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วด้วยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ก็นำเรียนไปแล้วว่าท่านก็ไปที่จังหวัดเลยใช่ไหมครับในชั่วโมงที่แล้วเล่าให้ฟังแล้วด้วยเรื่องของผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับต้องบอกว่าโอ้โหคึกคักมากๆเลยเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อวันศุกร์ก็ได้ฟังท่านผอ.ของท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทางสำนักจังหวัดเลยก็ได้มาโฟนอินเข้าสายด้วยปรากฏว่าท่านบอกมาเสาร์อาทิตย์คุณบอลโอ้โหฟีดแบ็กดีมากๆนะครับมีหลายๆคนก็เดินทางมาเที่ยวนะครับเทศกาลผีตาโขนนี่แหละที่จังหวัดเลยคึกคักมากๆเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดงานด้วยแต่พอช่วงบ่ายวันนี้ครับอีกหนึ่งภารกิจนอกเหนือจากเศรษฐกิจการเงินการค้าระหว่างประเทศปราบอาชญากรรมออนไลน์ท่องเที่ยวนะครับที่ท่านไปจังหวัดเลยแล้วช่วงบ่ายวันนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องเลยเรื่องราวของบทบาทของสตรีครับล่าสุดสดๆร้อนๆเลยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับ22มิถุนายน2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ W Unity นะครับรวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาณอาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact นะครับที่เมืองทองธานีพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการมอบนโยบายนะครับสำคัญเลยทีเดียวเรื่องของ ทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนใจความสำคัญจับประเด็นเรื่องสำคัญ3เรื่องครับที่วันนี้ท่านได้บอกไว้ชู3กลยุทธ์เลยเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือการสนับสนุนสิทธิ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์เพื่อแบ่งเบาภาระให้ได้มากที่สุดอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ครับที่วันนี้ท่านได้มีการหยิบยกมาพูดเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับเรื่องของการออกแบบเมืองที่ปลอดภัยนะครับคำนึงถึงความแตกต่างและวิถีชีวิตของผู้คนแล้วก็เรื่องที่3ครับอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันป้องกันแล้วก็ยุติความรุนแรงในครอบครัวสร้างระบบคุ้มครองที่เข้มแข็งแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงความช่วยเหลือด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านระบุครับว่าการยกระดับบทบาทสตรีเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวท่านบอกว่าเชื่อครับเมื่อผู้หญิงมีโอกาสผู้หญิงก็จะใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาประเทศครับแล้วก็มีโอกาสในการใช้การพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันท่านบอกเลยนะครับว่าการพัฒนาบทบาทของสตรีไม่ใช่เรื่องของสตรีด้วยกันเท่านั้นครับแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งต้องการการสนับสนุนจากทุกคนในสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศของเราอย่างยั่งยืนยืนยันครับว่าจะนำผลจากการเวิร์กช็อปวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ครับเพื่อให้สตรีได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เดินหน้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจนะครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่วันนี้มาแล้วนะครับรายงานตัวกันเข้ามาบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วด้วยนะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงครับทักทายกันเข้ามาคุณอเนกพลิกไทยวันนี้มารอบบ่าย5โมงหรือว่าช่วงเย็นๆแบบนี้ช่วงบ่าย3ไหนใครได้ฟังอยู่ก็เพิ่มเติมมานะครับมีสติ๊กเกอร์มามีคุณชนนิกาครับมาแล้วช่วงที่2อ่ะอันนี้เจ้าประจำเลยทีเดียวขอบพระคุณมากเลยนะครับน้องแชมป์กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มีอีกหลายท่านพูดคุยกันนะครับทักทายหรือส่งกำลังใจผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย1เรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ก็มีการพูดถึงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องจากต้นชั่วโมงด้วยการเดินหน้าเรื่องของการปราบอาชญากรรมออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์ครับมาดูในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำเลยครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลนะครับเรื่องของความสำเร็จในการปราบอาชญากรรมทางออนไลน์ปราบสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องเรียนเลยว่าเกี่ยวเนื่องกันสามารถขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้นะครับแล้วก็เป็นการลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยวันนี้ครับ22 มิถุนายน 2569 พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวครับว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ2ศูนย์คุณผู้ฟังศูนย์แรกครับคือศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและมีศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นี่นะครับตรงนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆโดยมิจฉาชีพเนี่ยเขามักจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาหลอกพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้ครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการเดินหน้าคุณผู้ฟังในการปราบปรามนะครับด้วยการใช้กฎหมายที่ได้มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์หรือศูนย์ฉ้อโกงออนไลน์ครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา2568เขามีการทำงานกันแบบเรียลไทม์ด้วยคุณผู้ฟังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.ก็เข้ามามีบทบาทด้วยนะครับขอข้อมูลในการดำเนินการครับทั้งหมดเลยที่ผ่านมาครับเขาได้มีการรวบรวมบอกประสบผลสำเร็จครับด้วยการนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาติดตั้งติดตามและขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำและที่สำคัญได้มีการคืนความชอบธรรมให้กับประชาชนด้วยคุณผู้ฟังนอกจากนี้ครับเป็นการขยายผลในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมสิทธิ์ใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีเรื่องนี้น่าสนใจนะครับได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการนะครับเป็นการเปิดปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานครับได้มีการประสานกับหน่วยงานต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำด้วยคุณผู้ฟังครับบอกว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาอธิปไตยทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและก็ของประเทศไทยทั้งยังเป็นการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็จะใช้กฎหมายมาบังคับใช้ยืนยันครับว่านโยบายที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเต็มที่ก็ต้องได้รับความร่วมมือมีการแบ่งหน้าที่และก็ลงมือปฏิบัติซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งหมดทั้งมวลครับเป็นเรื่องสำคัญที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนายอนุทินชาญวีรกูลและก็ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ร่วมกันครับในการที่จะดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือปราบปรามสแกมเมอร์ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ตัดวงจรนอมินีนะครับเพราะว่าตัวเลขความเสียหายนี่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นแสนแสนล้านเลยทีเดียวนะครับที่มีการหลอกลวงออนไลน์กันทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ก็ต้องเดินหน้าในการจัดการเรื่องนี้กันนะครับอ่ะมาที่ข้อความกันสักหน่อยนึงคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่หลายคนนะครับคุณพยอมนาคน้อยมาแล้วมีคุณพิสมัยรายงานตัวมาอย่าลืมแชร์ด้วยบางคนก็แชร์ไปในกลุ่มต่างๆด้วยขอบพระคุณมากๆเลยมาดูเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ที่เรียกว่าหลายคนพูดถึงกันเรื่องของค่าไฟเกี่ยวข้องไหมครับกับชีวิตเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต้องบอกว่ามีกระแสข่าวก่อนเดี๋ยวเท้าความก่อนที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีการเก็บเงินค่าไฟสาธารณะเนี่ยมารวมกับค่าไฟของประชาชนโอ้หลายคนบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับหลายคนโอ้ทำไมค่าไฟมันแพงล่าสุดครับจากกรณีที่มีกระแสข่าวที่ผ่านมาบอกว่าได้มีการเก็บค่าไฟสาธารณะเนี่ยมารวมกับค่าไฟของประชาชนทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงกรณีนี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยย้ำเลยว่าควรแยกจ่ายตามหน่วยราชการอื่นเดินหน้าแยกบินเพื่อช่วยเหลือประชาชนอ๋ออันนี้สำคัญมากแล้ววันนี้เรื่องนี้ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวที่ผ่านมาบอกว่าได้มีการเก็บเงินค่าไฟสาธารณะมารวมกับค่าไฟของประชาชนโดยในขณะนี้ครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านบอกว่าขณะนี้มีแนวทางคุณผู้ฟังมีการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าไฟของประชาชนอันนี้สำคัญซึ่งหลายคนบอกโอ้ดีมากเลยคุณบอลเอามาดูเรื่องแรกก่อนแนวทางแรกก่อนเขาบอกว่าสัญญาAdder ชั่วนิรันดร์หรือที่เรียกกันว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2550ถึง2551โดยรัฐเนี่ยนะครับใช้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มนะครับ Adder ในราคาสูงเพื่อจูงใจในภาคเอกชนซึ่งก็มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระของประชาชนเนื่องจากสัญญาดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟได้ในราคาสูงประเด็นที่สองครับค่าไฟของประชาชนที่มีบินค่าไฟจากสาธารณะมารวมอยู่โดยที่ประชาชนไม่ได้รับทราบนี่นะครับแล้วก็ประเด็นที่สามครับบอกอัตรารับซื้อไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายให้กับภาคเอกชนยกตัวอย่างเช่นนะครับการดำเนินการจัดทำ Data Center ส่วนตัวท่านเอกนัทบอกว่าคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยในอัตราคืออัตราค่าไฟไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกนะครับดังนั้นในประเด็นเรื่องค่าไฟทางหลวงและทางหลวงชนบทจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องเร่งชำระอย่างเร็วที่สุดเพราะการกระทำดังกล่าวท่านบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนี่ท่านเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะครับมาดูอีกส่วนนึงครับที่ก็ต้องบอกว่ามีการพูดถึงประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวการบวกเพิ่มค่าไฟในเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังนักข่าวถามนายเอกนัทยอมรับครับว่ามีเคยมีนะครับลักษณะการเก็บลักษณะนี้มาแล้วเนี่ย10ปีซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยควรมองว่ามีการติดมิเตอร์เพื่อแยกบัญชีออกมาเพื่อที่จะทำให้เห็นได้ชัดว่าค่าไฟของทางหลวงเนี่ยมีราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้หน่วยงานราชการผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงสามารถดำเนินการนะครับจ่ายค่าไฟทางหลวงได้เหมือนกับหน่วยราชการโดยทั่วไปแล้วก็สามารถแยกส่วนดังกล่าวออกมาได้ส่วนตัวครับท่านเชื่อว่าค่าไฟสำหรับประชาชนตรงนี้ก็จะถูกลงนี่แต่อย่างไรก็ดีครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยืนยันครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับพูดให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องรู้และก็เป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ขณะนี้บอกตนกำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนดังกล่าวเนี่ยแยกออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้นะครับได้รู้ว่าค่าไฟที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่นี่นะฮะโดยที่ไม่ต้องหลบหูหลบตาประชาชนท่านย้ำว่าก็จะเร่งดำเนินการเรื่องนี้ทันทีนะครับนี่ก็เป็นประเด็นจากสวทของเราก็ได้มีการโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับเรื่องของจ่อแยกบินค่าไฟถนนออกจากบินค่าไฟของประชาชนนั่นเองครับนี่คือจากเพจของสวทของเราเลยนะฮะได้มีการโพสต์เอาไว้ก็เป็นประโยชน์ครับกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่นะครับแน่นอนว่าทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับจากเสาให้ก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ้ดีมากเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าทำให้ค่าไฟถูกลงค่าครองชีพต่างๆถูกลงแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าข่าวของต่างๆให้มันลดลงอะเนาะเราก็จะได้มีเงินเหลือเอาว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามแล้วก็ทยอยส่งเข้ามาด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ฟังไปติดตามความคืบหน้าหรือเป็นความก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานับมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้คุณผู้ฟังมีก็เดือนมิถุนาแล้วใช่ไหมถ้าย้อนกลับไปนะครับจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยเขาได้มีการสรุปเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยคุณผู้ฟังคิดว่า5เดือนแรกนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาเอา5เดือนแรกก่อนของปี2569ตัวเลขนะต่างชาติที่หอบเงินลงทุนมาลงทุนปักหมุดในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 1.5 แสนล้านบาทคุณผู้ฟังเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับโดยล่าสุดครับกระทรวงพาณิชย์เผยข่าวดีครับบอกเศรษฐกิจไทย5เดือนที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตมากๆทุกที่ทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีล่าสุดครับตั้งแต่มกราคมจนถึงพฤษภาคมครับประเทศไทยต้องบอกว่าเนื้อหอมมากๆเลยนะครับมีการดึงดูดชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นนักลงทุนเนี่ยมีการลงทุนในประเทศไทยรวมแล้วเนี่ยประมาณสัก528รายคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนสูงนะครับถึง 153,558 ล้านบาทเอาง่ายๆว่าประมาณ 150,000 ล้านบาท5เดือนนะย้ำนะครับว่า5เดือนที่ผ่านมานี่ตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ150,000ล้านนะครับที่เขามาลงทุนในประเทศไทยต้องบอกว่าตัวเลขตรงนี้ครับคุณผู้ฟังพุ่งขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 64,615 ล้านบาทตรงนี้เขามีการเปรียบเทียบเป็นสถิติเขาบอกว่าโตขึ้น กว่า 73% เหตุผลคือเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและก็ที่สำคัญเขาบอกมีการสร้างงานให้กับคนไทยนะครับมากกว่า 3,788 ตำแหน่งด้วยจะสังเกตเห็นว่าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจตอนนี้เติบโตมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับการค้าการขายการลงทุนต่างๆทุกภาคส่วนทุกคนก็แฮปปี้มากๆมาดูตัวเลขกันหน่อยเขามีการวัดเป็นตัวเลขแล้วก็ยืนยันกันอย่างชัดเจนบอก5ประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดคุณผู้ฟังคิดว่าประเทศไหนมีให้ได้ตอบกันเดี๋ยวเว้นนิดนึงให้คุณผู้ฟังได้ตอบมาคิดว่าประเทศไหนที่ลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดโอ้มีหลายคนก็ตอบมาในเพจ Facebook ของเราไล่ๆไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับมาดูที่เยอะที่สุดก่อนเยอะที่สุดเลยนะครับคือสิงคโปร์ครับนี่ครองแชมป์มูลค่าเงินลงทุนสูงสุดสิงคโปร์นะครับ 36,529 ล้านบาทก็เน้นทำธุรกิจค้าส่งสินค้าครับเช่นน้ำยาฟอกไตชิ้นส่วนรถยนต์แบตเตอรี่สำหรับทำยานพาหนะ Data Center นะครับธุรกิจโลจิสติกแล้วก็มีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้านะครับตามต่อมาด้วยจีนครับลงทุนนะครับกว่า 30,023 ล้านบาทธุรกิจเน้นนะครับทั้งเครื่องประดับที่ทำจากเงินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปกรณ์ส่องสว่างอย่างเงี้ยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอย่างเงี้ยเราก็แปลกดีเหมือนกันนะครับมีสายสวนบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจนี่ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าเช่นท่อเหล็กชิ้นส่วนโลหะหรือว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ก็เขาก็นำมาทำงานกันแล้วก็โอ้โหเรียกว่าลงทุนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวต่อมาสิงคโปร์ไปแล้วจีนไปแล้วญี่ปุ่นลงทุนนะฮะประมาณตัวเลขนะครับ 27,260 ล้านบาทเน้นธุรกิจทางวิศวกรรมครับแล้วก็ทางเทคนิคมีการตรวจวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นแผงวงจรเครื่องจักรธุรกิจบริการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้านี่นะครับธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าขณะที่ฮ่องกงครับฮ่องกงก็เยอะเหมือนกันคุณผู้ฟังลงทุน 9,295 ล้านบาทยกตัวอย่างธุรกิจครับทางวิศวกรรมเทคนิคเช่นการให้บริการติดตั้งการให้คำปรึกษามีคำแนะนำเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการตั้งค่าการบำรุงรักษาและก็การซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาโอ้อันนี้ก็เยอะเข้ามาลงทุนนะครับ87รายลงทุนกว่า 5,982 ล้านบาทยกตัวอย่างธุรกิจก็เป็นธุรกิจทางบริการวิศวกรรมนะครับธุรกิจโฆษณามีเรื่องของธุรกิจออกแบบจัดหาติดตั้งบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่า5เดือนที่ผ่านมาของปี2569ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ก็ยังคงเป็นทำเลทองครับที่ต่างชาติก็หอบเงินลงทุนเข้ามาลงทุนสูงเลยทีเดียวนะครับมากมายนะก็ถือว่าเป็นข่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะครับขอบคุณจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยด้วยนะครับที่มีการลงเอาไว้และทางกรมประชาสัมพันธ์ก็นำมาแชร์ให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลนะครับที่ต่างชาตินะหอบเงินลงทุนมาปักหมุดในประเทศไทยนะครับโอ้ต้องบอกว่ากว่า 150,000 ล้านบาทสิงคโปร์ครองแชมป์ลงทุนสูงสุดเลยนะครับอ่ะตรงนี้เราพักเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่ดีก่อนจากทางสถานีก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้าน ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: จับประเด็น VIP
8: กลับมาติดตามกันครับในช่วงเวลาของ17:35ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเลยที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีข้อความส่งมามากมายเลยเรื่องของการดูแลผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็จะเห็นว่าท่านเดินหน้าในทุกภารกิจเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญจากสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่การเดินหน้าในการที่จะดำเนินการนะครับฟ้องร้องกับแพลตฟอร์มดังเลยทีเดียวนะครับเรื่องของสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภควันนี้ได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วต้อนรับคุณสารีอ๋องสมหวังครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ท่านให้เกียรติกับสวทของเราเรื่องสำคัญครับกับการเดินหน้าฟ้อง Facebook นี่แหละที่เรารู้จักกันหรือว่าแพลตฟอร์มดังเลยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอย่างไรครับท่านครับ
9: ก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่าจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่ปัญหากรณีที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงคืออย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะซื้อของแล้วไม่ได้ของหรือว่าเราเข้าไปฟีดก็เลื่อนดูข่าวดูอะไรปกติเนี่ยแล้วมันก็อาจจะมีชวนให้ไปลงทุนแต่ปรากฏว่าคนที่ชวนลงทุนก็อาจจะเป็นคนที่ถูกหลอกหรือปลอมมาอย่างเช่นอาจจะเป็นเจ้าของเจ้าสัวเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายแล้วก็ชวนไปเรียนซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นโฆษณาที่หลอกลวงนะฮะแล้วก็เป็นเฟิร์สเทียร์ที่นำให้ผู้บริโภคเนี่ยไปสู่การลงทุนที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้มีการลงทุนจริงแต่เป็นการหลอกลวงหรือเป็นส แกรมแอดต่างๆที่มาถึงตัวผู้บริโภคเองนะคะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆจนกระทั่งสภาเองเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเราได้ยื่นจดหมายไปที่บริษัทเมตาที่อเมริกาว่าขอให้เยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคตอนนั้นก็ประมาณสัก87ล้านนะฮะ
8: โอ้เยอะมากตัวเลข
9: ครับพฤศจิกายน2567แต่ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้รับคำตอบก็ยื่นไปใหม่ตอนมกราคม2568แล้วก็พร้อมยื่นข้อเสนอในทางนโยบายไปด้วยใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะว่าขอให้เขาจัดการ4เรื่อง
8: เรื่องอะไรบ้าง
9: ซึ่งเรื่องแรกเนี่ยก็คือว่าขอให้เขามาขึ้นทะเบียนมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยว่าเป็นเรียกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มคือเราก็ทราบดีว่าแน่นอน Facebook เนี่ยมาขึ้นทะเบียนเป็น Global Social Network แต่ว่าเขาไม่ได้เป็น Global Social Network อย่างเดียว Facebook เนี่ยก็เป็นพื้นที่ขายของบนเพจบน Facebook ทั้งหลายนะฮะ
8: ครับ
9: หรือว่าแม้กระทั่ง e-marketplace ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นปัญหาของผู้บริโภคที่ถูกหลอกหรือว่าถูกโกงจากเพจหรือจาก Facebook นะฮะแต่ว่าเขาก็ตอบมาว่าเขาเป็นพื้นที่กลางให้คนมาค้นหานะคะแต่ว่าทุกคนก็ทราบดีนะฮะว่า Facebook เนี่ยมีรายได้จากการโฆษณาในประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ10ของโลกแล้วอยู่ในระดับเป็นหมื่นล้านนะฮะแล้วเราเนี่ยมีผู้ใช้ Facebook ทั้งหมด51ล้านบัญชีในประเทศไทย
8: ค่
9: ะแล้วก็นอกจากในส่วนนี้เนี่ยเขาก็ตอบมาว่าเขาเป็นพื้นที่กลางเหมือนเดิมนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือให้มาขึ้นทะเบียนบริษัทในประเทศไทยที่สามารถมีความรับผิดเนื่องจากพรบ.จดแจ้งเนี่ยให้แพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยต้องมีกลไกดูแลความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นเวลาผู้บริโภคถูกหลอกเราก็ต้องทำหนังสือไปที่อเมริกาถูกไหมฮะเพราะ Facebook Thailand ก็มีหน้าที่หาโฆษณาอย่างเดียวและตัว Point of Contact ซึ่งเป็น Trinity Giving เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นทำรัฐกิจสัมพันธ์นะคะเพราะนั้นตัวนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแทนที่ประสานงานกับหน่วยงานรัฐเพราะนั้นเราก็อยากเห็นว่าเขามาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเพื่อให้มีความรับผิดตามกฎหมายในประเทศไทยนะฮะ
8: ครับ
9: ซึ่งเขาก็อ้างว่าเขามีTrinity Giving Solution จำกัดเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวแทนในประเทศไทยส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้ขึ้นทะเบียนคนที่ขายคือเราไม่ได้มีปัญหาว่าคุณจะขายอะไรแต่ว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนขายของเพราะถ้าเกิดความเสียหายกับผู้บริโภคเนี่ยเขาสามารถที่จะเยียวยาความเสียหายได้ค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าเขาต้องเรียกว่าทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลด้วยหลายอย่างเช่นเล่นยกตัวอย่างว่าเป็นไปได้ยังไงที่ผู้ร้องเรามีบางคนนะฮะบอกว่าโดยเฉพาะสแกมโรมานซ์เนี่ยเขารู้ได้ไงว่าเราไปวัดไหนถูกไหมฮะ
8: ใช่เขาจะรู้รายละเอียดถี่ยิบของเรา
9: เขารู้รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเราหมดเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อมูลส่วนตัวมันไม่ได้เป็นความลับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นประเด็นหลักๆที่สภาองค์กรผู้บริโภคก็เห็นว่าทิศทางเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นแล้วคนก็ยังถูกโฆษณาที่หลอกลวงเนี่
8: ย
9: ทำให้เกิดความเสียหายอยู่ค่ะ
8: คร
9: ับ ก็หลายพันรายเลยล่าสุดตัวเลขที่ของFacebook อย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณ 4,000 กว่ารายค่ะ
8: โอ้อันนี
9: ้ตั้งแต่ต้นนะฮะ
8: ตั้งแต่ต้นเลยอันนี้ก็คือแบ็คกราวด์กว้างก่อนที่มีการพูดคุยกันมาแล้วด้วยหลักบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าทางสภาผู้บริโภคครับมีการเตรียมตัวอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับอย่างไรบ้างในการเตรียมตัวในครั้งนี้และพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมอะไรบ้างครับตรงนี้
9: ก็ขณะนี้เราฟ้องกลุ่มแรกนะฮะเป็น10คดีนะฮะ10คดีของผู้บริโภคนะฮะก็ฟ้องจริงๆก็ต้องเรียนว่าฟ้อง Facebook เป็นจำเลยที่1แล้วก็ฟ้อง LINE เป็นจำเลยที่2นะฮะก็ต้องถือว่าเป็น second tier แล้วก็แอปพลิเคชันทั้ง iOS คือของ Apple แล้วก็ของ Play Store นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริโภคที่เกิดความเสียหายเนี่ยก็ไป โหลดแอปพลิเคชันจากทั้งสองอันนี้แล้วปรากฏว่าแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันปลอมค่ะเป็นชื่อแอปพลิเคชันเช่นเดียวกับในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่ากลายเป็นแอปพลิเคชันปลอมซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยให้ผู้บริโภคนอกนั้นก็เป็นแบงก์ต้นทางแบงก์ปลายทางต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มแรกแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเราก็ได้เอารายชื่อผู้เสียหายที่ไม่ได้ฟ้องคดีไปให้กับแอดด้าด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้แอดด้าเนี่ยช่วยเรียก Facebook มาเยียวยาความเสียหายซึ่งส่วนนี้ก็ประมาณ396ล้านค่ะ496ล้านนะฮะตัวเลขโดยรวมทั้งหมดที่นอกเหนือจากที่ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรณีที่เข้ามาร้องเรียนที่สภาองค์กรผู้บริโภค 4,000 กว่ากรณีอย่างที่เรียนค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่ากรณีเหล่านี้ยังเรายังไม่ได้ฟ้อง
8: ครับ
9: ก็ขอให้แอดด้าเนี่ยเรียกแพลตฟอร์มเนี่ยมาหารือแล้วก็ดูว่าจะเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคยังไงค่ะ
8: ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งต้องบอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ท่านครับเรื่องของความท้าทายในการเดินหน้าฟ้องร้องแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มดังนะครับก็คือ Facebook เนี่ยเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยความยากในการทำงานอย่างนี้มันยากกว่ามากน้อยเพียงใดครับ
9: คือเนื่องจากว่าประเทศไทยเราก็ใช้ภาษาไทยนะฮะเพราะนั้นการฟ้อง Facebook ก็ต้องแปลคำฟ้องต่างๆเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาระอันนึงละแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาการฟ้องคดีแต่จริงๆก็ต้องเรียนว่าขณะนี้มีการฟ้องคดีเช่นเดียวกับที่สภาองค์กรผู้บริโภคฟ้องอย่างเช่นในอเมริกานะฮะที่มีสหพันธ์ผู้บริโภคฟ้องเช่นเดียวกันเมื่อเมษาที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของโฆษณาที่หลอกลวงผู้บริโภคแล้วก็ Facebook ก็ได้ประโยชน์คือดิฉันคิดว่า Facebook อาจจะไม่ได้เป็นคนทำเนื้อหาหลอกลวงถูกต้องไหมฮะเพราะเขาไม่ได้ทำเนื้อหาเองแต่แน่นอน Facebookปล่อยให้มีเนื้อหาที่หลอกลวงผู้บริโภคอยู่ในแพลตฟอร์มทั้งที่ Facebook ก็ทราบ Facebook ก็รู้ดีเพราะว่าหลายคนก็รีพอร์ตหลายเราก็รีพอร์ตนะฮะแต่ว่าสแกมแอดเหล่านี้ไม่ได้หายไปและที่สำคัญ Facebook ก็ได้ประโยชน
8: ์
9: จากค่าโฆษณาเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าของเรากับของอเมริกาที่ฟ้องเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะแล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเองก็เขียนไว้ชัดว่าห้ามทำโฆษณาที่หลอกลวงนะฮะ
8: ค่ะในต่างประเทศคร
9: ับ แล้วก็
8: ครับ
9: ค่ะ
8: มีกรณีฟ้องร้องแบบนี้แพ้ชนะกันยังไงบ้างอะครับ
9: ตอนนี้ต้องบอกว่าคดีที่ฟ้องสิ้นสุดเนี่ยยังไม่มียกเว้นที่ Facebook ยอมจ่ายเงินแล้วก็จบคดีนะฮะอย่างเช่นยอมเยียวยาความเสียหายก็มีในบางประเทศหรือว่ายอมดำเนินการบางอย่างนะคะอย่างเช่นที่อินโดนีเซียเนี่ยทราบว่า Facebook เนี่ยก็ยอมจ่ายภาษีซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะบ้านเราเนี่ยเรายังไม่เคยได้ภาษีจาก Facebook นะฮะเพราะว่าเงินที่โอนเนี่ยโอนไปที่ประเทศไอร์แลนด์โดยตรงเวลาเราซื้อโฆษณาเพราะนั้นประเทศไทยก็ไม่ได้ค่าภาษีแล้วอันนี้กรมสรรพากรก็ควรจะพิจารณาว่าจะทำอะไรบ้างเพราะว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งคนผู้ค้าอาจจะเรียกว่าแม่ค้าในตลาดเลยด้วยซ้ำเนี่ย
8: ต้องจ่าย
9: ตัว
8: เข้าของเข้าแกงก็ต้องจ่าย
9: ผลักตู้พลัสเนี่ยก็ยังต้องเสียภาษีถูกไหมฮะเราซื้อยาสีฟันแปรงสีฟันเราก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ Facebook มีรายได้อันดับ10เป็นหมื่นล้านเนี่ยไม่ได้เสียภาษีเลยค่ะค่ะเพราะนั้นอันนี้ก็คงเป็นอันนึงที่บางประเทศเนี่ยเขาชนะหลังจากเขาคุยแต่ว่าเรื่องสแกมแอดเนี่ยมีของอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียนะฮะของออสเตรเลียเนี่ยก็ยังเดินหน้าอยู่ก็คือมีสแกมแอดที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ไปลงทุนคริปโตในออสเตรเลียค่ะขณะนี้คดีก็ยังเดินหน้าอยู่แล้วก็ในหลายรัฐในอเมริกาเองแล้วก็ญี่ปุ่นที่เพิ่งฟ้อง

0: มันแตกต่างจากคดีทั่วๆไปอย่างไรบ้างครับท่าน
1: มันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะก็เราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากเพื่อนในต่างประเทศซึ่งสภาเองปัจจุบันเราก็เป็นสมาชิกของสหพันธ์ผู้บริโภคสากลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมมือกับองค์กรผู้บริโภคระหว่างประเทศด้วยในการทำคดีนี้ค่ะและเราหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะทำให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนทุกครอบครัวในขณะนี้ถ้าตัวเองไม่เจอญาติพี่น้องก็ต้องเจอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าผู้พิพากษาเองก็คงจะเจอปัญหาเรื่องนี้ไม่น้อยแล้วมันเกิดขึ้นซ้ำซากมันไม่ได้มีทางออกเราก็เชื่อว่าการฟ้องคดีเนี่ยจะนำมาซึ่งการจัดการในทางนโยบายในอนาคตและแน่นอนผู้เสียหายได้รับการดูแลค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องครับทางสภาผู้บริโภคซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักเลยล่ะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานทางภาครัฐยังไงบ้างที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพรบ.คอมเอ็ดด้าหรือว่าทางกสทช.ท่านมองว่าอยากจะเห็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยทีเดียวอย่างเช่นเราก็ไปคุยกับเอ็ดด้าแล้วนะฮะว่าจริงๆเราก็ทราบมาว่า Facebook เนี่ยจะขอเลื่อนการบังคับใช้ประกาศที่ให้ยืนยันตัวตนกรณีที่คุณไปทำโฆษณาคือเราคิดว่าการทำโฆษณาเนี่ยถ้ารู้ว่าใครเป็นคนทำโฆษณาเนี่ยมันก็จับโจรได้ง่ายถูกไหมฮะแต่ว่า Facebook ก็จะขอเลื่อนทั้งที่แอดด้าเนี่ยก็ให้เวลาตั้ง180วันซึ่งตอนนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็เสนอว่าควรจะ30วันเนื่องจากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ทำในประเทศไทยจริงๆเขาทำแล้วในออสเตรเลียเพราะนั้น Facebook ไม่ได้พัฒนาระบบใหม
0: ่
1: แต่ว่าเอาล่ะตอนนี้มันออกมา180วันเราก็คิดว่าขอให้สคบเนี่ยหามาตรการอื่นที่เทียบเท่าในการจัดการไม่ใช่รอให้เขาสามารถหลอกเราได้จนถึง1พฤศจิกายน2569อันนี้เป็นอันที่1นะที่เราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงประเด็นที่2เนี่ยเรียนคิดว่าFacebook ต้องมาขึ้นทะเบียนอันนี้ยังยืนยันอยู่นะฮะว่า Facebook ต้องมาขึ้นทะเบียนอันที่3ถ้าคุณจะขายของคุณก็ต้องให้คนขายเนี่ยลงทะเบียนเหมือนกับที่ผู้ขายลงทะเบียนกับ Lazada Shopee หรือ TikTok หรือไม่งั้นคุณก็ต้องแยกแพลตฟอร์มแบบ TikTok นะฮะ TikTok ก็ต้องอย่าทำให้คนขายปนกันระหว่างโซเชียลมีเดียกับแพลตฟอร์มที่ขายของนะฮะซึ่งเราก็จะรู้ว่าใครขายของถูกไหมฮะถ้าเรามีปัญหาเราก็ได้เงินคืนของไม่ตรงปกเราก็ได้เงินคืนหรือเราไม่ได้ของเราก็ได้เงินคืนเพราะแพลตฟอร์มจะรับผิดชอบแต่ขณะนี้ Facebook บอกว่าตัวเองไม่ได้ขายเพราะนั้นตัวเองไม่รับผิดชอบอะไรเลยแต่ขณะที่คนก็ซื้อจาก Facebook เรียนคิดว่าแล้ว Facebook ก็ได้ค่าโฆษณาเรียนคิดว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคอันนี้ก็คงต้องทำให้มันแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมีการแข่งขันแล้วก็มีความเป็นธรรมกันส่วนอีกอันนึงที่เราอยากเห็นนะฮะก็คือนอกเหนือจากอันนี้ก็คืออยากให้ปรับปรุงเรื่องโทษปรับซึ่งขณะนี้โทษปรับเนี่ยอยู่ในระดับ 100,000 บาทแต่ขณะที่ถ้าคุณดูโทษปรับของสิงคโปร์เนี่ยจะเห็นเลยนะฮะว่าเขาปรับทีละ5ล้านสิงคโปร์นะประมาณ25ล้านบาทคือหรือบางประเทศในขณะนี้มีโทษปรับเทียบเคียงกับรายได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็แทบจะเรียกว่าคุณปรับรายวันเขายังไม่สนใจเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าตรงนี้หรือทำกฎหมายปรับปรุงไอ้พรบ.ไซเบอร์ฉบับใหม่นะฮะที่จะทำให้สามารถคล้ายๆกับของสิงคโปร์ที่เรียกว่าโอชาซึ่งโอชาเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เรียนรู้แล้วก็ทำกฎหมายแล้วก็สุดท้ายขนาดนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียเนี่ยลดลงไปจาก 80% เนี่ยขนาดนี้น้อยกว่า 10% ค่ะ
0: ครับคำถามสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วเกิดเสียหายจากกรณีนี้แหละสามารถที่จะมีการแจ้งต้องเตรียมหลักฐานสำคัญเพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการได้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะร้องเรียนได้อย่างไรบ้างครับ
1: ไปที่เว็บไซต์ของสภาองค์กรผู้บริโภคได้เลยหรือเป็นเพื่อนกับสภาองค์กรผู้บริโภคทางไลน์นะฮะแล้วก็ไปแจ้งว่าตัวเองมีความเสียหายยังไงและได้ไปแจ้งความแล้วยังก็เรียกว่าอัพโหลดใบแจ้งความแจ้งเรื่องว่าตัวเองเสียหายยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเขารับผิดชอบต่อความเสียหายหรือว่าสมมติยกตัวอย่างนะฮะขณะที่เราฟ้องเรื่องลงทุนไปส่วนหนึ่งมันจะมีเรื่องหลอกขายของกลุ่มหลอกขายของก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถ

0: ฟ้องคดีได้ต่อมาเพราะนั้นคนที่ถูกหลอกขายของอย่างเช่นไม่ว่าจะหรือหลอกบริการอย่างเช่นคุณซื้อตั๋วเครื่องบินก็ดีห้องพักก็ดีแล้วก็ไม่ได้มีคนขายของจริงเสียหายเนี่ยอันนี้ก็แจ้งรายละเอียดในเว็บไซต์ซึ่งมีพื้นที่ให้ร้องเรียนอยู่แล้วหรือเป็นเพื่อนทางไลน์ OA กับสภาแล้วก็ร้องเรียนได้นะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ที
0: ่และช่วยกันเล่าประสบการณ์ค่ะช่วยกันเล่าประสบการณ์ว่าใครเจออะไรบ้าง
1: มาช่วยแชร์กันนะครับ
0: แล้วก็แท็กสภาก่อนผู้บริโภคได้เลย
1: ครับวันนี้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคครับขอบพระคุณมากครับ
0: ยินดีค่ะ
1: สวัสดีครับนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากทางด้านของเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับที่วันนี้มาดูแลผู้บริโภคโดยตรงอีกเช่นเดียวกันเดือดร้อนนะครับบางคนก็ถูกหลอกลงทุนในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วที่สำคัญก็เรียกว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายนะครับจากกรณีดังกล่าวด้วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางด้านของรายการก็นำมาใครที่มีเรื่องเดือดร้อนอย่างที่ท่านเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคบอกไว้ก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องนะครับแล้วก็บอกเรื่องของหลักฐานบางทีสั่งของแล้วก็สุดท้ายปิดเฟซหนีบ้างนะครับแล้วก็บางทีติดตามต่อไม่ได้บ้างหลังนี้ก็เป็นความเสียหายแล้วก็เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับในทุกๆวันครับอย่างที่นำเรียนว่าจับประเด็นเป็นข่าวก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคซื้อของสั่งออนไลน์สั่งของแล้วไม่ตรงปกเนี่ยเราเจอกันบ่อยมากสคบเองนะครับก็ทำหน้าที่ในการดูแลแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนำเรียนกับคุณผู้ฟังจากกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ล่าสุดครับเรื่องของที่มีการเสียชีวิตจากการรับประทานอาหารเสริมลดความอ้วนโดยเรื่องนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยถึงกรณีเหตุสะเทือนใจครับกรณีของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลทางการชันสูตรนะฮะของนิติเวชเนี่ยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคุณผู้ฟังมีส่วนผสมของสารอันตรายครับนั่นก็คือไซบูทามีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสารอันตรายล่าสุดครับท่านก็ได้มีการสั่งการให้ทางด้านของสคบเป็นเจ้าภาพในการประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.นะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบก.ปคบ.แล้วก็มีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือADDA นั่นเองแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็มีสถานีตำรวจนครบาลดินแดงหรือสน.ดินแดงในการไล่ตรวจพิสูจน์นะครับตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาต่างๆดำเนินคดีแล้วก็ดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตและก็ความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับใครที่มีเรื่องเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าต่างๆนะครับซื้อของแล้วไม่ตรงปกสามารถแจ้งสายด่วนสคบได้ครับที่1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th นะครับหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย.ด้วยครับกดเลย1556สายด่วนอย.นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่ในทุกๆวันก็จะมีเรื่องราวของสคบนะครับมาดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนะครับใครที่เดือดร้อนอย่างไรเราก็จะเป็นส่วนกลางนะครับในการที่จะดูแลในทุกเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเดี๋ยวไปเตรียมเคารพธงชาติกันในห้วง 18:00 น.กันนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจากประเด็นเป็นข่าวครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆและหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
5: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
4: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
5: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
6: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
7: โอ้ยแสบตาแสบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวท้องถิ่นค่ะ

อุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยเดินทางเยือนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อกระชับความสัมพันธ์รวมทั้งหาลือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านต่างๆระหว่างกันในอนาคตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวพการันดูนยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์โครงการชนประทานบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอากาศไร้คนขับโดรนพร้อมการอบรมสาธิตการใช้งานพร้อมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาคลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาประเภทที่อยู่อาศัย 15% ล่าสุดมีประชาชนยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่แล้วกว่า 8,000 รายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ำประปามาตรฐานมูลค่ากว่า 4 ล้านบาทถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์โทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด 800,000 บาทกรมการแพทย์แผนไทยออกแนวทางคำสั่งทางปกครองเพิ่มโทษร้านกัญชาฝากฝืนประกาศกระทรวงสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ.2568ย้ำหากพบทำผิดซ้ำจะเพิกถอนใบอนุญาตทันทีข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวอุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยเดินทางเยือนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อกระชับความสัมพันธ์รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านต่างๆระหว่างกันในอนาคต22 มิถุนายน 2569 นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงณัฐดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนให้การต้อนรับนายแพรลินเนอร์อุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยที่ห้องนเรนทราทิตชั้น4สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อริเริ่มความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกันในอนาคตซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมของโบราณมีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามพัฒนาศักยภาพสู่เมืองกีฬาที่ทันสมัยจึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นการแข่งขันวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมากช่วยกระจายรายได้ในพื้นที่เป็นอย่างดีสำหรับการเดินทางไปเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ของนายแพรลินเนอร์อุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยสืบเนื่องด้วยในห้วงวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนณพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนอันแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสวีเดนทั้งในระดับสถาบันกษัตริย์รัฐบาลและสืบเนื่องมายังในส่วนภูมิภาค
และเลือกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจุดหมายในการเยือนครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวปะการันดูนยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณชุมชนท่องเที่ยวปะการันดูนตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างการรับรู้ในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมกิจกรรมภายในงานนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเช่นล่องเรือโบราณเรียบลำน้ำชีพร้อมฟังเพลงกันตรึมเรียนรู้การทำโลงศพโบราณหรือการชุการทอผ้าไหมคุณภาพดีณศูนย์ศิลปาชีพการปลูกผักอินทรีย์จากโครงการฟาร์มตัวอย่างเวิร์กช็อปเมนูอาหารพื้นถิ่นมียำกระสังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นเครื่องจักสานไม้ไผ่ผ้าไหมพืชผักอินทรีย์และอาหารแปรรูปพื้นถิ่นกิจกรรมเหล่านี้ช่วยยกระดับชุมชนให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงของจังหวัดบุรีรัมย์สร้างรายได้และกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืนนายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงทั้งแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเช่นปราสาทพนมรุ้งสนามช้างอารีนาและสนามแข่งบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรวมถึงเทศกาลงานประเพณีที่จัดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงชุมชนที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ต่อเนื่องด้านนางการณภัทรจิระไกรพงษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ระบุว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนกีโลคอนเพื่อยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสู่การทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพโดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์และนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมเพื่อสร้างการรับรู้และขยายชื่อเสียงของชุมชนปะการันดูนให้เป็นรู้จักในวงกว้างกิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางสู่ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งสร้างรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยในกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปโครงการชนประทานบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอากาศไร้คนขับโดรนพร้อมการอบรมสาธิตการใช้งานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายราเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชนประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายวุฒิชัยบุญประเชิญนายช่างชนประทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอากาศไร้คนขับและการสาธิตการใช้งานผ่านระบบประชุมทางไกลซูมมิทติ้งจากห้องประชุม119ปีสำนักงานชนประทานที่8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสาระสำคัญของการประชุมการนำเสนอเทคโนโลยีโดรนรุ่นใหม่สำหรับงานด้านชนประทานการอบรมและสาธิตการใช้งานจริงเพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการและแนวทางการประยุกต์ใช้โดรนในงานบริหารจัดการน้ำการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับการทำงานของโครงการชนประทานบุรีรัมย์ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตอบโจทย์การพัฒนาภาคการเกษตรและการบริการประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนการประปาส่วนภูมิภาคลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาประเภทที่อยู่อาศัย 15% ล่าสุดมีประชาชนยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่แล้วกว่า 8,000 รายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ำประปามาตรฐานมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
หรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำมิเตอร์ประเภทที่อยู่อาศัย 15% ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนจากผลกระทบวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางโดยเปิดให้ผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดครึ่งนิ้วได้รับส่วนลดค่าติดตั้ง 15% ในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดพบว่ามีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวรวมกว่า 8,000 รายคิดเป็นมูลค่าค่าติดตั้งรวมกว่า24ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ำประปามาตรฐานได้อย่างทั่วถึงรายละ540บาทมูลค่ากว่า4ล้านบาทนอกจากนี้ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมาตรการประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงถึง 4.89 คะแนนจากคะแนนเต็ม5คะแนนสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการนี้ยังสามารถยื่นคำขอได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ณการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง234สาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์กปภ. application PWA Plus Right และ PWA Line Official @PWA สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์โทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด 800,000 บาท22มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลบอลโลก2026รัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวพลอยทะเลย้ำกรมการแพทย์แผนไทยออกแนวทางคำสั่งทางปกครองเพิ่มโทษร้านกัญชาฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568ย้ำหากพบทำผิดซ้ำจะเพิกถอนใบอนุญาตทันทีนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงสาธารณสุขมีประกาศเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568กรมการแพทย์แผนไทยได้จัดทำแนวทางการออกคำสั่งทางปกครองในการเพิ่มโทษพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตสำหรับผู้ได้รับอนุญาตศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปกัญชาเพื่อการค้าอย่างชัดเจนกรณีความผิดทั่วไปเช่นไม่จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนดไม่แสดงใบอนุญาตหรือมีการโฆษณากัญชาเพื่อการค้าจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต30วันส่วนการจำหน่ายกัญชาโดยไม่มีใบสั่งจ่ายจากผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่แจ้งรายละเอียดการส่งออกต่อผู้อนุญาตจะถูกพักใช้ใบอนุญาต90วัน
ขณะที่ความผิดร้ายแรงเช่นจำหน่ายกัญชาให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีนักเรียนนักศึกษาสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรเปิดให้สูบกัญชาในสถานประกอบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตู้จำหน่ายอัตโนมัติหรือจำหน่ายในสถานที่ต้องห้าม3แห่งได้แก่วัดหอพักส่วนสาธารณะจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันทีทั้งนี้หากผู้ประกอบการกระทำผิดซ้ำในกรณีเดิมหลังเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วจะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทันทีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเยาวชนและกลุ่มเปราะบางอีกทั้งยังส่งเสริมสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปข่าวบริการและข่าวประกวดราคาเทศบาลตำบลละหารทรายมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อจำนวน1คันโดยมีคุณลักษณะดังนี้ติดบุ้งกี่สำหรับตักด้านหน้าและบุ้งกี่สำหรับขุดด้านหลังระบบควบคุมด้วยไฮดรอลิกใช้เครื่องยนต์ดีเซล4จังหวะกำลังไม่น้อยกว่า90แรงม้าวงเงินงบประมาณ3,520,000 บาทถ้วนราคากำหนดณวันที่25พฤษภาคม2569เป็นเงิน3,520,000 บาทการจัดซื้อครั้งนี้จะดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หากสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลังงานพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลละหารทรายโทรศัพท์044649192-3กรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาทถ้วนกำหนดวันเวลาและสถานที่วันที่9กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จหน้าแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ตั้งที่441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์โทรศัพท์044611502ในวันและเวลาราชการสำนักงานเทศบาลเมืองนางรองประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดังนี้แจ้งโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนประชานึกวรท2-064ในพื้นที่ชุมชนหนองกราดโดยมีรายละเอียดดังนี้วงเงินค่าก่อสร้าง 1,511,449 บาทถ้วนงบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจ 1,229,000 บาทถ้วนกำหนดการยื่นซองเสนอราคาวันที่23มิถุนายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EGP เอกสารประกวดราคาสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์044624527ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลเมืองนางรองเทศบาลเมืองนางรองมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดังนี้โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนนวมิถีบรท 2-102 ในพื้นที่ชุมชนวัดหัวสะพานโดยมีรายละเอียดดังนี้วงเงินค่าก่อสร้าง 1,121,719 บาท25สตางค์หักงบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจ
899,000 บาทถ้วนกำหนดการยื่นซองเสนอราคาวันที่23มิถุนายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EGP เอกสารประกวดราคาสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์044624527ในวันเวลาราชการเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองนางรองจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากูดบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้พยายามดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายๆนั่นก็คือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ผีตาโขนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเท่าไรผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายและมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนก็เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่แหละครับคือคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ออกมาระบุอีกว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองที่พักในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันนี้แหละครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนแล้วครับและก็สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทครับไปกันที่เรื่องของรัฐบาลเดินหน้าแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างมุ่งได้งานดีคุ้มภาษีประชาชนลดปัญหาการทิ้งงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เพื่อปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้งานที่มันคุ้มค่ามีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยร่างกฎหมายที่จะปรับปรุงได้แก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนเสนอให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลางไปพิจารณากันต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายครับสำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาของรัฐให้หน่วยงานพิจารณาประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่าข้อเสนอด้านราคาครับพร้อมทั้งให้ดูต้นทุนตลอดอายุการใช้งานมาตรฐานสินค้าและบริการหลังการขายพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเอามาประกอบกันด้วยนะครับ ประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาการใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์หลักนั้นทำให้หลายโครงการของรัฐได้ผู้ชนะประมูลที่เสนอราคาต่ำแต่ว่าทำงานไม่ได้ตามสัญญาทิ้งงานบ้างหรือทำให้งานรัฐล่าช้าบ้างนะครับสุดท้ายแล้วประชาชนก็เป็นฝ่ายเสียประโยชน์นั่นเองโดยร่างกฎหมายก็ยังเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานให้ครอบคลุมกรณีคู่สัญญาทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐต่อชีวิตต่อร่างกายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือต่อสิ่งแวดล้อมกันด้วยครับเพื่อให้ทางรัฐนั้นมีเครื่องมือจัดการคู่สัญญาที่สร้างความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างจริงจังและอีกประเด็นที่สำคัญนั่นคือให้อำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยตรงแล้วจึงแจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเวียนรายชื่อในระบบกรมบัญชีกลางซึ่งจะนำไปสู่การลดความล่าช้าและก็ปิดช่องผู้ประกอบการที่มีปัญหาแล้วไปเสนอราคากับหน่วยงานอื่นต่ออันนี้ปิดตายเลยทีเดียวครับแล้วมากไปกว่านั้นในร่างกฎหมายดังกล่าวยังได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีการอุทธรณ์แทบจะทุกโครงการของรัฐก็ว่าได้เชียวล่ะครับพี่น้องทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมันล่าช้าพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะทำให้การใช้เงินของแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้งานที่มีคุณภาพคุ้มค่าโปร่งใสลดปัญหาการทิ้งงานและช่วยให้โครงการภาครัฐมันเดินหน้าได้เร็วกว่าเดิมเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องข่าวดีของแรงงานไทยกันหน่อยตอนนี้แรงงานไทยเรียกว่าเนื้อหอมกันเลยทีเดียวทางอิตาลีเขาเล็งแล้วครับที่จะเปิดรับสูงสุด 30,000 คนต่อปีรัฐบาลเองก็เร่งทำ MOU ปูทางสู่ตลาดงานในยุโรปครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยผ่านการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศโดยล่าสุดนั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมสาธารณรัฐอิตาลีระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่าILC นี่แหละครับสมัยที่114ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วจากการหารือระหว่างกันทางฝ่ายอิตาลีก็ได้แสดงความสนใจแล้วครับที่จะรับแรงงานไทยสูงถึง 20,000 ถึง 30,000 คนต่อปีเลยทีเดียวในสาขาที่ยังขาดแคลนในประเทศอิตาลีอันได้แก่ภาคเกษตรกรรมสาธารณสุขและภาคบริการครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมของอิตาลีกันด้วยเพื่อเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า MOU นั่นแหละครับในด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันต่อไปลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงโดยนายหน้าเถื่อนพร้อมยกระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงานสวัสดิการและสภาพการจ้างงานตามมาตรฐานสากลแล้วในการหารือนั้นทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือใน4ประเด็นสำคัญสำคัญอันได้แก่1การพัฒนาอาชีวศึกษาและศูนย์ฝึกแรงงานร่วม2การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบบำนาญชราภาพ3การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการครอบครัวและ4การเพิ่มโอกาสจัดส่งแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานยุโรปทีนี้หากการจัดทำ MOU แล้วเสร็จตามเป้าหมายทางอิตาลีก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งตลาดแรงงานสำคัญของคนไทยแล้วครับในยุโรปความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงเปิดประตูสู่โอกาสการทำงานของแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะแหล่งแรงงานคุณภาพที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าในระดับสากลอีกด้วยครับพี่น้อง และไปกันที่จังหวัดในภาคใต้ที่ติดชายทะเลกันหน่อยภูเก็ตกระบี่พังงาตอนนี้ทางรัฐบาลเขากวาดล้างนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อเร่งขยายผลเดินหน้ากวาดล้างกันต่อไปแล้วปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับภายใต้นโยบายเร่งด่วนคือกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาตินอมินีนี่แหละครับตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทางรัฐบาลเองก็บูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้มันเห็นผลเกิดผลเป็นสำเร็จเป็นรูปธรรม

ตามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันด้วยอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติไม่ว่าชาติไหนให้แจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือจะเป็นสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบคดีน้องน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตรายเอาต้องไปถามที่หน่วยไหนก็สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการสคบไปบูรณาการแล้วรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคแล้วล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าสคบนี่แหละได้สั่งการให้ทางสคบเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นั่นแหละครับพร้อมทั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงด้วยเพื่อบูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก็เพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานนะครับว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูตรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแหละครับแล้วในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของทางอย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบนะครับว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์นี่แหละครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนานาจากออนไลน์หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้ที่สายด่วนอย.ก็ที่1556 1556ก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของสมุดสีชมพูโฉมใหม่มันเป็นยังไงครับทางรัฐบาลเขาก็ยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลย้ำว่าเน้นฝากคันคุณภาพดูแลแม่ลูกครบวงจรสอดรับนโยบายสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยครับรายละเอียดมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กวัยปฐมวัยนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้มีการปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่ครับเพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสมุดสีชมพูโฉมใหม่ก็ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อให้มันทันสมัยใช้งานสะดวกและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นครับโดยมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญอันได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพอย่างเช่นกราฟติดตามน้ำหนัก
ตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์หรือ BMI เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้าน

สุขภาพรวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันและนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกทั้งในด้านโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการดูแลสุขภาพช่องปากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยกันด้วยครับโดยทางกรมอนามัยก็ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนแหละครับเข้ารับบริการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์และที่สำคัญคือให้นำสมุดสีชมพูติดตัวทุกครั้งที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถติดตามและดูแลสุขภาพแม่และลูกได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับโดยสถานพยาบาลที่สนใจสามารถขอรับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศครับและไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องของผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มว่าเป็นยังไงล่าสุดทางการรถไฟได้สั่งหยุดงาน2วันเพื่อเร่งหาสาเหตุแล้วในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นาทีของวันที่20มิถุนายน2569ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์แห่งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายทันทีครับซึ่งก็เป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานชาวเมียนมา1รายครับและนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีทันใดเลยนะครับเป็นเวลา2วันด้วยกันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดกันต่อไปพร้อมทั้งได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่กันด้วยทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกและก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอีกไม่กี่เดือนแล้วเท่านั้นการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะถูกจัดขึ้นคือระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2026นี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิตินะครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดในเรื่องการประชุมนี้ได้ที่ www.am2026thailand.go.th โซเชียลมีเดียก็ที่ Facebook คือ am2026thailand Instagram X YouTube TikTok LinkedIn อย่างไรก็ตามแต่ครับพี่น้องเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยกันครับพี่น้องสำหรับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ขายฝากเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ก่อนทรัพย์จะหลุดมือขายฝากคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อทันทีต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไปตรงที่ว่ามีข้อตกลงว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่กฎหมายระบุไว้ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านหรือที่ดินกฎหมายให้เวลาไถ่คืนไม่เกิน10ปีแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์เรือไถ่คืนได้ไม่เกิน3ปีและที่สำคัญการขายฝากนั้นก็จะต้องทำถูกต้องตามรูปแบบของกฎหมายเช่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือที่ดินต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นแพเรือสัตว์ยานพาหนะต้องจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพ.ศ. 2562ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ไถ่ถอนคืนได้ไม่น้อยกว่า1ปีแต่ไม่เกิน10ปีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาฟื้นตัวและนอกจากนั้นในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่คืนผู้ขายฝากสามารถยังอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้เช่นปล่อยเช่าทำเกษตรหรือค้าขายโดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้เจ้าหนี้และถ้าครบกำหนดระยะเวลาไถ่คืนแล้วผู้ขายฝากยังไม่พร้อมก็สามารถต่อสัญญาได้รวมแล้วต้องไม่เกิน10ปีและที่สำคัญผู้ซื้อฝากต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3-6 เดือนมิฉะนั้นถือว่าขยายแล้วออกไปอีก6เดือนโดยอัตโนมัติสำหรับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อไถ่คืนกฎหมายกำหนดว่าสินไถ่รวมดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไปสุดท้ายอยากเตือนว่าหากท่านไม่สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ขายฝากทรัพย์นั้นจะตกหล่น
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
4: ไอ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้ข้าบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาตรวจสอบกันทุกฝ่าย
3: น ายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทางที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถือว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
6: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC นี้เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
5: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมสิทธิ์คนไทยเป็นนอมินีว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมแต่การร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการลงมือปฏิบัติจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบบริษัทแอปพลิเคชันสั่งอาหารกลุ่มลูกค้าจีนไม่มีใบอนุญาตเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านห้วยขวางสุทธิสารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่100,000 ถึง 1,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจสองสาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
7: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายพร้อมกำชับกรมการจัดหางานตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่วันที่18มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางพบแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506กด2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
10: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คเหมือนแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
7: ครอบ ้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณ30%ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
11: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้
2: ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน
12: ไฟฟ้าที่ให้ในสาธารณะให้กับกรมทางหลวงกรมทางหลวงไม่ได้เป็นคนจ่ายอยู่ที่กระทรวงการคลังก็ไปคิดก็ไปอยู่ตรงไหนการลดค่าไฟลงเนี่ยมันก็มีผลต่อการลดทุกอย่างในแฟกเตอร์ต่างๆไปหมดอันนี้ต้องไปถามสัมภาษณ์กับกระทรวงพลังงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกินเป้าหมายเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าจะประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 น.ที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน 13,200,000 คนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมด มีผู้ที่ยังไม่ได้ใบยืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5,400,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
13: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรือท่านประเมินตนเองดูแล้วคิดว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์ชั้นก่อนรอบนี้ก็เลยไม่มายืนยันตัวตนก็เดี๋ยวข้อมูลข้อเท็จจริงอีกทีนึงจะมีเวลาให้อุทธรณ์หลังจาก17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมครับเดี๋ยวรอดูผลผมรู้บอกว่าจริงๆอยากให้ใจเย็นๆแล้วเราดูผลการคัดกรองก่อนว่าแต่ละมาตรการเนี่ยมันเข้มไปอ่อนไปอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าครม.ก่อนประกาศผลแน่นอนเพราะว่าเราจะขอยกเว้นการใช้เกณฑ์อันนั้นแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์อื่นที่จะขอปรับก็จะเสนอสักทีเดียวเลยจากผลการคัดกรองออกมาแล้ว
2: ปลัดกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังรับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้ อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อยคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือจากกรณีที่ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามในระยะห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพียง 80-90 เมตรและเคลียร์พื้นที่วางทุ่นระเบิดในระยะประชิดบริเวณดังกล่าวแค่ 5-10 เมตรเท่านั้นซึ่งการที่เกาหลีเหนือติดตั้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496อย่างจงแจ้งและกองทัพเกาหลีใต้จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดภายใต้การร่วมมือกับกองบัญชาการสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็น2รัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.3 เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 5 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
18: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569โดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งและก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณเดชธรชัยโสดานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยนะก็ทักทายกันวันนี้นะครับทั้ง FM 92.5 MHz ก็กระขายกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้ก็ไปติดตามเรื่องของนักกีฬานะนักกีฬาของไทยซึ่งแข่งขันนะครับอยู่ทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับมีหลายประเภทที่กีฬานะครับก็มารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเริ่มต้นที่การแข่งขันวิ่งก่อนกรีธาครับวิ่งผลัดของเราไปยืนฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันวิ่งผลัดเอเชียนเรลเลย์Athletic Championship นะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 20-21 มิถุนายนนะครับหลังจากที่ได้4 คูณ 100นะเหรียญทองนะผลัดผสมนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้4 คูณ 100เมตรชายนะครับสถิติ 38.28 วินาทีเหรียญเงินนะครับแพ้จีนนะครับจีนเขาวิ่งเร็วมากนะครับของเรามี Data นะData ฮะชุติทัศน์พฤกษ์สรนนท์นะครับชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะครับบิวพลุพลบุญสองไม้2เฉากัวชยุทธคลองประสิทธิ์ไม้3แล้วก็สรัตดาบังไม้4นะครับก็วิ่งไล่ตามจีนนะจีนเขาเร็วมากนะครับเขาที่1 38.08 นะไทยที่2 38.28 นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงไต้หวันนะครับ 38.41 นะครับเราได้เหรียญเงินจีนเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงไต้หวันนะครับส่วนการขันผลัด4 คูณ 100เมตรหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับของเราคว้าเหรียญทองแดงนะครับมีมนัสดาสารมโนนะสุการดาเพชรรักษาน้องน่านฮะสุพนิชพูนเกิดแล้วก็น้องเบลจิรพัฒน์ขานออนตานะครับได้เหรียญทองแดง 44.11 นะครับเหรียญทองอินเดียนะครับ 43.85 เหรียญเงินเกาจีนนะครับ 44.09 นะฮะเราตามหลังจีนนิดเดียวน่าเสียดายนะครับขณะเดียวกัน4 คูณ 400เมตรชายเนี่ยเราได้ที่4นะครับในเอเชียนะครับแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยนะครับเวียดนามจีนศรีลังกานะแข็งแกร่งนะเราได้ที่4แล้วก็ที่5นี่เป็นอินเดียนะครับเวียดนามได้เหรียญทองนะครับ4 คูณ 4นะครับแล้วก็เราได้อีกรายการนึงเราไปแข่งขันในประเภทลู่นะครับในประเภทลานก็คือการแข่งขันโคเรียอาร์ติกโอเพ่นนะครับ 20-21 มิถุนายนที่สนามกีฬาเยซอนเมืองเยซอนจังหวัดคยองซังเหนือเกาหลีใต้นะครับซึ่งของเราไปแข่งขันในประเภทลานนะครับกระโดดไกลนะครับได้เหรียญด้วยนะครับโดยกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศนั้นเรานะฮะก็คือปริญญาเฉยมะเรืองคว้าเหรียญทองนะครับ 6.11 เมตรนะครับแล้วก็ทางด้านของสุภวัฒน์ชูทองเหรียญเงิน 5.95 เมตรนะครับเหรียญทองแดงเป็นไต้หวันนะครับเราทั้ง2เหรียญทองแล้ว1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินนะครับจากนี้ทาไปดูเทนนิสอาชีพ ATP Challenger ระดับทัวร์125รายการเอมิเลียโรมาญาเทนนิสคัพนะครับที่อิตาลีนะครับเงินรางวัลประมาณ 7,696,000 บาทนะครับชายคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับปริชญาอิสโรนะครับนักเทนนิสคู่113ของโลกจับคู่กับเพื่อนนะครับบัดดี้ชาวอินเดียก็คือด้านของนิกิปูนาชานะครับคู่มือ109ของโลกนะครับเข้าชิงเจอกับมือ1นะครับก็คือยาคุปพอลจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับมือ69ของโลกคู่กับรายันเชคเคอร์แมนนะฮะจากอเมริกันนะครับคู่มือ73ของโลกปรากฏว่าสู้กันสนุกนะครับเราแพ้ไป 0-2 เซต6-5 ไทเบรก5-7นะครับแล้วก็2-6นะครับได้เงินปลอบใจในฐานะรองแชมป์นะครับก็ประมาณ 5,220 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 171,000 บาทนะครับแล้วก็มีคะแนนสะสมโลกอีก75คะแนนนะครับส่วนแบดมินตันรายการมาเก๊าโอเพ่นทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300เงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า12ล้านบาทนะครับที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับรอบชิงชนะเลิศกันตะพลหวังเจริญมือ66ของโลกนะครับซึ่งได้เข้าชิงรายการเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับเจอกับหูเฉินอานมือ80ของโลกจากจีนปรากฏว่ากันตะพลชนะได้เกมเดียวในเกมแรกนะครับชนะไปก่อน21-11แต่ว่าเกม2หูเฉินอานนะครับนิ่งกว่าครับก็คมกว่าด้วยชนะไป21-10และ21-13นะครับคว้าชัยชนะ2-1เกมกันตะพลก็ได้รองแชมป์นะครับส่วนกอล์ฟหญิงในการไบเออร์ LPGA Classic นะครับที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่ารายการนี้นักกอล์ฟไทยผลงานดีที่สุดเนี่ยก็เป็นโปรเมียวถ้าผมจะไม่ผิดขออภัยนะครับรายการนี้นะก็ทำงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทางด้านของเราก็มีโดนตัดโดนไม่ผ่านรอบ
2วันสุดท้ายด้วยนะเรื่องของกอล์ฟเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็พยายามทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วนะสำหรับนักกอล์ฟไทยนะครับตัวกอล์ฟอาชีพรายการนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งนะนักกอล์ฟหลายชาติที่เข้าไปแข่งขันนะครับขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าโปรพราวน่าจะเป็นผลงานดีที่สุดโปรพราวเชลตีวันอาแซนนะครับทันดีที่สุด6อันเดอร์พาที่32ร่วมนะส่วนโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการกับโปรจัสมินธิดาภาสวนปุระนะครับ4อันเดอร์พาอันดับที่48ร่วมนะฮะแชมป์เป็นของโปรจากญี่ปุ่นนะครับมิยุยามาชิตะนะครับนะก็ดวลเพลย์ออฟชนะลอร์ดี้วอล์กจากอังกฤษนะก็คว้าแชมป์ไปหลังจากที่ทำสกอร์เท่ากัน17อันเดอร์พาร์นะครับนี่กอล์ฟรายการ LPGA ทัวร์รายการที่Myer LPGA Classic ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับที่มาเลเซียมีการแข่งขันมวยโลกมวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับ6นักชกไทยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะผ่านก็สูงรอบชิงด้วยนะก็ไม่ว่าจะเป็นน้องนุกมกช.ชัยภูมินะชนะฮ่องกงมานะครับรุ่น51กิโลนะครับแล้วก็ชายเนี่ยสุพนัทเพชรรักหรือว่าโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนี่ชนะเปรูยกที่1นะครับในรอบแรกนะครับอัตชัยกีฬาสปอร์ตนะครับชนะน็อกนักชกจากมาเลเซียรอบแรกนะครับชูใจมวยไทยยิมชูศักดิ์จิตใจดีนะชนะนักชกจากอินเดียรอบแรกเหมือนกันนะครับ 63.5 กิโลนี่ธนูเพชรวอสังประภัยนี่นะนักมวยดังของเรานะครับชนะนักชกจากซูดานนะครับนะมีแพ้คนเดียวนะทางด้านของ JJ สไก่เขี่ยนะครับแพ้นักชกจากเบลเยียมนะฮะก็นักกีฬาของเราก็ไปแข่งขันกันที่มาเลเซียนะโชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับนะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะยืนยันนะครับว่าฟุตบอลชิงถ้วยประธานคิงคัพคราวนี้ครั้งที่52นะครับมีชาติที่มาแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเรนยืนยันมาแล้วครับบาเรน92ของโลกทาจิกิสถาน101ของโลกและโอมานครับอันดับแรงกิ้ง79ของโลกมาร่วมแข่งขันนะครับตามปฏิทิน FIFA Day International A-Match นะครับ9ถึง17พฤศจิกายนนะครับฟุตบอลชิงถ้วยประธานคิงคัพนะครับส่วนจังหวัดที่เสนอเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกษขอนแก่นพระนครศรีอยุธยาและระยองนะฮะจะมีการประกาศอีกครั้งนึงนะในวันที่7กรกฎาคมในงาน FA Award FA Thailand Award 2025ถึง26นะครับที่โรงแรม The Grand Flowingถนนศรีนครินทร์นะจะมีการแจ้งให้ทราบว่าศรีสะเกษขอนแก่นพระนครศรีอยุธยาหรือระยองจังหวัดไหนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับปลดล็อกเรื่องของหนี้360ล้านบาทครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันนี้คุณมาดามแป้งนวลพันล่ำซ้ำนะครับแถลงข่าวนะครับพร้อมกับตัวแทนของบริษัทซินิเพล็กซ์นะครับหรือว่าทรูแล้วก็สยามสปอร์ตซินดิเคตนะครับหรือสยามกีฬานะครับมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็แถลงข่าววันนี้เรื่องของหนี้นะครับรวม360ล้านบาทหลังจากที่ศาลฎีกานะครับตัดสินให้สมาคมแพ้นะกรณีเรื่องของการฉีกสัญญานะครับสมาคมในการบริหารงานของคุณมาดามแป้งก็นะรับสภาพก็คือต้องจ่ายหนี้ไปสุดท้ายแล้วก็หนี้สุดท้ายเนี่ยนะเหลือก็จ่ายไปแล้วนะครับนะส่วนหนึ่งนะครับก็เหลืออีก240ล้านบาทนะครับก็เป็นการตกลงกันนะครับก็ทางด้านของสมาคมก็จะเป็นผู้ชำระหนี้นะครับให้กับทางด้านของบริษัทซินิเพล็กซ์หรือทางทรูนะฮะในรูปแบบของการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดทางบอดคาสติ้งไรท์หรือว่าเอ็กซ์คลูซีฟนะมันจะเป็นการรีเทิร์นผ่าน OTP ผ่าน IPTV หรือว่า PayTV นะทุกแพลตฟอร์มนะก็เป็นการพูดคุยกันก็จบลงด้วยดีนะนะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นหน่วยงานภาคเอกชนภาครัฐร่วมมือกันนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการพัฒนาฟุตบอลกันต่อนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนนท์พันล่ำซ้ำนะครับแล้วก็ทางสยามกีฬาทางทูนะครับซึ่งเป็นเจ้านี้ลูกนี้กันนะครับก็วันนี้ก็เคลียร์กันได้อย่างลงตัวนะครับผ่านฟุตบอลไปแล้วนะครับนะเรื่องของฟุตบอลเรื่องของวอลเลย์บอลนิชลีกนะครับนะก็ปรากฏว่าสาวไทยเมื่อวันเสาร์ก็ชนะแคนาดานะ3-1เซตนะครับนะเป็นนัดที่2แล้วพร้อมเงินอัดฉีดอีก1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านแล้วนะชนะบังกะเรีย3-0เซตก็ได้มา1ล้านนะจากคุณพิษโพธารามิกนะ1ล้านบาทพอชนะแคนาดาอีก3-1เซตเมื่อวันเสาร์นะ25 21 22 25 25 18แล้วก็25 10ได้มาอีก1ล้านบาทนะจากท่านของแจ๊สรวม
และโมโนนะผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็อัดฉีดนะครับแล้วนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับก็เจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับทีมอันดับโลกที่สูงกว่านะครับนัดสุดท้ายเราแพ้อย่างน่าเสียดายนะเซต1เซต2เล่นกันสูสีนะครับมาแพ้ปลายนะแพ้23 25 22 25และ15ต่อ25นะก็จบในแชมเปี้ยนลีกสัปดาห์ที่2ที่บ้านของตัวเองชนะ2แพ้2นะครับก็รวมแล้วตอนนี้อยู่ที่14นะครับมี9คะแนนก็ลุยสัปดาห์ที่3นะสัปดาห์ที่3ของไทยหนักจริงๆนะครับอเมริกา8กรกฎาคม9กรกฎาคมเจอญี่ปุ่นพอจะได้สูสีบ้างนะเจอกับบราซิล11กรกฎาคมเจอกับตุรกี12กรกฎาคมนะครับมีโอกาสแพ้ทั้ง4นัดเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะมีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้นะก็มีโอกาสเหมือนกันนะก็แต่ว่าจะตกชั้นหรือไม่นะตอนนี้เราก็ทั่วพอได้หายใจนะครับคู่แข่งขันในชาติที่อยู่ต่ำกว่าเรานะเขาต้องชนะทั้งหมดนะประมาณนี้แต่เขายากเหมือนกันไงนะครับก็รอลุ้นกันนะฮะเราก็เป็นกำลังใจเชียร์นะนะสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับตอนนี้ก็เตรียมแหละนะเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของความพ่ายแพ้นะครับจุดบอดจุดด้อยอะไรต่างๆนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Men Cup นะที่อเมดาบัดอินเดียนะครับของเราแข่งขันนัดที่2นะเมื่อวานนี้เปิดหัวโดยการชนะเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บ1แต้มนะไทยเนี่ยแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023แล้วก็แชมป์ซีเกมล่าสุดนะครับชนะเกาหลีใต้เมื่อวานนี้3ต่อ2เซตนะครับ25 23 25ขออภัยนะชักเกาหลีใต้มานะนะครับเมื่อวานนี้ขออภัยนะเราชนะโอมานนะขออภัยนะชนะโอมานมาด้วยแล้วก็ชนะเกาหลีใต้มาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะก็เก็บ3คะแนนนะครับนะชนะโอมานมา3ต่อ1เซตนะครับ AVC Men Cup ที่อเมดาบัดอินเดียนะครับนะทีมชาติไทยนะครับแพ้ไปก่อนหน้า17ต่อ25ชนะ25ต่อ15 25ต่อ1825ต่อ20นะครับแล้วก็มาแพ้กาตาร์นะฮะแพ้กาตาร์วันนี้นะแพ้กาตาร์มา2 3เซตรวดนะ23 25 23 25และ17 25นะก็แพ้ก่อนนั้นเราชนะเกาหลีใต้มา3ต่อ2เซตนะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ชนะโอมานนะวันนี้นะเราแพ้กาตาร์นะเราก็ตอนนี้มี5นัดนะครับจากการลงแข่งขัน3นัดชนะ2นะแพ้1นะมี5นัดก็เป็นจ่าฝูงชั่วคราวอยู่แต่ว่าคู่อื่นยังที่อยู่ในร่วมสายเราเนี่ยเขายังแข่งน้อยกว่าเรานะฮะแต่ว่าเราก็นะชนะ2แพ้1นะฮะมี5คะแนนอยู่เป็นกำลังใจกับทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขัน AVC Men Cup ที่อเมดาบัดประเทศอินเดียนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP นะครับสนามที่9นะฮะที่เบอร์โนสาธารณรัฐเช็กนะฮะเรือเช็กเกียนะครับรอบแข่งขันจริงนะครับนะฮะรอบสปินเรสเนี่ยแชมป์เป็นของบัญญาย่านะอันดับที่2เป็นไอโอกุระและอันดับที่3มาร์คมาเกสนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นรอบเมนเรสนะครับปรากฏว่าแชมป์สนามนี้เป็นของมาร์คมาเกสครับไล่แสงและคว้าแชมป์ขณะที่ไอโอกุระที่ได้ตำแหน่งโพนะออกสตาร์ทหัวแถวจากเทคเฮาส์อพิเลียนะได้อันดับที่2และที่3เป็นของฟาชิโกบัญญาย่านะจากดูคาติโรงงานนะครับนะก็แปลว่ามาร์คมาร์เกสก็คว้าแชมป์ไปนะครับสนามนี้เนี่ยคนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดบัคมาโกเบเชตตินะจากอิตาลีนะอาเพียโรงงานนะไม่ได้ลงแข่งขันนะโดนแบน1สนามเพราะว่าไปตบหน้ามาแชลนะหลังจากเกิดอุบัติเหตุในช่วงของสปินเรสนะฮะก็โดนลงโทษนะครับก็ทำให้ตอนนี้การลุ้นในตำแหน่งแชมป์ก็สนุกนะครับทางด้านของมาโกเบเชตตินะครับแล้วก็ทางด้านของฮอเก้มาตินเนี่ยอยู่ที่2นะครับร่วมทีมอาเพียนะฮะแล้วก็ทางด้านของมาร์คมาเกสก็ไล่มาแล้วนะครับส่วนในไทยก็การแข่งขัน Nexter BRIC Superbike 2026ก็สนุกนะสนามแรกนะครับ Nexter BRIC Superbike สนามที่1ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์นะครับรุ่นใหญ่ 1000cc นะก็แชมป์เป็นของ Kellen Kerberry นะจากออสเตรเลียทีม Swift Grow Racing นะเจ้าของตำแหน่งโพซิชันนะฮะออกสตาร์ทแล้วก็คว้าแชมป์3แรกไปนะคู่ต่อสู้ก็คนไล่กันไม่ทันนะฮะแต่ว่าคู่ที่ในรุ่นที่น่าสนใจที่คนก็ติดตามเยอะก็คือรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc อย่างที่บอกนะฮะนักบิดชาวไทยมิกธนัทลองปลิวจากเอเดเมสซี่ฮอนด้าทีมคริสต์มาสไฮเป็กกฤษดาธนโชคจากโปรฮอนด้าสิทธิผลนะฮะทางด้านของข้าวกล้องจากตีพัฒน์พฤษสารนะฮะจากเรบิก
ทูราโน่ฮอนด้าซีเคเรซซิ่งนะครับแล้วก็ต่อสักนวลสายนะนักบิดชาวบุรีรัมย์จากไบสตอรี่พีทีทีลูบิแคนยามาเรซซิ่งนะครับและต้องมาเจอกับอดีตนักบิดโมโตทูนะนะฮะตอนนี้ยังแข่งอยู่ด้วยมาแข่งขันรายการนี้ครั้งแรกนะอีทเอเจทีเรซซิ่งนะครับก็คือเฮอร์เก้บานาโร่นะมาต่อกรคนที่ออกตำแหน่งโพซิชันในวันเสาร์นะครับปรากฏว่าโอ้โหสามคนบิดแลกกันสลับกันตามสลับกันนำอย่างสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกธนัทนะครับนาบาโร่แล้วก็ไฮเปกฤษดาสุดท้ายมิกธนัทนะครับแซงได้นะแล้วก็คว้าแชมป์ในรุ่น600ซีซีนะครับอันดับที่2เป็นนาบาโร่นะฮะแล้วก็ที่3ไฮเปกฤษดา

ไปนะครับมาดูความเร็วเรื่องของการวิ่งบ้างนะครับสมาคมก้าวท้าใจนะฮะร่วมกับกรมอนามัยภายใต้กระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรสสสนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับบริษัท LG Electronic ประเทศไทยจำกัดในฐานะทางด้านของพรีเซนติ้งสปอนเซอร์นะครับจัดงานวิ่ง 10K นะครับ10กิโลเมตรนะครับใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับก็สุดยิ่งใหญ่ครับ9ท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะครับมีนักวิ่งกว่า 8,000 คนนะสตาร์ทจากกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะลานคนเมืองนะครับวิ่งขึ้นสะพานพระราม8นะครับเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีเข้ามาสู่สะพานปิ่นเกล้านะนะครับแล้วก็ผ่านสนามหลวงเข้าเส้นชัยที่เสาชิงช้านะครับโอ้โหปรากฏว่ารายการนี้ที่ได้รับรองมาตรฐาน10กิโลเมตรนะฮะจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ 8,000 นักวิ่งนะทั้ง10กิโลและ5กิโลวิ่งกันสนุกมากนะนะครับแล้วรายการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากิติศักดิ์กิติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกระทรวงสาธารณสุขนะฮะกรมรักษาสมาคมก้าวท้าใจกรมอนามัยนะหลายๆหน่วยงานนะฮะ LG ต่างๆนะครับ LG Electronics นะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะที่มาร่วมกันยกระดับการวิ่งนะตามมาตรฐานการแข่งขันการวิ่งระดับสากลนะครับแล้วก็สนามปราบเซียนด้วยนะ2สะพานนะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการวิ่งที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ปลอดบุหรี่ด้วยนะแนวตามแนวทางของการรณรงค์ของสสส.นะเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพเน้นนะวิ่งปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะครับแชมป์รายการนี้เป็นของผู้ชายนะคูนาตาโนโคเบเดนะจากเอธิโอเปียนำโด่งมาเลยคนเดียวนะครับ30นาที23วินาทีคว้าแชมป์โอเวอร์ออลนะครับที่2เป็นลูกครึ่งไทยนะน้องสตอมวูดเวิร์ดนะสาวไทยนะสถิติ 36นาที48วินาทีนี่เป็นสาวไทยที่วิ่งเร็วมากนะครับได้ทั้งโอเวอร์ออลแล้วก็ได้ทั้งนักวิ่งไทยนะ2รางวัลเลยนะครับส่วนนักวิ่งไทยชายที่เร็วที่สุดนะฮะมังกรพงศกรสุขสวัสดิ์นะครับ33นาทีนะครับส่วนผมนี่51นาทีนะไปยิงด้วยนะสนุกครับสนุกนะอากาศดีนะในช่วงเช้าแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะขอบคุณผู้จัดนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆในกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครมีจัดการแข่งขันวิ่งเยอะมากนะครับดอกบัวคู่ก็จัดกันวันอาทิตย์ที่สวนพระราม9นะโคราชนะโคราชมาธอนโคราชฮาล์ฟ21กิโลที่โคราชก็จัดในวันเดียวกันก็หลายๆนักวิ่งนะไปแข่งขันกันนะครับนะก็เป็นการออกกำลังกายนะครับซึ่งในส่วนของงาน9ท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะก็ขอบคุณนักวิ่งอาสาสมัครผู้สนับสนุนนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับรสสส.นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ LG นะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักนะ LG จัดมานะครับขอบคุณนะครับแล้วก็คงจะได้ร่วมในครั้งต่อไปนะครับส่วนการแข่งขันจักรยาน BMXชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสนามที่4นะก็ที่สวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จบไปเมื่อวานนะครับนะปรากฏว่าในแข่งขันประชาชนชายแข่งกัน3โมโตนะครับก็ปรากฏว่ารวมแล้วนะแชมป์ก็เป็นของโกเมสสุขประเสริฐนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์นะเอาชนะรุ่นน้องทีมชาตินะครับก็คือพุทธภูมินาคแป้นได้ที่2นะครับส่วนประชาชนหญิงนะที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนะครับก็ในทีมชาติเหมือนกันนะชุดเอเชียนเกมนะครับที่2เคมิกาสีโสภานะที่3มาไทยเพชรใจสว่างนะครับก็นี่คือการแข่งขันในBMX นะครับนะก็ยินดีกับนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะฝึกซ้อมกันต่อนะเอเชียนเกมรออยู่นะครับเรื่องของมวยที่ผมแจ้งไปนะฮะเราได้2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกอีฟมา2026ที่มาเลเซียนะครับก็นักกีฬามวยไทยก็ไปคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขันอีฟมาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับ2เหรียญสองเหรียญทองนะในประเภทซีเนียร์แล้วก็2เหรียญทองแดงในมวยไทยสคูลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรืออีฟมาร่วมกับสหพันธ์กีฬานักเรียนนานาชาตินะครับซึ่งในประเภทซีเนียร์ได้2เหรียญทองนะครับก็ล่าสุดก็เป็นน้องนุกครับมกช.ชัยภูมิหรือว่ากุลรัตน์อ่อนอกนะครับคว้าแชมป์ในรุ่นอีลิตนะครับหญิง51กิโลกรัมครับส่วนในรุ่นอีลิตชายนะครับซีเนียร์ชายรุ่น 63.5 กิโลก็คือธนูเพชรวอสังประไพนะครับเพราะว่าอับดุลมาเล็ก
ทิ้งน้ำรอบนะครับแล้วก็นี่คือ2เหรียญทองในประเภทซีเนียร์ส่วนอีก2เหรียญทอง

0: แดงนะฮะในประเภทนักเรียนนะมวยไทยสคูลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่1นะฮะก็ได้เหรียญทองแดงรุ่น15ปีนะครับทางด้านของภูวเดชบุญเลิศนะครับ48กิโลกรัมนะครับนะแพ้ในรอบชิงเหรียญรอบรองนะฮะแล้วก็มีทางด้านของชัยชดลุมบ้านล่านะครับ14ปีในรุ่น54กิโลกรัมนะแพ้ในรอบรองชนะเลิศได้เหรียญทองแดงนะครับนี่ก้าวใหม่อีกก้าวหนึ่งของมวยไทยสคูลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นก้าวสำคัญที่มวยไทยร่วมกับอีฟมาแล้วว่า ISF นะครับผลักดันกันในการพัฒนามวยไทยนะครับในระบบกีฬานักเรียนสู่เวทีนานาชาติอย่างเป็นทางการนะครับส่วนการแข่งขันยูธมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026นะครับสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดประกวดยูธมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026ที่เวทีระดับประเทศนะที่เดอะมอลล์สไตรโบนะครับซึ่งผลการแข่งขัน2รุ่นนะทีมที่ได้แชมป์พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทนะโลกรางวัลชนะเลิศนะครับในประเภทรุ่นอายุ 8-12 ปีนะครับเป็นของโรงเรียนบ้านสีมุมนะธวัชชัยราชอนุสรจังหวัดนครราชสีมาคว้าแชมป์เงินรางวัล 50,000 บาทนะครับนะครับแล้วก็ป๊อปปูล่าโหวตในรุ่นนี้นะ 8-12 ปีเป็นโรงเรียนคีรีรัตนิคมนะครับก็ได้1รางวัล นะครับส่วนในรุ่น 13-18 ปีนะโรงเรียนที่ได้รางวัลโชว์ศักยภาพอย่างยอดเยี่ยมนะครับก็คือทีมอาคิโอจากเรือนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยาจากสงขลานะครับ 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศนะครับส่วนโรงเรียนจากสระบุรีนะทีมโซคากิสมวยไทยจากสระบุรีได้ป๊อปปูล่าโหวตในรุ่นนี้นะครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนะครับนอกจากอันดับ1 2 3 4นะจะได้เงินรางวัลตามลำดับขั้นตอนแล้วนะตามลำดับแล้วนะครับแต่ละโรงเรียนที่พลาดรางวัลก็ได้เงินสนับสนุนทีมละ 5,000 บาทด้วยนะ 8-12 ปีมี12ทีมนะ 13-18 ปีมี17ทีมนะครับก็นอกจากการเผยแพร่มวยไทยแล้วนะก็ยังเป็นการขับเคลื่อนการอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไปนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬามวยไทยแดนซ์นะครับณตอนนี้นะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะญี่ปุ่นเมื่อวานก่อนเนี่ยชนะตุรกี 4-0 นะครับไดจิคาเมดะอากิยาสะอุเอดะจุนโจอิโตะแล้วก็อายาเซอุเอดะนะครับยิง2ประตูให้ญี่ปุ่นชนะ 4-0 นะครับมี4คะแนนจาก2นัดโอกาสเข้ารอบสูงมากเลยนะครับตุรกีน่าจะเป็นทีมที่ตกรอบนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ก็คว้านะชัยชนะสวีเดน 5-1 นะครับไบอันบอฟนี่2ประตูโคดี้กาโป2ประตูนะก็เพียงพอนะที่ชนะสวีเดนเนี่ยนัดที่แล้วยิงเยอะชนะ 5-1 นัดนี้ก็มาแพ้ 5-1 เหมือนกันนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ชนะไปได้นะครับนัดสุดท้ายเนี่ยตุรกีเจอเนเธอร์แลนด์นะครับญี่ปุ่นเจอสวีเดนนะครับกูราซาวนะเสมอเอกวาดอร์ 0-0 คว้าแต้มแรกในฟุตบอลโลกนะเป็นแต้มแรกประวัติศาสตร์ของกูราซาวนะครับส่วนเยอรมนีนะชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นะครับไอวอรี่โคสต์ยิงนำไปก่อนฟรองแกสเซียนะครับแต่ว่าเยอรมนีเนี่ยมีการเล่นอย่างเขาเรียกเป็นระบบนะเปลี่ยนตัวเดนิสอุสตาฟนะลงมาเป็นตัวสำรองก็ยิงทั้ง2ลูกเลยนะฮะให้เยอรมันชนะแซงชนะ 2-1 ได้นะครับก็คว้าแชมป์ไปเข้ารอบ32ทีมไปแล้วนะเยอรมันชนะ2นัดรวดนะครับแล้วก็เดนิสอุสตาฟนี่แหมสมราคาและยิงไปแล้ว9ประตูในการลงเล่นกับเยอรมัน11นัดนะครับแล้วลงมาเป็นสำรองด้วยนะที่ยิงให้กับเยอรมันชนะไอวอรี่โคสต์นะครับส่วนมาเรียวนอยเออร์ก็เป็นผู้เล่นที่เป็นผู้สาประตูที่ลงเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับ21นัดนะครับอายุ40ปีแล้วให้กับเยอรมันนะครับสเปนชนะซาอุดิอาระเบีย 4-0 นะครับลามินยามานยิงประตูแรกด้วยในฟุตบอลโลกนะครับอีก2ลูกจากมิเกลโอลาซาบาลนะครับนะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียสกัดเข้าประตูตัวเองด้วยจากฮัสซานทัมบัตตินะครับนะนัดต่อไปสเปนเจออุรุกวัยนะครับแล้วก็แคปเวิร์ดเจอกับซาอุดิอาระเบียแคปเวิร์ดเนี่ยเสมออุรุกวัย 2-2 นะครับโอ้โหเป็นทีมที่ทำให้อุรุกวัยเจ็บปวดนะเสมอกัน 2-2 นะครับนัดสุดท้ายอุรุกวัยเจอสเปนแคปเวิร์ดเจอซาอุดิอาระเบียนะครับเบลเยียมบุกยิงอิหร่าน20ครั้งแต่ไม่เป็นประตูเสมอกัน 0-0 นะครับนะแล้วก็อียิปต์นะเจอนิวซีแลนด์ยิงนำไปก่อนด้วยนะครับจากฟินเซอร์แมนแต่ว่าอียิปต์ได้มอนตาฟาซิโก้โมฮัมหมัดซาลาห์แล้วก็เทเซเก้ยิงแซงชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ครับนัดหน้าเบลเยียมเจอนิวซีแลนด์แล้วก็อิหร่านเจอเบลเยียมโอ้โหนี่ฮะก็สนุกนะฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับนะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งมหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เดรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออันซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางลูซี่อินเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนนายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายกาลิสเอเฮนส์ปาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูประหลาดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนดูรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางเวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธศักราช2569ครั้งที่3ณพระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาคุ้มครองพระธรรมไม่ให้สูญหายหรือบิดเบือนโดยการตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมวินัยรักษามาตรฐานพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์เชี่ยวชาญในเนื้อหาของพระไตรปิฎกช่วยให้การปฏิบัติการสอนและการวินิจฉัยพระธรรมวินัยมีหลักอันเป็นมาตรฐานทำให้พระพุทธศาสนาผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาส่งเสริมการรักษาและสืบทอดเนื้อหาในพระไตรปิฎก เผยแผ่ให้พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงความหมายและอานิสงส์ของการสาธยายพระธรรมคำสอนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งเพื่อยกระดับบทบาทพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระไตรปิฎกและเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมพระไตรปิฎกสู่คนรุ่นใหม่ผู้นำองค์การ5ศาสนาร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เบื้องหน้าพระรูปที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำและศาสนิกองค์การทางศาสนา5ศาสนาจำนวน15องค์กรได้แก่ศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกเข้าถวายเครื่องสักการะและร่วมลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยพร้อมเพรียงกันรวมถึงผู้นำองค์การทางศาสนาได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชในด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของแต่ละศาสนาท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความร่มเย็นของบ้านเมืองมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกประชุมเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569โดยมีการรายงานเรื่องสำคัญได้แก่การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้แก่การลดธงลงครึ่งเสาการกำหนดให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผลักดันการเปลี่ยนผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูลของประเทศสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
4: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสประกาศเปิดระบบ PDPA Certification ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2569เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนการประกาศหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเดิมที่เป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายไปสู่การสร้างมาตรฐานแห่งความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบได้จริงโดยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันถือเป็นทรัพยากรและหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Cloud Computing และการเงินดิจิทัลสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติขององค์กรที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปและนิติบุคคลภาคเอกชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือองค์กรจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมระดับสูงสุดหรือระดับ5ไม่เคยถูกเพิกถอนไปรับรองในรอบ1ปีและหากเคยมีคำสั่งพิพากษาเกี่ยวกับคดี PDPA จะต้องพ้นระยะเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยกระบวนการตรวจประเมินจะครอบคลุมการดำเนินงานจริงทั้งระบบงานเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรรวม4กลุ่มหลัก10ด้านเช่นนโยบายธรรมาภิบาลมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงและการบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลทั้งนี้การพิจารณาจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาไม่เกิน180วันโดยไปรับรองจะมีอายุ3ปี และจะมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องในทุกๆ1ปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างแท้จริงซึ่งสกสตั้งเป้าให้ระบบใบรับรองนี้เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเป็นแต้มต่อสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนำพาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งความเชื่อมั่นด้านดิจิทัลในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยทางการฝรั่งเศสสั่งปิดสถานศึกษา845แห่งทั่วประเทศในวันนี้และกำหนดให้อีก 1,800 แห่งอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาได้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่96เขตการปกครองระดับจังหวัดของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่การรถไฟแห่งชาติของเบลเยียมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่าง 22-23 มิถุนายนนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่รถไฟจะเกิดเหตุขัดข้องและกีดขวางเส้นทางการเดินรถในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนขึ้นด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนเตือนว่าหลายพื้นที่ในสเปนยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดผิดฤดูกาลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่องจนถึง24มิถุนายนนี้บางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงมหาดไทยกาตาร์ที่ระบุว่าเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซบาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย54คนสูญหายอีก18คนโดยการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องทางนี้นิคมอุตสาหกรรมลาฟานได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียจนทำให้เดือนมีนาคมที่ผ่านมากาตาร์ต้องยุติการผลิตชั่วคราวทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รายงานว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเต้ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงในทุกพื้นที่เช่นสำนักงานสถานประกอบการโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้านนายโนเอลิโตเกติกันผู้บัญชาการตำรวจเมืองตาโคบันกล่าวว่าคนร้าย2คนที่ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 คาลิเบอร์และ9มม.โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนพร้อมขอให้ประชาชนไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนคดีนี้ด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มเอชทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย 4-0 เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจ่าฝูงขณะที่แคปเวิร์ดชาติเกาะขนาดเล็กจากแอฟริกาใต้ยันเสมอกับอุรุกวัยอดีตแชมป์โลก2สมัย 2-2 ทำให้ทั้ง2ทีมมี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านกลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์ 3-1 อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกเพราะมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงสำหรับคืนนี้ในกลุ่ม J อาร์เจนตินาพบกับออสเตรียเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยเวลา4 นาฬิกากลุ่มไอฝรั่งเศสเจอกับอิรักฟุตบอลเยาวชน8 คนที่ชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Cup 2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13 ปีโรงเรียนกัทลารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิชยา FC 3-2ตอนเสมอกันในเวลา1-1ทีมนักเตะหนุ่มกัทลารมคว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15 ปีโรงเรียนกัทลารมเอาชนะจุดโทษบียูหนองกี่ FC 2-0ตอนเสมอกันในเวลา1-1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกัทลารมคว้าแชมป์ได้ทั้งรุ่นยู13และยู15สำหรับ4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9 คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพลศรีสวยพีระดลมาราศีรัฐกรเกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐพงษ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงรัตนพัฒน์ขอพึ่งพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยดีขึ้นอย่างมากนางนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้วเป็นจำนวน120 ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240 ล้านบาทแทนที่สยามสปอร์ตซึ่งเป็นหนี้บริษัทซินดิเพล็กซ์จำกัดในกลุ่มทรูโดยกำหนดแนวทางการชำระหนี้ให้กับบริษัทซินดิเพล็กซ์ออกเป็น2 ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4 ปีฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีประเภทกกรมพระศึกษาเดลีนิวครับ2026ในกลุ่ม B โรงเรียนสาระวิทยาเอาชนะแชมป์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ3-2สาระวิทยามีเพิ่มเป็น4 คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนสวนกุหลาบมี1 คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชนะโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม2-1ราชสีมาวิทยาลัยคว้า3 แต้มแรกมีเพิ่มเป็น4 คะแนนเท่ากับสาระวิทยาส่วนท่าข้ามพิทยาคมมี1 คะแนนหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทำผลงานแพ้ยูเครน2-3เซตก่อนมาเอาชนะบัลการีย3-0เซตชนะแคนาดา3-1เซตและมาแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตมี9 แต้มอยู่อันดับ14พิมพ์พิชยาคกรำดาวตบทีมชาติไทยกล่าวว่าในสนามที่3แน่นอนว่าจะต้องเจอเกมแข่งขันที่หนักขึ้นก็จะไปสู้อย่างเต็มที่เชื่อว่าทีมไทยสู้ได้ดีแน่นอนฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยเชียร์ด้วยสำหรับโปรแกรมสนามสัปดาห์ที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมสาวไทยเปิดสนามวันที่8 กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9 กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11 กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12 กรกฎาคมพบกับตุรกีดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบูรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มอลเทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวที่ดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2 ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งจะมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านหยุดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกข์ถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประธานเมื่อเลี้ยงไหวหวังมาคำสุชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งรายการของเรายังคงได้หยิบนำวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะและในค่ำคืนนี้ได้นำเรื่องที่มีชื่อว่าคฤหาสน์ของพญาตาบอดมาฝากกันเป็นผลงานการประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวอย่างน่าสนใจค่ะกับการที่เปรียบเทียบพญาตัวเล็กๆภายในร่างกายของมนุษย์มาถ่ายทอดความหมายเกี่ยวกับสังคมอำนาจและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องราวนี้ค่ะสะท้อนภาพสังคมได้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเรื่องคฤหาสน์ของพญาตา

ในขณะที่คนบางคนต้องทนอยู่อย่างแออัดบนพื้นที่ไม่ถึงตารางวาจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าลำไส้ของตนเองนั้นมีพื้นที่ร่วม250ตารางเมตรซึ่งมันเทียบเท่ากับสนามเทนนิสถึง2สนามรวมกันเป็นเรื่องน่าเศร้าแค่ไหนถ้าพื้นที่สำหรับชีวิตของคุณมีน้อยกว่าพื้นที่ของก้อนอุจจาระในลำไส้คุณจะตอบคำถามนี้ได้ถ้าคุณกลายร่างเป็นพยาธิสักตัวหรือเมื่อทันทีที่เขาก้าวขาข้ามพ้นธรณีประตูออกมาก็ปรากฏเรือนร่างและรอยยิ้มที่คุ้นเคยของหล่อนรออยู่แล้วเขาเบสายตาผ่านไปเบื้องหลังหล่อนพร้อมกับยกมือไหว้นอบน้อมสวัสดีครับอากูลนุกูลยิ้มรับไหว้และก้าวขึ้นมาสวมกอดอย่างปราโมทย์หมดเคราะห์หมดโศกสักทีนะหลานผู้เป็นอากล่าวพลางลูบหัวหลานชายเบาๆก่อนถอยร่นขยับเปิดทางให้เขาและหล่อนได้ทักทายกันอย่างเต็มที่ดีครับคุณพ่อสิลูกหล่อนพยายามดึงแขนเด็กชายวัย5ขวบครึ่งที่เกาะซ่อนตัวนิ่งอยู่เบื้องหลังกระโปรงยาวสีดำตัวนั้นซึ่งเขาจำได้ว่าเขาเป็นผู้ควักกระเป๋าซื้อให้หล่อนเมื่อนานมาแล้วเนื่องจากทนแรงลบเล้าไม่ไหวมันจึงกลายเป็นหนึ่งในหลายๆตัวของเสื้อผ้าอาภรณ์รวมถึงเครื่องถนิมพิมพ์ผ้าของหล่อนที่เขาต้องบ่นอยู่บ่อยๆว่าเธอบ้าซื้อบ้าสะสมเมื่อก่อนนี้น้อยครั้งเหลือเกินที่เขาจะเห็นเธอหยิบฉวยมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เขาต้องเสียไปเขาจึงคิดว่าเช่นนี้เองกระมังเหล่ากวีและประพันกรหลายคนจึงมักจะพรรณนาเถียงคำกล่าวของเชสเปียร์ที่ว่าความฟุ้งเฟ้อเอ่ยนามของเจ้าคืออิฐถีหลังจากที่อิดออดอยู่ครู่ใหญ่เด็กน้อยก็คลายอาการหวาดกลัวลงคงเหลือแต่ท่าทีเหนียมอายค่อยๆขยับเคลื่อนมาเคียงข้างผู้เป็นแม่ไม่เจอกันนานลูกคงอายหล่อนว่าท่านนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายก็จะ3เดือนแล้วเมื่อเขากางแขนออกหล่อนก็โผล่เข้ามาสู่อ้อมกอดของเขาอย่างแนบแน่นต่อจากนั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติของหล่อนก็พลั่งพลูและเมื่อทั้งคู่แยกห่างกันในนาทีต่อมาเขาจึงใช้สายตาพิเคราะห์เด็กชายพยายามจะเอื้อมมือไปลูบศีรษะและกวาดตัวมาอุ้มแต่เด็กชายถอยร่นกลับไปซุกอยู่ด้านหลังผู้เป็นแม่ดังเดิมเขาจึงละความพยายามลงชั่วขณะเธอผอมไปนะเขาคะเนจากเสื้อลูกไม้สีครีมที่หล่อนสวมซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยถูกเนื้อหนังอันอวบอิ่มของหล่อนดุลดันจนตึงแน่นนอกจากจะซูบลงไปบ้างแล้วองคาพยพอื่นๆยังดูเป็นปกติผมดำคลับยาวสลวยของหล่อนถูกรวบไปมัดไว้ข้างหลังส่งผลให้ใบหน้ากลมมนขาวใสสวยซึ้งแต่ก็ยังแฝงรอยเศร้าไว้ในดวงตาคู่นั้นจนเขาจับสังเกตได้บางทีเขาอาจลืมสังเกตหรือไม่เคยสังเกตเลยก็ได้ว่าแท้จริงแล้วดวงตาของหล่อนเริ่มปรากฏร่องรอยของความเศร้าเช่นนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดอาจจะเป็น

6ปีก่อนมันเป็นวันศุกร์ขึ้น1ค่ำเดือน6ฤกษ์ดีที่สุดสำหรับประกอบพิธีที่เป็นมงคลเสาเอกของบ้านซึ่งเขาเรียกว่าคฤหาสน์ก็ถูกยกตั้งขึ้นเป็นเสาแรกหลังจากใช้เวลาตอกเสาเข็มอยู่หลายวันเสานั้นเป็นไม้ชิงชันขนาดมหึมาตรงดิ่งและยาวเหยียดเพียงพอที่จะใช้ทำเป็นเสาเรือนไทย2ชั้นโดยไม่ต้องต่อให้เกิดตำหนิแล้วเสาต่อๆมาก็ถูกยกขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันและในฤกษ์เดียวกันนั่นเองเขาก็ได้รับข่าวดีอีกครั้งเมื่อนงพงาภรรยาแสนสวยโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลเพื่อแจ้งผลการตรวจว่าเธอตั้งครรภ์ท่ามกลางบุคคลมากมายที่มาร่วมกินดื่มแสดงความยินดีปรีดานั้นตาจงผู้เป็นบิดาของเขามิได้ย่างกลายมาให้เห็นแม้แต่เงาซึ่งเขาเองก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนักพ่อรู้แก่ใจแล้วว่าพ่อไม่เคยเห็นดีเห็นงามหรือสนับสนุนให้เขาแยกครัวออกมาสร้างบ้านหลังใหม่แม้ว่ามันจะตั้งอยู่บนที่ดินแปลงติดกันกับของพ่อก็ตามแกจะไปคิดสร้างหลังใหม่ให้มันเปลืองเงินเปลืองทองอีกทำไมถึงยังไงบ้านหลังนี้มันก็จะต้องตกเป็นของแกอยู่วันยังค่ำตาจงเคยพูดแบบนี้กับลูกชายคนเดียวอยู่หลายครั้งแต่เขาก็พอจะรู้ความคิดของผู้เป็นพ่อว่าแท้จริงแล้วพ่อไม่ได้ห่วงเรื่องเงินทองที่จะต้องใช้ในการสร้างบ้านสักเท่าไหร่หรอกแต่พ่อไม่ต้องการให้เขาไปเกี่ยวข้องกับไม้หายากซึ่งถูกประกาศเป็นไม้ห่วงห้ามนั่นตั้งหากมันเป็นความจริงที่ว่าไม้เหล่านี้ถูกโค่นและนำมาโดยผิดกฎหมายแต่ในเมื่อตัวเขามีนายหัวคอยสนับสนุนและให้ความคุ้มครองเงื้อมมือแห่งกฎหมายจึงมิอาจเข้ามากล้ำกลายได้ยินดีด้วยนะพี่เดี่ยวได้ทั้งลูกได้ทั้งบ้านในเวลาเดียวกันเลยอย่างนี้ต้องฉลองให้หนักอ้นซึ่งถือเป็นลูกมือคนสนิทส่งเสียงอ้อแอพอริษของบรันดียี่ห้อดังใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เขาไม่เรียกบ้านแต่เขาเรียกคฤหาสน์โว้ยไอ้อ้นใช่ไหมพี่เดียวอีกคนแย้งเออใช่เดี๋ยวรับคำถูกของไอ้แมนเออจะคฤหาสน์ราชวังอะไรก็ตามใจเถอะว่าแต่บ้านเอ้ยคฤหาสน์ก็มีแล้วลูกก็กำลังจะมีแล้วเมื่อไหร่พี่เดี่ยวจะลงผู้ใหญ่บ้านสักทีฉันกับไอ้แมนจะได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมั่งเฮ้ยยังก่อนสมัยหน้าต้องช่วยผู้ใหญ่เกลี้ยงรักษาตำแหน่งอีกรอบนึงเขาหมายถึงเกลี้ยงกล่าวสุวรรณสุนทรผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระในอีก4เดือนข้างหน้าเดิมทีนั้นผู้ใหญ่เกลี้ยงเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาก่อนแล้ว2สมัยแต่เนื่องจากเกิดการขัดผลประโยชน์กันในวงการระหว่างสทเกี้ยงเก่ากับนายกเทศมนตรีพงอรุณซึ่งมาจากผู้สมัครทีมเดียวกันสทเกลี้ยงเก่าจึงแสดงจุดยืนของตัวเองโดยการล่มสภาในการประชุมวาระสำคัญทำให้นายกพงอรุณโกรธเป็นฟืนเป็นไฟประกาศแยกขาดกันนับตั้งแต่นั้นก่อนสิ้นสุดวาระการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสทเกลี้ยงเก่าก็ลาออกแล้วหันมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งครั้งนั้นมีวาระ5ปีผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงชนะคู่แข่งแบบขาดลอยโดยมีเดี่ยวเป็นหัวคะแนนคนสำคัญการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่จะมีขึ้นใหม่นี้รัฐบาลได้ประกาศเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งจาก5ปีเป็นจนเกษียณอายุคือ60ปีและแม้ว่าวาระของผู้ใหญ่เกลี้ยงจะยังไม่หมดแต่การเปิดตัวของคู่แข่งก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเข้มข้นและดุเดือดมีการปลุกกระแสโจมตีถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานและใช้งบประมาณของผู้ใหญ่เกลี้ยงออกไปเป็นวงกว้างและเดี๋ยวก็มั่นใจว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของกระแสดังกล่าวจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากสทเพชรซึ่งเป็นอดีตสทร่วมทีมเดียวกันกับนายกพงอรุณครั้งล่าสุดสทเพชรสอบตกพอพ่ายคะแนนให้กับผู้สมัครอิสระหน้าใหม่ถึงเท่าตัวนายกพงอรุณจึงหนุนให้สทเพชรหันมาลงชิงตำแหน่งกับผู้ใหญ่เกลี้ยงเพื่อต้องการรวบฐานคะแนนไว้ให้ได้ทั้งหมดเมื่อนงพงากลับมาจากโรงพยาบาลในวันนั้นนอกจากอาการดีใจที่รู้ว่าตัวเองท้องแล้วเธอไม่ได้มีท่าทีอะไรที่จะบ่งบอกให้เดี่ยวรับรู้เลยว่า
เธอตื่นเต้นที่จะมีคฤหาสน์หลังใหญ่ไว้เป็นส่วนตัวระหว่างผัวเมียและลูกๆที่จะเกิดมาเธอแทบจะไม่ชายตามองความยิ่งใหญ่ของโครงสร้างเลยด้วยซ้ำเธอเพียงแวะมาบอกข่าวเรื่องลูกแล้วก็เดินเลี่ยงกลับไปยังบ้านของพ่อเธอมันก็ประเภทหัวล้าหลังปฏิเสธความก้าวหน้าเช่นเดียวกันกับพ่อนั่นแหละเดี๋ยวคิดและมองตามจนเธอหลับตาไปในที่สุดก็หันมาปรึกษากับนายช่างรับเหมาโดยไม่สนใจอะไรอีกความสัมพันธ์ระหว่างเขาและผู้เป็นพ่อเริ่มมามีรอยแตกร้าวมากขึ้นเมื่อผู้ใหญ่เกลี้ยงหมดวาระลงอย่างเป็นทางการปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้มีเฉพาะผู้ใหญ่เกลี้ยงกับสอทอเพชรเพียงเท่านั้นแต่ลูกครึ่งไทยฝรั่งผู้มีนามว่าสันโดษก็เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้สมัครอีกด้วยในขณะที่ลูกชายสนับสนุนและเป็นหัวคะแนนให้กับผู้ใหญ่เกลี้ยงเนื่องจากผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นเป็นนายหัวที่คอยให้การช่วยเหลือเรื่องเงินทองและการลักลอบตัดไม้มาสร้างคฤหาสน์ทรงไทยของเขาการตอบแทนด้วยการทุ่มเทมุ่งมั่นให้ผู้ใหญ่เกลี้ยงชนะจึงเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจส่วนฝ่ายตาโจงผู้พ่อกลับให้การสนับสนุนฝรั่งสันโดษซึ่งเท่าที่เดี๋ยวรู้ก็พ่อนั่นแหละที่เป็นคนชักจูงและขอร้องให้สันโดษลงสมัครรับเลือกตั้งแรกเมื่อรู้ข่าวว่าพ่อจะสนับสนุนสันโดษนั้นเดี่ยวหัวเราะเหมือนเห็นเป็นเรื่องขำขันโดยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ในด้านคุณสมบัติและกฎหมายเลือกตั้งแต่เมื่อพ่ออธิบายถึงที่มาของฝรั่งสันโดษมันกลับทำให้เขาเห็นว่าสันโดษจะกลายเป็นตัวตัดคะแนนเสียงทั้งของผู้ใหญ่เกลี้ยงและสอทอเพชรได้อย่างไม่ต้องสงสัยสันโดษมีแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยชอบชีวิตสมถะเรียบง่ายเมื่อมีลูกจึงได้ให้ชื่อว่าสันโดษพร้อมกับการมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแม้ว่าปัจจุบันทั้งพ่อและแม่จะเสียชีวิตไปแล้วแต่สันโดษก็อยู่กับสังคมได้อย่างกลมกลืนนอกจากลักษณะภายนอกที่พอจะบ่งบอกให้รู้ว่าเขาเป็นลูกครึ่งแล้วก็ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาขัดแย้งหรือทำให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นพลเมืองไทยอย่างครบถ้วนของเขาได้เลยช่วงหลังๆเดี๋ยวมักจะเกิดอาการฉุนเฉียวไม่เว้นแต่ละวันเมื่อได้ยินผู้เป็นพ่อพูดยกย่องฝรั่งสันโดษให้คนในครอบครัวฟังว่าเป็นคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทยได้ดีโดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นปากใต้ไม่ว่าจะเป็นเพลงบอกมโนราหนังตะลุงหรือแม้แต่ภาษาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่สุดของการแสดงออกถึงความเป็นไทยสันโดษพูดได้ทั้งภาษาไทยกลางและภาษาท้องถิ่นปากใต้โดยไม่ผิดเพี้ยนสันโดษเคยเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมภายหลังได้ลาออกมาทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่5ไร่3งานนอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งค่ายเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนไว้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดวิชาชีพศิลปะวัฒนธรรมแก่เยาวชนและผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่าบ่อยครั้งที่ตาจ้องกลับมาจากดูเด็กๆฝึกซ้อมมโนราที่ค่ายเรียนรู้ก็มักจะพูดในทํานองที่ว่าวัฒนธรรมคือเสาเข็มแห่งความมั่นคงของชาติประเทศชาติเปรียบเสมือนต้นไม้ถ้ารากมั่นคงประเทศก็จะสามารถดำรงอยู่ได้เดี่ยวเคยโต้เถียงกับพ่ออย่างรุนแรงเมื่อรู้ว่าพ่อพยายามที่จะดึงเอานงพงาไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพที่ฝรั่งสันโดษเป็นประธานกลุ่มแต่เมื่อนงพงาบอกว่าเธอไปด้วยความสมัครใจและตามสิทธิเสรีภาพของตัวเธอเองการทะเลาะจนถึงขั้นลงไม้ลงมือก็เกิดขึ้นมันจะไปเสียหายอะไรวะกะอีแค่เมียแกไปเรียนรู้การทำกระเป๋าจักสานย่านลิเผาแล้วรับเอางานมาทำที่บ้านเวลาว่างๆแต่จงชี้แจงเหตุผลหลังจากเข้าห้ามปรามลูกชายไม่ให้ลงมือกับลูกสะพ้ายพ่อก็เอาแต่เข้าข้างนงรู้ทั้งรู้ว่าผมเป็นคู่แข่งกับไอ้ฝรั่งซันโต๊ดนั่นเดี๋ยวเรียกสันโดษเป็นซันโต๊ดตามชื่อยาถ่ายพยาธิที่เคยได้ยินสมัยเด็กๆเวลามีหนังขายยามาฉายให้ดูผู้ใหญ่เกลี้ยงตั้งหากที่เป็นคู่แข่งไม่ใช่แก
แล้วเจ้าสันโดษก็ไม่ได้ทำตัวเป็นคู่แข่งใครแต่ผมเป็นหัวคะแนนนะเปล่าแกมันเป็นพยาธิพยาธิตาบอดซะด้วยสิผมขอถามพ่อหน่อยการแสวงหาหนทางก้าวหน้าทำให้ครอบครัวเจริญเติบโตมันผิดตรงไหนไอ้ที่ใครๆเขาพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนกันอยู่แทบล้มประดาตายนั่นน่ะไม่ใช่เพราะความอยากมั่งอยากมีหรอกหรือการแสวงหาความเจริญก้าวหน้ามันไม่ผิดหรอกนะแต่จงพยายามข่มอารมณ์ไม่ให้ขุ่นมัวตามอีกฝ่ายแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงามต้องมีอุดมการณ์ไม่ใช่เบียดบังเอาด้วยวิถีทางที่ไม่ชอบแกก็รู้ดีว่าโรงไม้ของผู้ใหญ่เกลี้ยงเบื้องหลังมีแต่ไม้ผิดกฎหมายไอ้ที่แกรับเศษเด่นนั่นมาก็ด้วยผิดกฎหมายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้แกคิดว่าถูกต้องแล้วหรือแล้วพ่อเคยเห็นใครร่ำรวยจากการยึดมั่นอยู่กับอุดมการณ์แบบพ่อแบบไอ้ซันโต้บ้างไหมการเป็นนักการเมืองลำพังแค่เงินเดือนจะมาพอยาไส้อะไรแค่ภาษีสังคมอย่างเดียวก็หมดไปแล้วครึ่งเดือนอีกอย่างกฎหมายไม่ใช่เรื่องของความจริงแต่มันเป็นเรื่องของหลักฐานและการสืบสวนในเมื่อไม่มีพยานหลักฐานไม่มีกระบวนการสืบสวนจะเรียกว่าผิดกฎหมายได้ยังไง

รทางธรรมชาติทุกชนิดเป็นสมบัติของส่วนรวมการฉกฉวยเอามาเป็นสมบัติส่วนตัวนั่นแหละคือการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นต่อให้ผู้ใหญ่ไม่ตัดผมไม่ตัดแต่คนอื่นก็ตัดอยู่ดีนั่นแกคิดตามภาษาคนเห็นแก่ตัวของแกเองทำไมแกไม่คิดอย่างสันโดษมันบ้างแทนที่จะทำตัวเป็นพยาธิคอยดูดกินทำร้ายประเทศแกควรจะเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างสันโดษไม่ดีกว่าหรือแกอีแค่เมล็ดพันธุ์นอกคอกเล็กๆเมล็ดหนึ่งแค่นั้นแหละเดี๋ยวเบ้ปากกันแหนกันแหนใช่เมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ซ่อนต้นไม้ใหญ่เอาไว้ข้างในต้นใหญ่ยังที่แกแอบขโมยตัดโค่นไปทำเสาค้ำเชิงตะกอนของแกไงตะโจ้งถอนใจด้วยความระอานี่พ่อไม่เห็นหรอว่าคฤหาสน์ของผมมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วแกเห็นไหมว่าท้องของเมียแกโตแค่ไหนแล้วผู้เป็นพ่อพูดพลางชี้ไปที่ท้อง7เดือนเศษของลูกสะใภ้ฉันเห็นท้องของเมียแกที่ห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์ของแกเอาไว้ค่อยๆโตขึ้นโดยปราศจากการดูแลเอาใจใส่จากคนที่กำลังจะกลายเป็นพ่อคนอย่างที่ควรจะเป็นและฉันก็เห็นว่าไอ้ที่แกเรียกมันว่าคฤหาสน์นั่นก็โตขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ความเป็นคนในตัวแกเองก็ค่อยๆหดหายลงไปทุกที

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าคฤหาสน์ของพญาตาบอดยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการกำลังจะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับภาคเอกชนไทยจีนจับมือร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจ2ประเทศสู่เวทีโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ภาคเอกชนไทยจีนลงนาม MOU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสู่เวทีโลก
5: นายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีนเปิดเผยว่าสอท.ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการกวางโจวพรีเมียมโปรดักต์เซ็นเตอร์อาเซียนพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสอท.และหอการค้ากวางโจวมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากจีนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวโดยเดือนหน้าสอท.เตรียมจัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมยาและสุขภาพที่นครกวางโจวเพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝ่ายจีนยืนยันให้ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรหลักของอาเซียนและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจีนขยายตลาดผ่านโครงการกวางดงโปรดักต์โกลบอลอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนปฏิพลสัตย์พรมารายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษระดม9หน่วยงานเร่งสอบ8คดีพิเศษกักตุนน้ำมันย้ำคดีน้ำมันส่งผลกระทบความมั่นคงด้านพลังงาน
6: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในกรมการปกครองกรมศุลกากรกรมสัมพันธ์กรมสัมภากรกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าคดีพิเศษร่วม8คดีประกอบด้วยคดีไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายรวม6คดีนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าสำนวนสืบสวนอีก2สำนวนได้แก่ การตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมัน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการตรวจสอบคลังน้ำมัน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครซึ่งมีข้อสงสัยว่าอาจมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงทางนี้อธิบดี DSI ย้ำว่าคดีกักตุนน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศรัฐบาลกำชับให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสั่งคุมเข้มสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวางพะเยาย้ำห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดเพื่อลดการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่น
7: นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงหลังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่กว้านพะเยาโดยประมงจังหวัดพะเยาระบุว่ากุ้งกล้ามแดงเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศโดยขณะนี้พบชาวประมงสามารถดักจับได้เฉลี่ยวันละ1-2 กิโลกรัมยืนยันสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้โดยคาดว่าเกิดจากการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ออกมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงอย่างเข้มงวดหากผู้เลี้ยงต้องการเลิกเลี้ยงให้ประสานส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดทันทีห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนที่จับได้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งขณะนี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ250-300บาทนอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมร้านอาหารในจังหวัดนำกุ้งกล้ามแดงมาปรุงเป็นเมนูจำหน่ายเพื่อช่วยลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกทางหนึ่งทั้งนี้มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ายสุขภาพและสายทุเรียนห้ามพลาดขอเชิญร่วมกิจกรรมทูบีรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเช่ปี5พบกับเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติและสวนทุเรียนแสนอร่อยของอำเภอบัวเช่จังหวัดสุรินทร์พบกันวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569เลือกวิ่งได้2ระยะซุปเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรและซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรพร้อมชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมากมายสมัครออนไลน์ได้ถึง20มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจทูบิรันนัมเบอร์วันอำเภอบัวเชษทูบิรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษปี5วิ่งเพื่อสุขภาพชิมทุเรียนอร่อยแล้วพบกันที่บัวเชษ
1: หน้าฝนแบบนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีก่อนออกเดินทางอย่าลืมตรวจเช็คยางรถยนต์ใบปัดน้ำฝนและไฟส่องสว่างให้พร้อมใช้งานขับรถช้าลงเว้นระยะห่างจากคันหน้างดใช้โทรศัพท์มือถือและเปิดไฟหน้ารถเมื่อฝนตกหนักถึงช้าดีกว่าไปไม่ถึงร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
3: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
4: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
5: แม้จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
6: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงอ่ะมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
2: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
7: ์สุนัขกัดแมวข่วนต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดข่วนถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 มิกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
9: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับกับผมกฤษดาวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569อีกคืนหนึ่งที่นำเพลงเพื่อชีวิตมาฝากทุกท่านกันในยามค่ำคืนช่วงเวลาพักผ่อนนะครับเหนื่อยจากภารกิจเหนื่อยจากการทำงานตลอดทั้งวันค่ำคืนไปดูทีวีไม่ดูข่าวไม่ดูหน้าจอโทรศัพท์ก็นั่งฟังเพลงเนาะทอดอารมณ์นะครับให้มีความสุขกับการรับฟังพักผ่อนของท่านก็คือสิ่งที่เรานำเพลงมาฝากเมื่อสักครู่นี้สองเพลงเนาะนะครับสุสานหัวใจพศวรรณพันธ์แล้วก็อธิษฐานใบไม้ไม้เมืองนะฝากท่านได้มีความสุขกับการรับฟังเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะค่ำคืนทั้ง3จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดด้วยทักทายไปยังพี่น้องทางร้อยเอ็ดทางบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ฮะขอบคุณคุณเองเจโรฟาซีนทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยทาง Facebook Live นะครับวันนี้ก็ทักทายกันมาแล้วก็ขอเพลงสำนึกได้ก็สายเกินไปของคุณพศวรรณพันธ์อยู่สักครู่หนึ่งก็แล้วกัน044514115นะครับคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้เหมือนเดิมทักทายกันได้หลังใหม่นะฮะต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากทุกท่านก็แล้วกันความคิดถึงกำลังเดินทางโกไข่กับในสนนะ

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับเพลงของโกไข่กับนายสนต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยบุรีรัมย์นะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้เพลงของคุณเทียรี่เมฆวัฒนานะฮะเหงาตัวเท่าเธออาจจะไปครับ

านอาจจะยังไม่อยากเขียนคำว่าเหงาเขียนคำว่าเมานะฮะช่วงเวลาค่ำคืนนะครับขอบคุณเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากบุรีรัมย์เนาะมีข่าวฝากบอกแฟนรายการทุกท่านกันก็แล้วกันนะครับเป็นข่าวฝากเนาะทางสมาคมจักรยานสุรินทร์นะครับวันนี้เขาฝากมาเนี่ยนะครับเป็นความสูญเสียสมาชิกท่านหนึ่งชื่อว่าคุณวิทยามีกล้านะครับนายวิทยามีกล้าสมาชิกของชมรมจักรยานสุรินทร์ป้าเตาะนะอดีตผู้ที่ทำงานทางสวทสุรินทร์ได้ฝากมาบอกว่าเชิญท่านที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรว่าเป็นคนที่รู้จักนายวิทยามีกล้านะครับตอนนี้ท่านเสียชีวิตก็ศพตั้งอยู่ที่เมนวัดสาราลอยสารา2ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะมีการสวดพระอภิธรรมศพในวันที่21 22 23 24นะฮะแล้วก็จะมีพิธีประชุมเพลิงนะครับในวันที่วันที่24นะครับ24มิถุนายนฌาปนกิจศพ24มิถุนายนที่วัดสาราลอยสาราสองญาติ

ก็ขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ทางผู้ที่เป็นสมาชิกนะชมรมจักรยานสุรินทร์ปีที่แล้วเนี่ยเราสูญเสียคุณสำราญภูเขียดเนาะก็เป็นข้าราชการในสวทสุรินทร์เราครั้งนี้นะครับคุณวิทยามีกล้านะฮะท่านไหนที่เป็นมิตรสหายเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักว่าเป็นผู้ที่อยู่ในชมรมจักรยานสุรินทร์ก็นะไปร่วมในพิธีได้นะครับที่ศาลาลอยศาลา2วัดศาลาลอยพระอารามหลวงอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับนี่ก็ฝากไว้กับทุกท่านก็แล้วกันแล้วก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เขามีพรุ่งนี้มีกิจกรรมดีๆมีผลไม้มาจำหน่ายนะครับเป็นผลไม้จากหลากหลายจะมีลำไยมังคุดก็เป็นเงาะมังคุดเนาะไม่ใช่ลำไยขอไปสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เขาเชิญชวนร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพในเป็นผลไม้ไทยที่มีคุณภาพไทยฟรุตเฟสติวัล2026แอดสุรินทร์นะเป็นการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรพร้อมกับช่วยกระจายผลผลิตสดใหม่ส่งตรงจากเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นของเกษตรกรจากจังหวัดตราดขออภัยที่มาขายที่สุรินทร์เนาะก็มีมังคุดนะครับผลไม้คุณภาพมังคุด3กิโลกรัมเนี่ยต่อตะกร้าราคา108บาทเงาะโรงเรียน 2.5 กิโลกรัมต่อตะกร้านี่นะฮะก็92บาทสดใหม่คัดคุณภาพจากแหล่งผลิตส่งตรงจากสวนถึงมือผู้บริโภครวมสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยก็เรียกว่าจากเงาะของจันทร์มังคุดของจันทร์มาขายที่ไทยมาขายที่สุรินทร์นะอันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องชาวสุรินทร์ที่ฟังรายการอยู่ก็ไปอุดหนุนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์นะครับใกล้กับวัดสระลอยนั่นแหละนะช่วงพรุ่งนี้นะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางสนมขอมานะครับนางฟ้าของคุณฤทธิพรอินสว่างมีความสุขกับการรับฟัง044514115หลังไมค์ยังรับสายท่านได้อยู่เลยครับ

พลงของพี่บ๊อบพฤฒิพรอินสว่างนะครับนางฟ้าเพลงที่ยีผู้ฟังทางสนมขอมาต่อเนื่องกับเพลงที่คุณแองเจโลฟาซีนนะครับขอทาง FM สวท.สุรินทร์กับเพลงนี้ของคุณพศสวนภัณฑ์อีกเพลงนึงก็แล้วกันสำนึกได้ขอสายเกิด

างเรื่องที่เราผิดพลาดไปบางทีถ้ารู้มาก็สายเกินไปก็มีหลายอย่างนะฮะในชีวิตของคนเราบางท่านก็กลับตัวได้ก็ยังไม่สายก็มีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเมื่อสายไปแล้วเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะมีความสุขจะไม่ได้เครียดเกินไปนะฮะต่อเนื่องกับเพลงนี้ก็แล้วกันคุณอธิเรกแว่นแก้วขอทาง FM สวทสุรินทร์นะครับน้ำตาลาไซบอกว่าเป็นเสียงใครก็ได้วันนี้จัดของคุณอ้นธวัชชัยให้นะครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายก็มาทาง FM พอสุรินทร์ด้วยนะครับจัดเพลงนี้ให้กับคุณยายสายลมเนาะทักทายกันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเราจะฟังบทกวีกันในช่วงสีสันวรรณกวีนะครับมีมาฝากท่านเหมือนเดิมลาโง่ธันวาราศีธนูนะครับ

ุณผู้ฟังครับบทกวีค่ำคืนนี้นะฮะเป็นบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่20เดือนมิถุนายนปี2559นะครับผ่านมาก็10ปีพอดีเป็นบทเพลงที่เป็นบทกวีที่เขียนในช่วงเวลายามค่ำนะวันนั้นน่าจะเดินกลับเข้าไปที่ทำงานเพื่อทำหรือว่าเดินกลับบ้านจะออกจากที่ทำงานแล้วก็ผ่านสะพานลอยข้ามสะพานลอยบนสะพานลอยก็จะมีแสงไฟโคมไฟในยามค่ำที่ตอนนี้ก็ที่กรุงเทพก็จะเห็นนะสาดส่องมาให้ความสว่างในเส้นทางเดิน

พลงค่ำถึงย่ำเช้าค่ำยังอยู่รู้เห็นโลกเป็นอยู่ล่วงถึงตรู่เช้าตามนิยามฝันผ่านวิถีหลับตื่นคืนและวันโยงเกี่ยวพันโดยรักจักเข้าใจอีกค่ำแล้วแววตาฟ้าปลอบปลุกกี่คืนแล้วล้มลุกคลุกสมัยกี่เช้าแล้วตื่นรับปรับเป็นไปกี่ดึกแล้ววันไหวในจิตตนครุ่นคำนึงถึงโลกเคยโศกเศร้าพบค่ำจากย่ำเช้าอยู่หลายหนคำนวณสูตรสมการการดิ้นรนแก้ไขบนรูปใดในความจริงเคยตั้งค่าแทนค่าอย่างบ้าคลั่งเพื่อคำตอบในความหวังของบางสิ่งใช้สูตรนั้นลบโจทย์นี้ที่อ้างอิงบ้างละทิ้งบ้างเสริมเติมให้พอกับบทเพลงยามค่ำคำหนึ่งคิดเพลงชีวิตจิตใจใครกันหนอฝากด้วยรักมากน้อยผู้คอยรอหรือขอแค่ตรู่สางก็ห่างลาฝากด้วยรักมากน้อยผู้คอยรอหรือขอแค่ตรู่สางก็ห่างลาจึงย่ำเช้าแสงเช้าเท่าแปรเปลี่ยนโลกหมุนเวียนเป็นแสงค่ำให้พร่ำหาสาดด้วยไฟแสงต่างบางแววตาปลุกห้วงสนธยาเพื่อพรุ่งนี้จึงย่ำเช้าแสงเช้าเท่าแปรเปลี่ยนโลกหมุนเวียนเป็นแสงค่ำให้พร่ำหาสาดด้วยไฟแสงต่างบางแววตาปลุกห้วงสนธยาเพื่อพรุ่งนี้ปลุกห้วงสนธยาเพื่อพรุ่งวัน

เมียงปอหลงลมนะครับเพลงของคุณรณาคำมินนะก็ฝากให้กับคุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์เนาะเพราะว่าจะฟังเพลงของคุณรณาเพลงอะไรที่ฟังแล้วสบายใจผมว่าเพลงนี้ก็ฟังแล้วก็มีความสุขมันจะเป็นเพลงที่เศร้าๆสักหน่อยถึงแต่ก็ให้ความรู้สึกดีเหมือนกันเนาะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการทั้งทางหลังใหม่แล้วก็ทาง FM สพท.สุรินทร์นะไม่ได้ทักทายทุกท่านก็ไม่ว่ากันนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนช่วงเวลานี้นะครับขอให้มีความสุขนอนหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับชุดเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซีย
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าล่าสุดชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้ทำการสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นต้องสงสัยบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรวจค้นพบเนื้อสัตว์แช่แข็งแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศน้ำหนักประมาณ 13-15 ตันโดยส่วนที่กำลังกับกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาสซึ่งตรวจพบรถบรรทุกห้องเย็นแบบทึบในพื้นที่ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รอยต่อชายแดนที่เสี่ยงต่อการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการส่งสัญญาณขอตรวจค้นเนื่องจากมีลักษณะต้องสงสัยซึ่งจากการตรวจเอกสารนำเข้าและหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากรผู้ครอบครองสินค้าในขณะนั้นไม่สามารถนำมาแสดงได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอาศัยอำนาจตามมาตรา167ทำการยึดของกลางทั้งหมดไว้ตามมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560เนื่องจากเป็นของอันถึงต้องริบและไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้โดยของกลางทั้งหมดได้ถูกนำไปยังด่านศุลกากรตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงดีอีเร่งปรับปรามพนันออนไลน์ในช่วงบอลโลก2026เผย18วันแรกใช้ระบบ AI ตรวจสอบสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการพร้อมเตือนประชาชนระวังแชร์เนื้อหาผิดกฎหมาย
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวงดีอีได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วได้ถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิด เพื่อให้สามารถกดปิดการระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอียังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาและการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมความพร้อมรับการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ย้ำยึดหลักความสมัครใจและความเหมาะสมของบุคลากร
6: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้บริหารและข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับทิศทางการถ่ายโอนภารกิจเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับสิทธิและขั้นตอนการพิจารณาเลือกสังกัดหน่วยงานภายใต้โครงสร้างใหม่โดยจะยึดหลักความสมัครใจความเหมาะสมด้านภารกิจความก้าวหน้าในสายงานและความต้องการของบุคลากรแต่ละรายเป็นสำคัญทางนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการสื่อสารและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปรับโครงสร้างครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมของประเทศในอนาคตต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะว่ากันว่าเพลงนี้ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อกล่อมทูลกระหม่อมขณะนั้นมี3พระองค์และก็ยังทรงพระเยาว์อยู่คำร้องภาษาอังกฤษคือลัลลาบายโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยานะคะคืนนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะขับร้องค่ะ

จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2498พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ค่ะและเราจะต่อกันด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพนะคะชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์พุกเวชและครูเอื้อค่ะต่อได้ผีเสื้อยามเช้าโดยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อ

ที่จบไปนั้นชีวิตกับความสุขและผีเสื้อยามเช้าเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะและบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะจากข้อมูลที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ทูลพิษอมาตยกุลเขียนไว้เกี่ยวกับการบันทึกแผ่นเสียงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการหรือวงสุนทรภรณ์นั้นแผ่นตราโคลัมเบียเป็นการบันทึกครั้งที่4ค่ะต่อจากแผ่นตรากระต่ายของในตองเอกชวนนะคะแผ่นตราโคลัมเบียนี้ก็จะมีหน้าตราเป็นสีม่วงหรือสีเลือดหมูและชุดนี้ท่านบอกว่าปั๊มที่อินเดียทั้งหมดเป็นยุคที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495บางท่านก็จะเห็นว่าบรรเลงในวงกลมโฆษณาการบ้างกรมประชาสัมพันธ์บ้างนะคะแต่บางแผ่นก็บันทึกในนามวงสุนทรภรณ์บ้างวันนี้ก็จะนำเพลงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลมาฟังกันค่ะเริ่มด้วยบันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นกลมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ฟังกัน2เพลงไปแล้วนั่นก็คือผีเสื้อยามเช้าและชีวิตกับความสุขชุดต่อไปผู้ชายนี่นะโดยคุณสุปณีพุกสมบุญครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งปรึกษารักเพลงนี้คุณชวลีและคุณสุปณีขับร้องด้วยกันนะคะต่อด้วยขอให้บอกว่ารักสักคำโดยคุณวินัยค่ะ2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้บันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะ

เสียไปทำฉันได้

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงกลมโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียนะคะของในห้างกมลสุโกศลเพลงต่อไปคือฝันถึงคนรักคุณชลีโชติวิทย์ขับร้องค่ะต่อได้ทาสชีวิตโดยคุณวินัยสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเวทและเพลงที่สามสุดรำพันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกุสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

วันนี้เราฟังเพลงที่วงกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นเสียงครั้งที่4ของวงกลมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงหนาวรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะครูแก้วและครูเวทประพันธ์และดอกไม้เวียงเหนือโดยสุนทรภรณ์นะคะคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มได้หนาวรัก

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนมาตรการของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมพิจารณาประเด็นสำคัญอาทิการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับปฏิบัติการการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการและชุดเฉพาะกิจดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมช่วยป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างทั้งไทยและต่างชาติยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจการค้าและภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังปลดล็อกมอบอำนาจกรมท่าอากาศยานบริหารที่ราชพัสดุสนามบินภูมิภาคครบวงจรเพิ่มทางเลือกสินค้าและบริการกระจายรายได้สู่ชุมชนหนุนเศรษฐกิจภูมิภาค
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมท่าอากาศยานเรื่องการมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคสามารถลงนามสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาการเช่าพื้นที่จากเดิมจำกัดไม่เกิน3ปีให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสมโดยพื้นที่ภายในอาคารเช่าได้สูงสุด10ปีเ ช่นร้านค้าปลอดภาษีสูงสุด15ปีพื้นที่ภายนอกอาคารไม่เกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด20ปีและเกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด30ปีกรมท่าอากาศยานเตรียมพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มร้านอาหารร้านกาแฟและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆรวมถึงจัดสรรพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ลงสนาม4คู่อาร์เจนตินาและฝรั่งเศสลุ้นคว้าชัยชนะเพิ่มโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม J ระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่ในนัดแรกชนะแอลจีเรียมา3-0พบกับออสเตรียที่นัดแรกชนะจอร์แดนมา3-1ทำให้เกมนี้ทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม I ระหว่างฝรั่งเศสที่นัดแรกชนะเซเนกัลมา3-1พบกับอิรักที่แพ้นอร์เวย์1-4หากฝรั่งเศสเก็บ3แต้มได้อีกนัดจะมีโอกาสสูงในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้อาร์เจนตินาพบออสเตรียเวลา0:00 น.ฝรั่งเศสพบอิรักเวลา4:00 น.นอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา7:00 น.และจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา10:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น.

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะญาติโยมสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 5:10 นถึง 6:00 โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้โยมญาติทั้งหลายใกล้ๆที่สามารถรับฟังคลื่นสวท.บุรีรัมย์ในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขในการพักผ่อนในยามค่ำคืนฟังเทศฟังธรรมนะในยามค่ำคืนบรรยากาศสบายๆนะกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างแต่พอตกดึกอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันไปนะโยมนะหมายเลข0866531417 0866 653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการในยามค่ำคืนนะก็ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะญาติโยมสมาชิกรายการก็เช็คเช่นเดียวกันถึงจะดึกอย่างไรก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการทุกค่ำคืนเลยทีเดียวก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับความตั้งใจในการที่จะร่วมกันสร้างสมคุณงามความดีไม่เป็นปัญหาเลยกับการที่จะทำความดีดึกดื่นอย่างไรเราก็สร้างบารมีธรรมนะด้วยกันได้นะพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเองก็ตั้งใจอยู่แล้วที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาส่งธรรมะถึงเรือนฌานโยมญาติทั้งหลายให้ความสุขกายสบายใจในยามค่ำคืนคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันญาติโยมนะก็มีธรรมะหลากหลายให้ญาติโยมนะได้ฟังกันนะทั้งธรรมะที่เป็นหลักพุทธพจน์แล้วก็ข้อคิดเสริมเติมเต็มเข้าไปนะเพื่อให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะอ่านพุทธพจน์บ้างแล้วก็อธิบายบ้างให้ญาติโยมได้หลากหลายในการรับฟังช่วงนี้อยู่ในช่วงของการสู้ภัยโควิดนะโยมนะนะการที่เราจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ในภาคกลางวันเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือในยามค่ำคืนก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นที่จะไปธุระปะปังที่ใดก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะโยมนะคนที่เขาติดโควิดเนี่ยนะทราบข่าวว่าไปเที่ยวผับบ้างไปในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านบ้างนะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในยามราตรีเนี่ยก็อันตรายนะพอเล่าเข้าปากแล้วนะโยมญาติทั้งหลายคนเราไม่ได้ปิดหน้ากากแล้วนะก็คุยกันสนุกสนานตามภาษาคนดื่มสุรายาเมานะในที่สุดก็ต้องติดโควิดในการเที่ยวผับเที่ยวบาร์ดังที่เป็นข่าวในสังคมปัจจุบันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายอะไรที่พอที่จะช่วยกันระมัดระวังพอที่จะช่วยกันป้องกันได้เราก็ป้องกันเริ่มต้นที่ตัวเรานะว่าการจะตกก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยนะโยมนะภาคกลางวันนี่ก็คนเยอะหน่อยนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้เจลล้างมือกลับบ้านนี่ก็ล้างมือให้สะอาดเพราะเราไม่รู้ว่าที่ที่เราไปเนี่ยมีใครบ้างที่ผ่านไปก่อนหน้านั้นแล้วบางทีบางครั้งเข้าไอเข้าจามหรือถมน้ำลายไปนะบางทีบางครั้งเราอาจจะไปสัมผัสนะก็อาจจะติดได้เราไปจับโน่นจับนี่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาจะให้นิ่งอยู่เฉยๆของคนเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะโยมนะนั้นเราก็ต้องระวังตัวเรานะนั้นในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็นำธรรมะมาเป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีนะว่าความสวัสดีนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่สวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีค่ะคำว่าสวัสดีตรงนี้ก็คือความสุขกายสบายใจแล้วก็ความมีโชคมีชัยไปมาก็ปลอดภัยก็คือความดีงาม
นะความดีงามความมีโชคมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จนะความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการอย่างสูงสุดหมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปนั่นแหละเป็นความสวัสดีความสวัสดีเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายเนี่ยต่างก็มุ่งหมายปองด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าความสวัสดีเนี่ยใช่ว่าจะสำเร็จผลแก่เราทุกคนตามที่เราปรารถนาเท่านั้นก็หาไม่ได้นะโยมนะเพียงแค่เรานั่งนึกนอนนึกว่าจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้นะเหมือนกับโยมญาติทั้งหลายอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลนั่งนอนนึกเอามันก็ไม่ได้ญาติโยมมันก็ได้แต่นั่งได้แต่นอนได้แต่นึกเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจในการที่จะแสวงหาขยันหามันก็ได้ในส่วนนั้นสาธุชนทั้งหลายธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้ร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหาต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็ต้องฉลาดกินฉลาดใช้จึงจะทำให้ร่ำรวยได้หากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้บุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำนะจึงจะสำเร็จได้อันความร่ำรวยเนี้ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้4อย่างก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนะความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าเราต้องการความสวัสดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วความมีโชคมีชัยความสำเร็จตามที่เรามุ่งหมายปรารถนาเนี่ยเราก็ต้องมีข้อปฏิบัตินะก็คือบุคคลปรารถนาความสวัสดีเนี่ยต้องเดินก้าวไปหาสิ่งที่เรานั้นเนี่ยพึงแสวงหาทั้ง4อย่างนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้นะวิธีก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางเนี่ยให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ย่อท้อนั่นเองนะเราพุทธศาสนิกชนอยากได้อะไรเราก็ปฏิบัติในส่วนนั้นแต่สิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ขอให้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็แล้วกันนะโยมนะอะไรที่ปรารถนาแล้วทำให้เรามีความสุขทำให้เราสบายใจเราก็ทำในส่วนนั้นนะโยมนะนะปรารถนาด้วยทำด้วยไม่เบียดเบียนใครเราก็ทำไปเถอะนะอย่างเช่นในยามค่ำคืนอย่างนี้เรานั่งกรรมฐานสงบจิตสงบใจแล้วก็ฟังธรรมะก่อนนอนทางสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะเราก็บริกรรมกรรมฐานกันไปด้วยเราก็มีความสุขนะญาติโยมที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่รับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ของเราในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขนะโยมนะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากภัยโควิด2019ด้วยปีนี้มาแรงโยมนะโควิดในรอบที่3เนี่ยแรงมากเลยมีผู้คนล้มหายตายจากกันมากพอสมควรแล้วก็ติดเพิ่มเรื่อยนะอันนี้ก็เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการนะโยมนะก็ให้คนไทยเราทุกคนนี่แหละช่วยกันระมัดระวังนะช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะญาติโยมอยู่บ้านในยามค่ำคืนไม่ไปท่องราตรีไม่ไปทำอะไรที่เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด2019นะกลางวันก็ทำงานตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังนะในการดำเนินชีวิตกันมากขึ้นนะสถานศึกษาช่วงนี้ก็ส่วนมากก็ปิดยังไม่เปิดการเรียนการสอนก็อยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนลูกหลานก็ไม่ต้องออกไปไหนก็แล้วกันนะลูกหลานก็อยู่บ้านอยู่เรือนอยู่กับพ่อกับแม่นะถ้าจำเป็นต้องออกไปพบเพื่อนบ้างก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะในยามภาคกลางวันเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเราให้มันดีนะมิฉะนั้นมันจะทำให้เราเสียเวลาในการต้องไปตรวจต้องไปรักษาถ้าติดเชื้อไวรัสโควิด2019อย่างที่เขาออกข่าวกันที่ต่างประเทศหลายประเทศในญาติโยมนะเชื้อไวรัสโควิด2019เนี่ยระบาดมากเลยนะบางประเทศก็มีล้มหายตายจากเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยตรงนี้น่าหดหูใจแล้วเราล่ะอย่าไปประมาทก็แล้วกัน
นะระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตรงนี้ด้วยนะธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปทำธุระปะปังนอกบ้านในเวลาค่ำคืนก็ขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด2019เข้าบ้านทุกครั้งต้องใช้เจลล้างมือเพราะคนในบ้านมีมากใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจว่ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยต้องรีบอย่างต้องรีบไปตรวจเช็คสภาพร่างกายของเราก็แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องสร้างความหนักอกหนักใจให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเราไปติดมาคนเดียวนะโยมนะนะแล้วก็เข้าไปในบ้านคนในบ้านเนี่ยก็จะพลอยได้รับเชื้อตรงนี้ด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะไปติดมาจากที่อื่นแล้วก็มาปล่อยเชื้อที่บ้านทั้งๆที่ไม่ได้เจตนาเพราะไม่รู้แต่เมื่อเชื้อมันมาแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอันนี้ก็อันตรายนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีในข้อที่1เนี่ยก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีนะปัญญาก็คือความฉลาดความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนบ้างนะเกิดจากการอ่านค้นคว้าบ้างเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างปัญญาที่จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศล3อย่างนะอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่จะทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอัปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรแล้วก็รู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นนะอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนเนี่ยคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้แต่หวังความสุขสงบในชีวิตประจำวันนะก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ในตนเพราะปัญญานั้นเนี่ยจะสนองผลนะที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้นะดังในสุภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาได้แล้วนะปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้ดังนี้สาธุชนทั้งหลายทางแห่งความสวัสดีประการที่สองนั้นก็คือความเพียรนะนอกจากเราจะต้องใช้ปัญญาในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยความเพียรก็สำคัญนะโยมนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรเอาไว้นะให้ญาติโยมได้นำไปเป็นข้อปฏิบัตินะถ้าเรามีความเกียจคร้านมีความขี้เกียจยากที่จะประสบความสำเร็จตามที่เราพึงปรารถนาได้อย่างเช่นเราขี้เกียจทำมาหากินมีหรือจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลได้นะหรือนอนตื่นสายอายทำกินมีเงินน้อยรอคอยวาสนามีหรือจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตนะโยมญาติทั้งหลายความสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนดังนั้นบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจะต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่างมั่นคงโดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้ช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลาย
ย่อมต้องมีปัญหาและก็มีอุปสรรคอย่างแน่นอนนะถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้ถ้ามีความเพียรก็ย่อมที่จะมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังที่เราหวังโดยที่ไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ตนนั้นตั้งใจไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทธสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามไปจนกว่าที่หมายจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเพียรประจำใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วก็พึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนะความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีนะก็หมายความว่าอันความระวังตัวเนี่ยซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรนะก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยความระมัดระวังไม่ให้พลั้งเผลอผิดพลาดโดยความก็คือให้มีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวเนี่ยจะเกิดมีเพราะมันคงอยู่ได้ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดว่างั้นเถอะเมื่อยังมีสติก็ไม่ประมาทพลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวแล้วก็ในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังสามทางก็คือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจสาธุชนทั้งหลายระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้านะให้เป็นไปตามปกติตามธรรมชาตินะตามความสามารถควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้นะความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นนะโยมนะหากจะควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมานั่นก็กายนี้ก็สำคัญนะโยมนะเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตการไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกายกันทั้งนั้นระวังกายของเรานั่นดีที่สุดมือเท้าแล้วก็อวัยวะในส่วนต่างๆร่างกายของเราต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามอย่าทำลายร่างกายของเราด้วยการเสพเครื่องดองของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดให้โทษอันที่จริงนั้นนะโยมญาติทั้งหลายคนเราถ้ารู้จักรักษาตัวเราดีอายุก็จะยืนเป็น10 70ปี80ปีนั่นแหละถ้าไม่มีโรคบุพกรรมตามมาซึ่งบางคนเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เที่ยวไม่อะไรแต่ว่ามันก็มีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีอายุสั้นพลันตายไปอันนี้ก็มีนะแต่คนบางคนนั้นเนี่ยก็ประมาทจริงๆอ่ะญาติโยมนะประมาทจนที่ว่าใครห้ามก็ไม่ฟังใครสั่งก็ไม่ยอมไม่เชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องขึ้นโรงหมอนะเรียกว่าต้องทำการรักษาโรคตับแข็งบ้างโรคอื่นๆที่เกิดจากการเสพเครื่องดองของมึนเมานะหรือโรคนะที่เกิดจากอาการที่เราประมาทสารเคมีสารเสพติดอื่นๆที่มันเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งร่างกายของคนเรานั้นมันไม่ได้คงกระพันไม่ได้หนังเหนียวแต่ประการใดมันเป็นเนื้อนะที่เปราะบางมากเลยทีเดียวนะอะไรโดนนิดหน่อยก็แตกเลือดก็ออกมันไม่เหมือนเหล็กไม่เหมือนต้นไม้ไม่เหมือนเสาอิฐเสาปูนอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราท่านทั้งหลายต้องทนุถนอมสุขภาพร่างกายของเรานะกายภายนอกระมัดระวังให้มันดีนะถ้าเราดูแลสุขภาพของเราดีอายุของเราจะยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนต่อมาก็คือระวังวาจานะก็ควบคุมนะควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้แล้วปากแล้วก็คำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไว้ไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เรานะนั้นในเรื่องของวาจานี่ก็ต้
้องระมัดระวังด้วยนะต่อมาก็คือระวังใจคือควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นนะจนเกินไปคือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธให้มีสติแล้วก็รีบบรรเทาความโกรธให้สงบโดยเร็วแต่ถ้าจะหลงก็หลงอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะมีแก่ชีวิตเรานั้นโยมญาติทั้งหลายความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยแล้วก็ความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนน่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามของคนทั่วไปสาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนะก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจของเราด้วยนะจะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยในยามค่ำคืนอย่างนี้การสัญจรไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะโยมนะก็มีสติการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ให้มีสติเช่นเดียวกันนะแม้แต่เราอยู่บ้านเรือนเข้าห้องน้ำห้องสุขาก็ต้องมีสติด้วยเดี๋ยวลื่นล้มมาไม่ดีนะเดี๋ยวจะทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บไม่สบายเอาเป็นว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติก็แล้วกันนะดำเนินชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังกายวาจาใจของเราให้มันดีความผิดพลาดจะไม่มีนะแม้แต่พระผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้การเทศน์เนี่ยก็ต้องควบคุมสติตัวเองนะบางทีถ้าสติเผลอไปเดี๋ยวเสนอคำพูดไปไม่เหมาะไม่สมเนี่ยญาติโยมก็อันตรายต่อตนเองด้วยแล้วก็ขัดเคืองอารมณ์ของญาติโยมที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะนั้นสตินั้นเป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะเราก็ควบคุมเอาต่อมาก็คือความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยญาติโยมต้องมีการเสียสละความเสียสละคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันนี่ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ได้ก็อยากที่จะยืนหยัดอยู่ในหัวใจของบุคคลอื่นได้เราต้องมีความเสียสละอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตใจของเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมนะความเสียสละเนี้ยจะช่วยกำจัดความตนีเสียดายในใจให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งนำความสวัสดีมาให้อันนี้ก็ได้แก่ความเสียสละอารมณ์ที่ไม่ดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากเกิดผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสวัสดีให้มีความรักความสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงได้หมดผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภความโกรธความหลงได้บ้างใจก็สงบเย็นลงได้หากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจเนี่ยก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดนะผลที่ได้รับที่ล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายเพราะความไม่รู้จักสละละวาง
นะสิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจนะซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์ที่บูดบึ้งอยู่บ่อยๆทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างนะเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับคนนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนะกลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนั้นเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งความเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันเสียสละเพื่อบูชาคุณอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้จริงนี่เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนนะที่จะต้องทำดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานะเราพุทธศาสนิกชนได้รับการบ่มเพาะบ่มนิสัยในเรื่องของความเป็นคนที่มีความกตัญญูบุตรธิดานะเมื่อพ่อแม่แก่ชราก็ต้องดูแลต้องปฏิบัติต่อท่านนะเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะท่านแก่ชราแล้วอายุอนามมากแล้วนะเป็นหน้าที่ของลูกหลานทุกคนท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจหน้าที่แทนท่านดำรงวงศ์ตระกูลนะปฏิบัติตนควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะเรียกว่ายามพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เยียวยารักษานะแม้ยามที่ท่านมรณาไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกลับปัญหาผลไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วอยู่ก็เลี้ยงกายแม้ตายจากไปเราก็เลี้ยงจิตวิญญาณอันนี้เป็นการเสียสละเพื่อบูชาคุณไม่เฉพาะแต่บิดามารดาแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษศิษย์ไม่มีครูก็เหมือนงูไม่มีพิษนั้นเราเป็นศิษย์มีครูเราก็บูชาครูบาอาจารย์นะตามหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์ลูกหานะต่อมาก็คือเสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันนะเช่นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยขาดแคลนนะขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลืออย่างเช่นในช่วงนี้ช่วงที่โควิด2019ระบาดบางบ้านเนี่ยเขาติดเชื้อบางบ้านไปหาอยู่หากินไม่ได้ต้องกักตัวเราพอที่จะเอื้อเฟื้อกันได้เราก็เอื้อเฟื้อกันเหมือนกับหลายๆหมู่บ้านญาติโยมที่มีการกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวห้ามเข้าห้ามออกนะถ้าเข้าออกก็ถือว่าผิดกฎกติกาของสังคมอันนี้ก็ต้องมีการนำเอาข้าวสารอาหารแห้งไปส่งไปให้นะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อกันและกันนะเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้และอีกส่วนหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายความเสียสละเราก็เสียสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆร้ายที่พึ่งพาอาศัยนะการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางนะเป็นคนที่มีจิตใจไม่คับแคบนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนอบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนสาธุชนทั้งหลายการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่ประการก็คือประการหนึ่งเนี่ยจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นนะมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นประการที่สองก็คือจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังนะประการต่อมาก็คือจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวนะแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่เนี่ย
ผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากและก็เร็วได้แต่หากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยและก็ได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนั้นโยมญาติทั้งหลายเราควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะอะไรที่เราเพียรพยายามอะไรที่เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะกระทำสิ่งนั้นย่อมสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลแก่เราอย่างแน่นอนก็เหมือนกับโยมญาติทั้งหลายที่ตั้งใจฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้แม้จะดึกดื่นอย่างไรนะเราก็มีความตั้งใจในการที่จะฟังแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกรายการที่อยู่ในถิ่นที่ต่างๆนะทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดนะโยมพ่อโยมแม่หรือสมาชิกรายการที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันได้นะโยมนะหมายเลข0866531417 0866531417 หรือต้องการที่จะฟังธรรมะที่เห็นรูปภาพเคลื่อนไหวของพระผู้ดำเนินรายการโยมก็ไปที่ Facebook นะ Facebook ก็คือชื่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศนะพระครูปริยัติธรรมนิเทศเนี่ยจะเป็น Facebook ที่เกี่ยวกับธรรมะเวลาพระผู้ดำเนินรายการไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามจะไลฟ์สดนะให้ญาติโยมที่เป็นสมาชิกได้ฟังกันนะนั้นก็ต้องการให้สมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนได้มีโอกาสไปดูไปชมก็ไปได้ถ้ามีโทรศัพท์นะโยมนะมีโทรศัพท์ที่เปิดอินเทอร์เน็ตได้ก็ให้ลูกให้หลานเปิดให้ดูก็ได้นะเพราะลูกหลานก็เก่งโยมนะเก่งมากเด็กๆทุกวันนี้ในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพท์เนี่ยเขาใช้คล่องจะรุ่นไหนเขาใช้ได้หมดเลยส่วนเราอายุมากๆเนี่ยก็ต้องให้เขาบอกแหละนะก็ต้องยอมนะญาติโยมบางเรื่องเราไม่รู้จริงๆเพราะเราเกิดก่อนไงนะสิ่งเหล่านี้มันมาทีหลังลูกหลานเขาก็ยอมที่จะถนัดกว่าเรานะเราก็ต้องยอมให้เขาสอนยอมให้เขาบอกนะมิฉะนั้นเราก็ทำไม่เป็นนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ต้องการที่จะดูธรรมะฟังธรรมะผ่านเฟซบุ๊กของพระครูปริยัติธรรมนิเทศก็ไปได้ที่เฟซบุ๊กของพระผู้ดำเนินรายการก็มีธรรมะให้ดูนะตั้งแต่ตีห้านั่นแหละโยมญาติทั้งหลายธรรมะคติธรรมประจำวันนี่ก็ผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์สดในงานบุญต่างๆก็ให้ญาติโยมได้ดูได้ชมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายการที่คนเราดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบกับความสำเร็จหรือว่าความสวัสดีใดนั้นเนี่ยก็เพราะเรามีคุณธรรมเมื่อเรามีคุณธรรมแล้วความเป็นคนดีก็ปรากฏเช่นเดียวกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นคนดีนะมีข้อวัดปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าโยเวกตัญญูกตเวทิตาธีโรเป็นอธิแปลว่าผู้มีปรีชาใดเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรผู้พักดีมั่นคงช่วยทำกิจของผู้ตกยากด้วยความเต็มใจท่านเรียกผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นว่าคนดีดังนี้โยมญาติทั้งหลายพุทธพจน์บทนี้ชี้เห็นคุณสมบัติของสัตบุรุษก็คือคนดีเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาให้การยกย่องสรรเสริญหรือการคบหาสมาคมสืบไปในภายภาคหน้านะจะได้รู้ว่าคนดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเพราะคนดีนั้นเนี่ยเป็นคนที่โลกต้องการตลอดเวลามาทุกยุคทุกสมัยคนดีมีมากเท่าใดโลกก็จะเจริญแล้วก็ร่มเย็นมากเท่านั้นคนดีทำให้โลกอยู่รอดปลอดภัยคนดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครในที่ทั่วไปก็จะต้องการแต่คนดีทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธคนดีทุกยุคทุกสมัยจริงตามนั้นแหละโยมญาติทั้งหลายในสมัยพุทธเจ้าของเรานี่ก็เช็คเช่นเดียวกันนะก็มีการประกาศยกย่องคนดีมีการสรรเสริญคนดีแล้วก็คนดีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนนอนทุกข์นะในสมัยก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันสมัยปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเราก็ให้การยกย่องคนดีแล้วก็สนับสนุนคนดีให้มีโอกาสในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้แทนนะหรือในการเป็นหัวหน้างานนะเพราะว่าคนดีนั้นเป็นผู้ที่ไว้ใจได้และคนดีนั้นเราสามารถที่จะฝากความมั่นคงในกิจกรรมต่างๆได้นะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดีการที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะต้องดูกันที่คุณสมบัตินี่แหละนะก็คือพิจารณาคือการแสดงออกของผู้นั้นนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์
จะดูเพียงผิวเผินแค่หน้าตาหรือการแต่งกายภายนอกเหมือนกับดูการประกวดนางงามหรือดูการแสดงลิเกละครนั่นก็คงไม่ได้คุณสมบัติของคนดีนั้นเนี่ยท่านแสดงไว้มากอย่างในที่ต่างๆกันนะแต่ในพุทธพจน์ที่ยกมานั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคนดีจะต้องเป็นคนที่กตัญญูอันนี้ก็เป็นคนดีประการที่1คนดีจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงแล้วก็คนดีจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจและคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือผู้ตกยากบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ3ประการนี้จัดว่าเป็นคนดีแท้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งมีใจความดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าเป็นอย่างไรคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูนะก็คือคนเป็นคนที่รู้คุณคนว่างั้นเถอะไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่เคยให้อุปการะเคยให้การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็พยายามตอบแทนบุญคุณนั้นทุกโอกาสที่จะพึงมีนะเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูอันความกตัญญูเนี่ยมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักไม่ใช่เพียงแค่รู้จักบุญคุณตามที่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นนะโยมนะหรือจากการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นแต่ต้องเป็นการรู้ที่เกิดจากจิตสำนึกหรือความรู้สำนึกของตนจริงๆนะความกตัญญูมีลักษณะพิเศษ3ประการนะโยมนะก็คือรู้ว่าบุคคลนั้นมีบุญคุณแก่ตนอย่างไรก็จดจำไว้ได้แค่นั้นแล้วก็มีความสำนึกยอมรับในบุญคุณนั้นอยู่ในจิตใจตลอดไปต่อมาก็คือรู้ว่าบุคคลผู้มีบุญคุณแก่ตนนั้นเนี่ยมีความต้องการอะไรแล้วก็รู้ว่าตนควรปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีบุญคุณอย่างไรจึงจะเหมาะสมบุคคลผู้มีคุณธรรมคือความกตัญญูย่อมที่จะเป็นผู้ยกย่องเชิดชูไม่ลบหลู่ผู้มีคุณในทางพุทธศาสนาได้รับรองไว้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีนะกล่าวคือจะรู้ว่าใครเป็นคนดีเนี่ยก็เพราะมีความกตัญญูเช่นจะรู้ว่าลูกดีก็เพราะมีกตัญญูต่อพ่อแม่จะรู้ว่าศิษย์ดีก็เพราะมีกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จะรู้ว่าพลเมืองดีก็เพราะมีกตัญญูต่อประเทศชาตินะโยมนะจะรู้ว่าประสบนิกรดีก็เพราะมีกตัญญูมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สรุปให้ชัดก็คือความกตัญญูเนี่ยต้องรู้แล้วก็สำนึกในฐานะ4ประการโยมพิจารณาตามนี้รู้แล้วก็สำนึกในความรักที่ท่านมีรู้แล้วก็สำนึกในความดีที่ท่านทำรู้แล้วก็สำนึกในคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญรู้แล้วก็สำนึกในความร่มเย็นที่ได้พึ่งพาท่านดังนั้นความกตัญญูเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปนะโยมนะความกตัญญูเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของคนดีดังที่กวีท่านหนึ่งได้ประพันธ์เป็นคำกลอนสอนใจเอาไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณธรรมสำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของคนนะศักดิ์ศรีของคนเราเนี่ยย่นเข้าในคุณธรรมก็คือความกตัญญูนี่แหละคนใดหมั่นอยู่ในความกตัญญูคนนั้นย่อมมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีนะเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีไม่ได้ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่มีอยู่ประจำโลกนะโยมนะคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบๆกันมาจึงถือได้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นภูมิชั้นของคนดีโดยตรงแม้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงยกย่องไว้ว่าเอสาภิกขเวสัพพุริสภูมิยะทิทังกตัญญุตากตเวทิตาแปลว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีดังนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นคุณสมบัติของคนดีประการที่1นะโยมนะคุณสมบัติของคนดีประการที่2ก็คือคนดีเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงนะในการคบหาสมาคมกันนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้ก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหรือเพื่อนแท้ไม่ใช่ที่จะหาได้ง่ายนักแต่เพราะคนเราเนี่ยไม่อาจที่จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีเพื่อนนะโยมนะเมื่อต้องการมีเพื่อนก็จำเป็นที่จะต้องหาเพื่อนชนิดที่เป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นจึงจะไม่ผิดหวังหากได้เพื่อนเทียมเข้าแล้วจะช้ำใจตลอดไปในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบัติแห่งกัลยาณมิตรไว้7ประการดังพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตร
จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติ7ประการดังนี้1ก็คือเป็นผู้น่ารัก2เป็นผู้น่าเคารพ3เป็นผู้อบรมตน4เป็นผู้รู้จักพูด5เป็นผู้รู้จักอดทนด้วยถ้อยคำ6เป็นผู้พูดเรื่องลึกซึ้งได้แล้วก็7เป็นผู้ไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายคุณสมบัติทั้ง7ประการนี้สรุปได้ในคำประพันธ์ที่ว่าคนใดเล่าน่ารักใจหนักแน่นมิคลอนแคลนบักบั่นน่าสรรเสริญคอยอบรมบ่มนิสัยให้เจริญถูกล่วงเกินก็ไม่โกรธลงโทษทันเรื่องที่ยากพูดให้เข้าใจง่ายเรื่องชั่วร้ายก็ให้ละทุกสิ่งสรรให้ทำดีนานาสารพันผู้คนนั้นดีเลิศประเสริฐเอ่ยนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกัลยาณมิตรไว้อีก4ประการก็คือว่าป้องกันเพื่อนป้องกันชีวิตของเพื่อนไม่ให้เสียหายเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้แม้ในยามคับขันสามารถที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์นะก็คือไม่ละทิ้งกันแม้ในยามคับขันมีความเห็นอกเห็นใจกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะแล้วก็แนะนำประโยชน์ให้เพื่อนได้นะคือห้ามเพื่อนไม่ให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมะแนะนำเพื่อนในทางที่ดีทางที่สุจริตมีความรักเพื่อนด้วยใจจริงนะก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์รักเพื่อนหวังดีต่อเพื่อนทั้งต่อหน้าและก็รับหลังอันกัลยาณมิตรนั้นเนี่ยสามารถที่จะคบหาได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ว่าการไหนๆมีได้หลายฐานะด้วยกันนะโยมนะเช่นสามีผู้มีความจริงใจต่อภรรยาร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่นอกใจภรรยาก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของภรรยานะต่อมาก็คือภรรยาผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเห็นอกเห็นใจสามีนะเข้าใจสามีจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของสามีพี่ที่เข้าใจน้องเห็นอกเห็นใจน้องเนี่ยให้การช่วยเหลือน้องก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของน้องได้นะน้องที่เคารพเชื่อฟังพี่ไม่เอาเปรียบพี่คอยช่วยเหลือพี่จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของพี่เพื่อนที่เข้าใจเพื่อนเห็นอกเห็นใจเพื่อนคอยช่วยเหลือเพื่อนไม่ทรยศต่อเพื่อน

ิดีกว่านะโยมนะเพื่อนผู้ปอกลอกเพื่อนที่เอาแต่ได้เพื่อนที่ชอบชวนไปในทางเสียหายเพื่อนที่ทรยศเพื่อนไม่จริงใจต่อเพื่อนนะจะนับว่าเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างไรนะต่อมาก็คือคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือผู้ที่มีความตกทุกข์ได้ยากอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงที่โควิดกำลังระบาดบางหมู่บ้านนี่ก็มีการถูกกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยหรือบางคนก็ทั้งครอบครัวนะเราทราบเรารู้ข่าวเราพอที่จะแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันได้ก็ดีโยมนะทำให้เราได้มีน้ำจิตน้ำใจแสดงออกถึงความอบอ้อมอารีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันก็เป็นคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องการันตีหรือเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยก็เป็นคนดีผู้ใดก็ตามเป็นคนใจกว้างนะก็คืออบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้พบได้เห็นใครได้รับความลำบากด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังตามสมควรนะโดยไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากหรือผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเป็นคนไม่นิ่งดูดายหรือทนดูไม่ได้นะในเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนผู้ทำได้เช่นนี้จัดว่าเป็นคนดีนะเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวนะชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของตนอื่นไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของคนอื่นเรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจนั่นเองนะโยมนะคนมีน้ำใจนี่จัดว่าเป็นคนดีได้เพราะคนดีมีน้ำใจจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยน้ำใจนะด้วยความเต็มใจไม่ใช่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่เป็นคนตนีแรงตนีกำลังไม่ใช่คนทำดีเพื่อเอาหน้าแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากความขับข้องกังวลใจเป็นต้นนะเพื่อพดุงคุณธรรมความดีไว้ไม่ให้สูญหายเป็นผู้ที่ทำความดีเพื่อความดีทำเพราะเห็นว่าเป็นความดีคนมีน้ำใจอย่างเนี้ยจะช่วยผู้อื่นด้วยความยิ้มแย้มไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ในความช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้มากแล้วก็ช่วยได้นานด้วยนะนี่คือคนที่มีน้ำใจนั้นโยมญาติทั้งหลายคนที่มีน้ำใจเนี่ยย่อมเป็นที่เคารพรักนับถือของบุคคลทุกหมู่เหล่าเลยทีเดียวนะเข้าทำนองที่ว่าความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแล้วเหมือนปลูกบ้านสร้างเรือนให้คนอยู่อาศัยจะอยู่หรือไปณถิ่นฐานแห่งใดย่อมปราศจากเวรภัยอันตรายทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนมีน้ำใจนะช่วยเหลือผู้อื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจท่านจึงจัดว่าเป็นคนดีประการหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายหากเราจะเลือกคบคนใดใครคนหนึ่งนะจะต้องเลือกคบหาแต่คนดีเท่านั้นนะโยมนะหากจะอยู่ร่วมกับใครสักคนจะต้องอยู่ร่วมกับคนดีเท่านั้นเมื่อคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีก็มีแต่เย็นกายเย็นใจคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีไม่ได้หรือคนเสียก็มีแต่จะเสียคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนไม่ดีหรือคนเสียก็มีแต่จะเสียกายเสียใจทั้งนี้เพราะคนดีเนี่ยย่อมนำสิ่งดีๆมาให้คนเสียย่อมนำแต่สิ่งที่เสียๆมาให้ดังนั้นเมื่อจะต้องคบหาหรืออยู่ร่วมกับใครจึงต้องดูว่าคนผู้นั้นมีคุณสมบัติของคนดีอยู่ในตัวหรือไม่คือคนดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ3ประการอยู่ในตัวเป็นประจำนะก็คือเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจคุณสมบัติ3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดอย่างสมบูรณ์นะท่านผู้นั้นก็เป็นคนดีแท้หรือดีที่สุดหากมีเพียง1หรือ2ประการก็จัดว่าเป็นคนดีเช่นกันแม้จะไม่มีดีที่สุดแต่ก็พอที่จะคบหาสมาคมได้ดีพอที่จะอยู่ร่วมได้แล้วก็ดีพอที่จะร่วมการงานกันได้ดังนั้นเพื่อประกันความผิดหวังในเรื่องความคบหาสมาคมกับผู้อื่นนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายผู้ฉลาดจึงเลือกเฟ้นหาเฉพาะแต่คนดีที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเพื่อนนะมาอยู่ร่วมกันมาทำงานด้วยกันจึงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเย็นกายสบายใจไม่มีความเสื่อมไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนะอันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายทั้งความสวัสดีทั้งความเป็นคนดีก็อยู่ในคุณธรรมเหล่านี้เราประพฤติปฏิบัติตามนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จคือเราเป็นผู้ฉลาดเนี่ยก็ทำตัวให้เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อคนทั่วไปนะโดยเฉพาะ

คนผู้มีพระคุณต่อเรานี่สำคัญมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโยมพ่อโยมแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปการะคุณอื่นๆนะทำตัวเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนไม่ก่อเวรก่อศัตรูกับใครแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรด้วยน้ำใจอันประเสริฐนอกจากจะเป็นคนดีแล้วยังเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปคนดีเช่นนี้โยมญาติทั้งหลายย่อมไม่มีภัยอันตรายณที่ไหนไหนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูในทุกถิ่นที่มีพวกพ้องเพื่อนฝูงมากมายจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายความเป็นคนดีส่งผลให้แก่ผู้ที่ทำความดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมดิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ความสามัคคีปรองดองและมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันนั้นยังมีบริบูรณ์อยู่ในจิตใจของคนไทยถ้ามีเหตุการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและมีผลกระทบถึงส่วนรวมแล้วเราจะเข้าใจกันและร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเสมอพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา 6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วติดตามรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาและต่อด้วยรายการทักษะดีมีงานทำเวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิ

ทยาลัยสงบุรีรัมย์เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการวาระสหกรณ์เวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพากาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าๆเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถนะหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังจิตทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่
มีการวิงเวียนเสียหน้าเสียหลังเสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยนะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีนั้นเนี่ยญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทั้งนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซหน้าเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะจะทำกิริยากิจอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาธุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับนะเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ก็พระท่านเทศเรื่องอะไรก็เทศในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธธรรมรัตว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นและก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธธรรมรัตที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยากิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น
ความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมนะการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์นะจะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอด3วัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนิยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิต
ที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเจือจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมนะที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนโยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลใหเกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรม
เชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญนะการสำรวจตนเองนั้นญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงินงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นในญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงอ่ะญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
ความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนิยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจไม่ให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมาลนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมาลจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: อันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆลืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมปะพืชไงล่ะพ่อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ
4: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย

0: กราบน้อมถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สิ้นสุดมิได้ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสมัยดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกับพอๆกันอีกคือเก่าครับในรายการนะครับสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกเสาร์ของวันอังคารหลังจากหลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศออกจากห้องทรงไปแล้วนะครับเนาะกับพ่อกับรายการนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กับน้องเขาสาวๆจังสีนะครับเบิ่งอยู่ในเฟซนะครับอ๋อสายเข้ามาครับสบายดีครับผม
1: สวัสดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับยายของน้องมู
1: วันนี้ขอฟังเพลงสักเพลง
0: เออเอาเพลงไหนแม่
1: เอาเพลงไอ้หนุ่มนาดำจ้า
0: ไอ้หนุ่มนาดำ
1: จ้ามอบให้ชาวนาทุกคนนะคะข้าวเหี่ยวหมดแล้วพ่อครับ
0: ไอ้หนุ่มนาดำนี่แหละข้าวเหี่ยวแล้วนี่
1: จ้าข้าวเหี่ยวเพราะว่าแรงอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับผมครับผม
1: มอบให้ชื่อเสียงชื่อสายนะคะ
0: ขอบคุณมากครับแม่ครับขอบดูแลสุขภาพนะครับผมครับไอ้หนุ่มนาดำนะครับเพราะว่าไอเฮตนาวานน่ะยายของน้ำมูกก็คิดถึงหน้าดำตะก่อนเนี่ยครับหาบกาเนาะครับโอ้เอาปืนหาบกาผู้ขาเมื่อวานเนี่ยครับเอากาพุ่นซิปหมัดนะครับไป3โดนเราครับไม่ได้หาบกาครับเมื่อวานหาบกาซิปหมัดเจ็บบาเลยโอ้ชีวิตเนาะครับเนาะเอาครับในช่วงนี้นะครับเนาะเพลงของคุณแม่บรรเทาสำรั่นใจเนี่ยขอมาก่อนได้ยังในเสียงสบายดีครับสบายดีครับผมสบายดี
2: สบายดีคือกัน
0: สบายดีสบายดีแม่บุญเรียนสบายดีเด้อแม่เด้อ
2: โอ้ยคุณยายน้องนะโมเอ้ยเขาเหี่ยวกับเพิ่นก็บ่ตายยังไงดอกยังน้อยเทวดาเพิ่นก็ดวดลงมาหายเรื่อยล่ะ
0: อื้อแ
2: ม่นเขาเหี่ยวจังได๋ก็ได้กินคือเก่านั่นล่ะ
0: แม่นเนาะแม่นเนาะ
2: ขอเพียงเด้อพ่อคำ
0: เพียงหยังแม่
2: เอาเพลงแม่ผ่องสีดีกว่า
0: เอาผ่องสีเพลงใดเนาะ
2: แก่จะตายหรือ
0: เปล่าเอาแก่ก็แก่ก็ผม
2: แก่ก็ยังมีของดีอยู่เนาะยังวังชายังทำงานได
0: ้โอ้ยคนแก่เนี่ยนะครับผม
2: พ่อคำมาติมาบ้านนี่ยังเกาะบ้านพ่อสำรักในบ้านยังมาหรอบัว
0: ยังครับเพราะว่าพ่อยังมาท่านเพราะว่าพ่อกำหนดในเดือนกรกฎาคมนี่ครับแม
2: ่โอ้ถ้ามาบอกนะเด้อคันสิตะเลือดมาสิเฮ็ดของใบของฝาก
0: ย่านอยู่ครับบางว่าเวลามันสิมอจ้อกันบ่หรือว่าเฮามีงานเพราะว่าผู้ขาเวลามีงานมาผู้ขาก็บ่เคยติหน่วยงานใดจักหน่วยงานเนาะแม่เนาะให้แต่เพิ่นเชิญมานะครับบ่เคยพลาดโอกาสก็ครั้งเดียวมาฮอดเฮานี่1นาที2นาทีบ่ปล่อยให้ผ่านหรอกแม่
2: จ้านั่นล่ะถ้ามีโอกาสมาก็บอกในล่วงหน้าเด้อ
0: ครับผมครับผม
2: จ้าแค่นี้ละมอบเพียงให้ไอ้ผู้สูงไว้ทุกคนเนาะพ่อคำเนาะ
0: ครับผมกับเวลาเนาะแม่เนาะ
2: จ้าพิเศษพ่อคำนั้นเด้อ
0: ขอบคุณหลายๆครับ
2: แก่จะตายอยู่แล้วนะ
0: ครับผมครับผมครับ
2: แค่นี้เลยสวัสดีคร ับ
0: ผมครับอ้าวเพลงของแม่บรรเทาสำรั่นใจเสียงพิ้นเสียงซ้อหรืออย่างบุ้งละเพราะว่าเพิ่นบ่มืดเนาะในเฟซนี่นะครับเป็นจังได๋หัวหน้าฤทธิชัยก็คงสิเห็นอยู่แล้วนะครับของแม่บรรเทาส่วนของยายของน้ำมูน่ะไอ้หนุ่มหน้าดำของแม่บุญเลี้ยนแก่จะตายนะครับเอาในช่วงนี้2เพลงนะครับหัวหน้าฤทธิชัยจะถ่ายกับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเป็นกำลังใจสดๆครับผม

5:47 นะครับกับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่การบุกพพันธ์แม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.นะครับวิรยุทธ์หน่อยพร้อมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันอาทิตย์ที่ใช้คดประโคนอำนวยความสะดวกในการดำเนินรายการของผู้ขามื้อนี้นะครับเนาะอ่อนซ้อนกับเสียงเพลงนะครับที่ผู้สูงอายุนะครับโทรเข้ามาแล้วทั้งหลายเนาะครับแม่บรรเทาสำลันใจได้ฟังประเลียวเสียงพิ้นเสียงแค้นของสมัยอ่อนวงแล้วก็หน้าดำหน้าดอนนะครับเพลงเก่าๆนะครับยังเหลือของคุณแม่บุญเลี้ยงนะครับจะตายแล้วก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะก็ถึงเวลาจะบอกว่ารักนะครับขอมาจากทางไลน์เนาะครับเนาะผู้ขาเกือบบ่ได้มาดำเนินรายการให้พี่น้องที่เป็น FC ที่ติดตามรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับมื้อนี้เด้อครับผมอีกทีแล้วเพิ่นบอกผู้ขาในงานในโครงการนะครับเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านป้องกันและการฟอกเงินของสำนักงานนะครับปปง.ที่อยู่กรุงเทพนะครับเพิ่นสิจัดงานอีหลีเดี๋ยวเพิ่นให้ผู้ขาเดินทางทางรถไฟในมื้อนี้เนาะครับตั้งแต่หมู่บ้านเมียครับเกือบบ่ได้มานะครับวันอังคารมื้อนี้ดีนะครับเพิ่นเปลี่ยนในอีเมลขอบอกแม่บรรเทานะขอบอกแม่บุญเลี้ยงดีว่าเพิ่นเปลี่ยนให้ผมไปมื้ออื่นเป็นวันที่24เนาะพอมางานนี้นะครับจากวันที่24ฮอดวันที่26นะครับผู้ขาไปกรุงเทพนะครับกับสำนักงานนะครับโครงการต่อต้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับอันนี้ก็คือสำนักงานปปง.นะครับเพิ่นจัดอยู่ที่โรงแรมนะครับแมนดารินนะครับหลักอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลยังมีโอกาสนะครับเข้าไปที่ตึกสันติทำเนียบรัฐบาลก็จะไปฟังท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะไปฟังในเรื่องของทิศทางการบริหารจัดการในเรื่องของการฟอกเงินโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือตัวแทนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ขานะครับบุรีรัมย์เข้าไปอยู่3คนนะครับ3ท่านนะครับผู้ขาคนนึงแหละครับแล้วก็อีกท่านนึงก็คือนายธีรวัฒน์นะครับวัฒนามาศนะครับรองนายกองค์การรองนายกเทศบาลนะครับหน้าโพแล้วก็อีกท่านนึงก็คือร้อยตำรวจเอกกรองศักดิ์นะครับจุดมณีวงชัยนะครับที่อยู่ห้วยราดนะครับนี่คือสิไปน้ำกันมืออื่นนะครับดีใจหลายนะครับที่ได้เดินทางไปรวมกับเพิ่นในช่วงนี้ครับกับบทเพลงนะครับ2เพลงแล้วก็เฮาก็จังว่าลากันในช่วงท้ายของรายการครับผมวันอาทิตย์ที่จะจัดให้ครับ

5:52 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาติคำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องขอบคุณวันหนาดีที่ใจนะครับที่ได้มอบเสียงเพลงให้กับแม่ๆพ่อๆนะครับในมื้อเช้าขอบมัดทุกท่านนะครับบ่ว่าสิเป็นนะครับถึงเวลานะครับสิบอกว่ารักนะครับจากคนแดนไกลนะครับฝากมาทั้งลายนะครับเป็นลายส่วนตัวแล้วก็เลยต้องให้วันหนาดีที่ใจจัดให้เป็นพิเศษนะครับเนาะเอาครับทุกท่านนะครับได้ฟังนะครับเสียงเพลงเป็นยาเป็นอาหารชิ้นหนึ่งยามมื้อเช้าจังซี่นะครับเป็นกำลังใจส่งให้กับผู้สูงอายุอย่างคุณแม่บรรเทาเป็นคุณแม่บุญเลี้ยนเพิ่นบอกว่าเพลงของคุณแม่พงศรีนี่ก็มีความหมายนะครับตอนนี้หัวหน้าเดชชัยตั้งแทนขึ้นมาไว้นะครับอาจารย์เด่นบุรีรัมย์ของเฮานะครับน่าสิเป็นจากทั้งบ้านนะครับขอมาขอเช็คทั้งเฟซจักหน่อยนึงว่ามีผู้ใดแน่นะครับที่ผู้ข่าวบ่ทันได้ทักทายเอาแปลว่าพี่ผู้ใดเนาะโอ้ทรงผ้าพันนะครับสบายดีตอนเช้าครับสบายดีเด้อครับโอ้มีผู้ใดอีกแน่เนาะสุภาพรว่าที่นะครับสบายดีตอนเช้าครับพร้อมครับหัวใจนะครับส่งมาให้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับสุภาพรครับผมแม่บุญเลี้ยนกะนะครับหัวใจแม่บรรเทาของหัวใจขอบคุณหลายๆครับหัวใจที่ให้กับรายการผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งหัวหน้าฤทธิชัยขุดประคุณทิมไทยด้วยบทเพลงนี่จบบ่จบจังไหนขอให้อีพ่ออีแม่ที่ติดตามรายการนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยครับผม

0: ครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงสำรวจโครงสร้างทำฐานข้อมูลและแผนประเมินการจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
2: ด้วยนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: าว Green Power by PEA
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงทั้งสำรวจโครงสร้างจัดทำฐานข้อมูลทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่อาคารพาณิชย์เก่าจำนวน5คูหาใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4ที่เกิดเหตุแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้น2ทรุดตัวและถล่มลงมาโดยกั้นเขตอันตรายออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งขนย้ายวัสดุเพื่อเปิดการจราจรและจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วทางนี้ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างเข้มงวดโดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่มุ่งเน้นตรวจสอบอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันส่วนการบริหารจัดการในระยะยาวได้สั่งการให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างใกล้เคียงกันหรือมีความเสี่ยงสูงพร้อมจะทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลโบรกเกอร์และผู้ชักชวนลงทุน
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อพิจารณารับคดีลงทุนฟอเร็กซ์ที่เข้าข่ายการช่อโกงประชาชนเป็นคดีพิเศษพร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรวมถึงผู้เสียหายที่แจ้งความไว้กับตำรวจไซเบอร์อย่างต่อเนื่องพบว่าคำให้การส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันโดยระบุถึงพฤติการการชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยผู้แนะนำการลงทุนสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการสอนเทรดและแสดงผลกำไรปลอมนำมาใช้ขายคอและแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนและซื้อขายเทรดมากยิ่งขึ้นซึ่ง DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในคดีดังกล่าวส่วนบุคคลที่ถูกพาดพิงในคดีทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักร้องยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงข้อมูลแต่อย่างใดคาดว่าจะมีการพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเร็วๆนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: ลีโอเนลเมสซี่ทำ2ประตูพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิตินาวยิงสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลก
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0โดยได้ทั้ง2ประตูจากลีโอเนลเมสซี่ในนาทีที่38และ90+5 จาก2ประตูในเกมนี้ทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกรวมเป็น18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติเดิมของมิโรสลาฟโฮเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่เคยทำไว้16ประตูสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา7นาฬิกาและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปูริมพัสสอนการรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: รางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันแก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
5: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
4: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
5: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
6: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
8: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิร์ต

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทางนี้เป็นผลจากการใช้วิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะฝึกฝนและสั่งสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลบุรีมีคุณธรรมประจำใจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเช้านี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทาง Facebook นะครับไปพิมพ์ไปที่สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้กับกระผมฤทธิ์ที่ใช้คนประคนพูดดำเนินรายการนะครับนะแล้วก็ฝ่ายช่างเทคนิคด้วยควบคุมไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณคุณเรวดีนะครับรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับนะฝากประชาสัมพันธ์กับการจัดรายการสู่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับนะทางหอกระจายข่าวนะครับขอบคุณไปผู้ที่ดูแลหอกระจายข่าวนะครับเจ้าของสถานีทุกสถานีนะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะครับมารับสัญญาในการบอกกล่าวเล่าแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนนะครับพบกันวันนี้นะครับตรงกับวันอังคารที่23เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2519นะครับนะขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับนะมาดูพยากรณ์อากาศนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะตามคำพยากรณ์อากาศนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่นะครับส่วนมากอยู่ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีนะครับนะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด38องศานะครับนะอุณหภูมิบุรีรัมย์นะครับนะสูงสุด35องศาต่ำสุด25องศาฝนฟ้าคะนองของจังหวัดบุรีรัมย์เราก็อยู่ที่ประมาณ 18% นะครับนะก็มีตกบ้างเป็นบางแห่งตกเป็นหย่อมๆนะครับนะก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับข่าวแรกก่อนข่าวแรกมาดูทักทายพี่น้องประชาชนทาง Facebook ก่อนกันแล้วกันนะครับนะเผื่อจะมีข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วนมาเนาะคุณสุเทียนทองคำสวัสดีเช้าออกกำลังกายรับฟังไปด้วยนะครับขอบคุณเลยทีเดียวคุณบุเรียนที่รักนะกำลังจะไปวัดว่างั้นนะครับนะคุณลิมหันชนะคุณสรจักรสุริยานะครับนะคุณมนากรวัชชาคุณเหมือนปริธารำคุณนรากรจินรำฟังจากหมู่12ตำบลพระครูเสียงชัดเจนดีมากครับนะคุณกมลชัยสุวรรณนะครับคุณอำนวยนาคินชาตินะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนาะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการศึกษาเนาะนะครับนี่นะครับรับระบบพีดีกรีรับผมปรีดีกรีนะครับสำหรับผู้ที่จบวุฒิม.3นะครับแล้วก็ระดับปริญญาตรีนะครับม.6หรือเทียบเท่านะหรือจบปวส.นะครับปริญญาตรีปริญญาโทเอกเทียบโอนหน่วยกิจได้นะครับนี่ก็รับสมัครตั้งแต่วันที่24ถึง28นะครับนะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับนี่ติดต่อได้0891413639นะครับคุณนิเรกสวนสรรพูนคงสืบชาติคุณราตรีแสวงผลนะครับนะกำลังออกกำลังกายเนาะคุณราตรีแสวงผลคุณนายประคองโอ้นายประคองประคองสุขขอไปพี่ประธานสรรใจนะครับนะอยู่วัดอินเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเลยทีเดียวนะครับข่าวแรกวันนี้นะครับจากส่วนกลางก่อนกันแล้วกันนะครับนี่เรื่องของทางส่วนกลางนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจนะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศนะให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับท่านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนนำโดยนายพศอารามวัฒนนนท์ประธานหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งนายกก็ได้กล่าวว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมคณะกรรมการกรออนะครับนี่เป็นตัวย่อนะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ในการประชุมครั้งนี้นะครับในการแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนความคิดนะความคิดเห็นความเสนอแนะนะครับเพื่อให้มีการพัฒนาและก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและก็ส่งเสริมนะกับการพัฒนาภาคเอกชนนะครับกับการเข้ามีส่วนร่วม
นะครับกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนายกนะครับได้กล่าวถึงคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพลัดว่างั้นนะคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพลัดนะครับก็คือรวดเร็วนั่นแหละเนาะนะครับมีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับกำลังสำคัญของรัฐบาลนะครับในประเด็นที่หารือกันนะครับก็คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับแล้วก็หากสามารถประชุมได้ทุกเดือนท่านบอกว่าสามารถประชุมได้ทุก6เดือนนะครับทุกเดือนนะครับหรือไม่เกิน6สัปดาห์นะครับจะเป็นเรื่องดีนะครับหากมีมาตรการหารือทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับที่จะมีการหารือกันก็คือด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้านพลังงานด้านเกษตรด้านแรงงานด้านการค้านะครับให้สามารถใช้มิติการประชุมในครั้งนี้นะครับนะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นการประหยัดเวลานะครับนะคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วว่างั้นนะก็ยืนยันรัฐบาลจะมีการประสานงานแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับและก็รวดเร็วสามารถที่จะสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปลี่ยนแปลงและชัดเจนนำพาเศรษฐกิจในการเดินหน้านะไปอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนะกับกรออนะครับภาครัฐภาคเอกชนนะครับให้เป็นรูปธรรมในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ประชาชนต้องการอยู่แล้วเนาะอุตสาหกรรมนะครับนะพลังงานนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการลดใช้พลังงานเกษตรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนนะชาวเกษตรกรนี่ต้องการนะครับแรงงานก็ภาคแรงงานนะครับนี่นะก็ต้องดูแลเรื่องของการตกงานนะครับแล้วก็การทำงานของภาคเอกชนนะครับที่จะรับคนงานเข้าทำงานนะการค้านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะกับการที่จะค้าขายนะได้เงินได้ทองมานะครับนะข่าวต่อมานะครับเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะนี่ก็ยังมีข่าวคราวกันอยู่เนาะกับการที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการนะทำสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือนะครับกระทรวงการคลังเผยยอดผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรนะครับสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุเป้านะครับเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดนะครับคาด17กรกฎาคมนี้นะครับนะนายลวรนแสงสนิทนะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนนะเมื่อเวลา 23:00 น.ของวันที่21นะครับที่ผ่านมานี่โดยกลุ่มแรกนะครับเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเดิมนะลงทะเบียนเดิมนี่อยู่ที่ 13.2 ล้านคนนะครับนะซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบทั้งหมดว่างั้นนะโดยมีผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีกประมาณสัก 470,000 คนนะครับซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสาร ก็ยังมีการช่วยเหลือในเรื่องของผู้ที่อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนอาจจะตกหล่นไป 400,000 กว่าคนนะพิจารณาอีกทีก็เป็นการดีนะครับเป็นการดีกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะครับจากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนนะครับในลงทะเบียนใหม่นะซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งกระทรวงพัฒนาส่วนพัฒนาและความสังคมและความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับนะก็พมนี่แหละครับส่วนที่3ก็คือกลุ่มที่ตกกลุ่มที่เก็บตกนะครับนะซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่นกลุ่มชายขอบนะผู้ป่วยติดเตียงนะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็สามารถเก็บตกได้ประมาณสัก5,400,000คนนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะนี่เนาะนะครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นนะโดยตั้งเป้าหมายหลักนะครับก็คือการต้องการให้เม็ดเงินนะช่วยเหลือให้เหลือให้ถึงมือคนจนอย่างแท้จริงนะครับนะโดยจะมีการนำผลการคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอาจมีการขออนุมัติยกเว้นบางข้อนะครับอย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่นะครับนะเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อไปนะครับซึ่งปลัดกระทรวงการคลังก็ยังเปิดเผยถึงกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนี้นะครับนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับกับการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ครบถ้วนนะทุกคนทุก
หมู่ทุกองค์กรเนาะนะครับนะบางคนอาจจะตกหล่นบางคนก็ไม่รู้ไม่ได้ฟังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังข่าวสารนะครับนะก็นะข้าราชการหน่วยงานของรัฐก็เจาะลงไปก็แล้วกันนะครับในแต่ละหน่วยงานแต่ละหมู่บ้านตำบลอำเภอนะครับนะจะได้ช่วยเหลือครบทุกคนนะครับเรื่องของสแกมเมอร์การหลอกลวงนะครับนี่นะนี่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ2ศูนย์ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับนะเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้านต่างๆนะครับนี่นะก็จะใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้นะครับโดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์นะครับหรือการฉ้อโกงออนไลน์นะตั้งแต่นู่นแหละเดือนตุลาคม2568นะครับโดยการทำงานเป็นรูปแบบเรียลไทม์นะครับนะร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยนะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.นะครับเพื่อขอข้อมูลดำเนินการนะครับนะก็ถือว่าที่ผ่านมาประสบความสำเร็จนะครับตามที่มีการติดตามขยายผลนะครับนะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำว่างั้นนะแล้วก็คืนความชอบธรรมนะครับให้ประชาชนนอกจากนี้ก็ยังมีการขยายผลการจับกุมการกระทำความผิดดำเนินคดีต่อไปนะครับซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กล่าวถึงกรณีที่มีการสวมสิทธิ์ใช้คนไทยเป็นนอมินีนะว่าได้มีการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานะครับนะก็ได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะพร้อมที่จะเริ่มต้นปฏิบัติการยุทธการที่เรียกเกาะพงันนะครับนี่นะพร้อมปฏิบัติการเปิดยุทธการที่เกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการทำงานประสานกับการต่างประเทศด้วยนะครับนะพร้อมย้ำการปฏิบัติงานก็เป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจนะความมั่นคงของคนไทยประเทศไทยด้วยแต่ก็ยังมีเรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยวนะครับด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากมีการกระทำความผิดนะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะครับยืนยันว่านโยบายของนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการรูปธรรมนะครับแล้วก็ความร่วมมือการแบ่งหน้าที่การลงมือปฏิบัตินะครับอย่างเป็นรูปธรรมให้สำเร็จต่อเนื่องต่อไปนะครับในเรื่องของการฉ้อโกงนะครับก็หวังว่าทุกท่านพี่น้องนะครับนะคงจะไม่หลงเชื่อนะผ่านทางออนไลน์ผ่านทางสื่อต่างๆนะด้วยการโอนเงินด้วยการทำธุรกรรมเรื่องการเงินนะครับนะก็ไปที่สำนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแล้วกันนะครับนะอย่าไปทำการใดๆนะครับโดยพลการอาจจะเสียทรัพย์เสียเงินโดยปราประโยชน์นะครับแล้วก็ติดตามยากว่างั้นนะมาถึงเรื่องของพลังงานนะครับในด้านพลังงานนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับชี้แจงกรณีค่าไฟทางสาธารณะปนกับบินค่าไฟประชาชนย้ำควรแยกจ่ายตามหน่วยราชการเดือนหน้าแยกบินช่วยเหลือประชาชนนะครับในเมื่อวานนี้มีการประชุมเช่นกันนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีการใช้นะครับนะของสาธารณะร่วมกับค่าบินประชาชนนะครับขณะนี้ก็ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้านะครับของประชาชน3มาตรการนะครับนะมาตรการแรกก็คือสัญญาออเดอร์ชูรันนะครับนี่นะสัญญาเอ็ดเดอร์ชั่วนิรันดร์ขออภัยมั้ยอ่านผิดไปหน่อยสัญญาเอ็ดเดอร์ชั่วนิรันดร์นะครับเนี่ยก็คือยังไงเนาะนี่หรือที่เรียกกันว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกนู่นนะครับตั้งแต่ปี250ถึง2551นะครับโดยรัฐให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มนะครับในราคาสูงเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนนะครับนะเนื่องจากสัญญาดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุว่างั้นนะทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วยังคงขายไฟได้ในราคาสูงนะครับในเรื่องของนะภาคเอกชนผลิตไฟฟ้านะนะครับประการที่2ก็คือค่าไฟของประชาชนที่มีบินไฟฟ้าจากสาธารณะมาร่วมอยู่ในที่ประชาชนไม่รับทราบนี่ผมก็เพิ่งทราบนี่เลยเนาะว่านะบินของไฟตามท้องถนนสาธารณะต่างๆนี่มันค่าบวก
จากเงินของประชาชนไปนะครับนี่ก็ต้องมีการจัดการนะครับประการที่3นะครับเรื่องของอัตรารับซื้ออัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านะครับในอัตราที่ขายไฟให้กับทางภาคเอกชนนะครับอย่างเช่นการดำเนินการจัดทำ data center ส่วนตัวคิดว่าในการคิดอัตรานะค่าไฟไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกว่างั้นเนาะนะครับนี่เนาะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งท่านก็ได้กล่าวประเด็นไฟฟ้าทางหลวงนะครับทางหลวงชนบทนะจะเป็นเรื่องที่ต้องชำระอย่างรวดเร็วนะเพราะการกระทำดังกล่าวนี้นะครับนะไม่ถูกต้องว่างั้นนะที่ใช้การไปเก็บบินกับประชาชนนะครับส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในเหตุผลดังกล่าวนะครับเคยเกิดขึ้นนะครับมานานแล้วนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ยอมรับว่าการเก็บลักษณะดังกล่าวนะก็มีการเก็บมาแล้วนะครับนับ10ปีว่างั้นนะนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับควรติดมิเตอร์แยกนะครับนี่ก็บอกต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกจากกันนะครับนะโดยคิดค่าไฟทางหลวงมีราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะผู้ผลิตอีกเท่าไหร่นะครับเป็นผู้รับผิดชอบไปนะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงไปสามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าทางหลวงนะได้เหมือนเดิมกับหน่วยงานราชการนะครับนะหากสามารถที่จะแยกส่วนดังกล่าวออกจากกันได้นะครับส่วนตัวเชื่อว่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับนะก็ได้ติดตามนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟสาธารณะต่างๆนะครับนะไปคิดบินประชาชนก็จะมีการแยกแยะออกมานะครับให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบไปนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับประชาชนก็จะได้ไฟใช้ไฟทุกลงนั่นเองนะมาถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนี่เนาะบางท่านก็สนใจบางท่านก็อาจจะนะพอรับรู้ได้บางท่านก็ชมบางท่านก็ไม่ชมผมนี่ไม่เคยได้ชมสักคู่เลยนะครับนะก็ถ่ายทอดช่องไหนก็ไม่แน่ใจนะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปดึกบ้างเช้าบ้างนะครับตามที่ท่านชอบก็แล้วกันซึ่งการถ่ายทอดนะครับนะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะโดยไม่รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์นะครับโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด 800,000 บาทเยอะเหมือนกันนะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับนี่มีการประชุมเมื่อวานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2526รัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลนะครับและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอล2026อย่างสร้างสรรค์นะครับและถูกต้องตามกฎหมายนะเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญานะครับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สนับสนุนการเติบโตโดยอุตสาหกรรมกีฬานะครับสื่อแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนนะครับนะพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับนะก็บอกผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปนะครับหรือใช้เผยแพร่ต่อนะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับสิทธิ์ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเทปการแข่งขันนะครับแล้วก็การเผยแพร่ซ้ำผ่านทางออนไลน์การถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์หรือการนำไปใช้นะครับเพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีโอ้เยอะเหมือนกันนะ6เดือนถึง4ปีนะครับปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านควรจะรับรู้ไว้นะครับกับการนำนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางปัญญาของบุคคลอื่นที่เขาได้รับนะครับหรือการจดทะเบียนมาแล้วนะเราไปทำถ่ายทอดต่อเพื่อผลประโยชน์นี่มีความผิดนะครับมีความผิดนะตามประมวลกฎหมายอาญานั่นแหละครับนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะดูในช่องเสรีนะครับในช่องเสรีก็ช่องที่มีการถ่ายทอดนะผ่านทางอากาศนะผ่านทีวีทั่วไปนี่แหละเนาะนะครับหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์มานั่นเองนะครับนะถ้าเราจะไปถ่ายทอดต่ออันตรายนะครับนะที่จะมีความผิดด้วยในเรื่องของยกระดับการศึกษานะครับนะนายภูธรจันทหงนะปุญญาจรัสธรรมรงค์นะผู้ตรวจการกระทรวงสำนักปลัดกระทรวงการศึกษานะครับรักษาราชการแทนรองเลขาธิการก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือกพท.นะครับเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนะครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนนะครับนะซึ่งก็ได้กล่าวถึงกระทรวงการศึกษาได้กำหนดนโยบายสำคัญนะครับด้านการศึกษา5ประการนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำนะโดยเฉพาะนโยบายนะครับนะนโยบายเร่งเรื่องของโรงเรียนนะครับโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็บอกว่าโครงการตามนโยบายก็คือโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับที่มุ่งพัฒนาสร้างพื้นฐานนะด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาควบคู่กับการบริหารนโยบายแผนและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติทุกพื้นที่นะครับนะซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงนะครับบอกว่าผมเชื่อว่านะกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการประชุมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้นะสร้างความสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนโยบายแผนงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมกันสร้างสถาบันการศึกษาอย่างปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกพื้นที่นะครับนี่เป็นคำกล่าวของท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงนะครับนะนายภูธรจันทหงปุญญชัดจรัสธรรมรงค์นี่นะครับนะก็เป็นเรื่องของการดูแลนะครับนะก็ควรจะดูแลไปถึงการประชุมปฏิบัติการนะครับในเรื่องของการความเข้าใจนะครับกับแผนให้โรงเรียนนะครับนะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะให้เป็นในทางที่ดีขึ้นนะครับนะก็มีการเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับระหว่างนะผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนประจำสำนักเขตพื้นที่การศึกษานะครับนะก็ฝากท่านดูกันแล้วกันนะครับเรื่องของการที่โรงเรียนที่อยู่นอกเมืองกับในเมืองนะมีความเท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับกับคุณภาพชีวิตนะครับโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่เนาะนะครับก็จะได้ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนใหญ่กับการเดินทางของน้องๆนักเรียนเนี่ยไปโรงเรียนใหญ่ๆในเมืองก็โดยความยากลำบากนะครับนะก็เกิดอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างนะครับนะข่าวต่อมาเนาะนะครับนี่เรื่องของความปลอดภัยทางอาหารนะครับนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและกิจกรรมรณรงค์เรื่องในวันความปลอดภัยอาหารโลกนะครับประจำปี2019นะครับนี่นะก็นะเป็นแนวคิดนะครับในเรื่องของการที่จะภาระของอาหารนะครับนะก็เรียกว่าภายใต้แนวคิดจากภาระสู่ทางออกเพื่ออาหารปลอดภัยที่ทุกที่จะต้องมีนะครับนะโดยมีนายนิรันดร์มูลธิดานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมเป็นเกียรติณโรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพนู่นแล้วเนาะนะครับนะซึ่งรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับก็ได้กล่าวถึงปัจจุบันความปลอดภัยทางอาหารนะครับเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการบริโภคประกอบด้วยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรและอาหารเนื่องจากผู้บริโภคนะครับไม่เพียงแต่คาดหวังอาหารที่มีคุณภาพนะครับนะแต่ต้องมีความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพกับการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านนโยบายส่งเสริมการเกษตรมูลค่า5ด้านนะครับนะ5ด้านก็ได้แก่นะครับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะครับเนี่ยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นก็ที่ใดมีอะไรก็คงจะเป็นสินค้าประเภทนั้นที่ปลูกเนาะนี่นะเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นต่อมาก็คือเกษตรปลอดภัยนะครับนี่ด้านที่2ก็คือเกษตรปลอดภัยนะครับกับการปลูกเนาะนะครับข้อต่อมาก็คือเกษตรชีวภาพนะครับนะแล้วก็เกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะนะครับนี่เป็นตัวสุดท้ายกับการที่จะนำมาแปรรูปแล้วก็เป็นการนำมาใช้บริโภคนั่นเองนะโดยเฉพาะการผลักดันเกษตรปลอดภัย
ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรนะครับที่ดีเขาเรียกว่าที่ดีนั่นเองนะแล้วก็มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประยุกต์ระดับสินค้าเกษตรไทยเป็นที่นิยมในระดับสากลและก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำคณะผู้ที่บริหารเนี่ยนะครับนะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันคล้ายวันความปลอดภัยอาหารประจำปี2019เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยของประเทศโดยเน้นการเชื่อมโยงภาระของอาหารจากอาหารนะครับเรียกภาระของโรคจากอาหารเข้าไปภาระโรคของอาหารนะครับนี่เนาะนะครับนะภาระของโรคจากอาหารนะครับนะไปสู่แนวทางแก้ไขนั่นก็คือการแก้ไขนั่นเองนะยังเป็นรูปธรรมโดยเน้นย้ำนะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือนะครับนะจากทุกภาคส่วนนะครับความปลอดภัยทางอาหารนี่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับนะร่วมกันในการลดความเสี่ยงนะด้านอาหารนะครับในการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนะเพราะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่นนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธนะครับนะแล้วก็พร้อมร่วมกิจกรรมนะครับกับการคัดเลือกบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการสาธิตเรื่องของการเลือกวัตถุดิบนะความสะอาดการเก็บรักษาจะทำยังไงนะครับการปรุงอาหารตามหลักนะทางสุขอนามัยนั่นเองนะครับนะก็ฝากท่านด้วยนะครับกับการนะผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับนะจะนำไปจำหน่ายต้องสะอาดปลอดจากสารพิษนะครับนะผู้กินก็ได้กินของดีนะครับปลอดจากสารพิษนะครับนะผู้ขายก็จำหน่ายของที่ดีนะครับปลอดภัยนั่นเองนะครับนะก็ฝากทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาการปลูกพืชผักสวนครัวเรากินได้เนาะนะครับนี่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเองนะครับนะครับความเป็นอยู่ปลอดภัยจากโรคนะครับยังเหลือหลายข่าวเนาะนะครับนะเรื่องของยาเสพติดนะครับนี่นะยาเสพติดนะนายโสพลสารามประธานสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงกับกระบวนการยุติธรรมสาธารณสุขและก็หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนั่นเองแล้วก็เพื่อรับฟังปัญหานะข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนะครับนะนายสุวรรณสารามก็ได้กล่าวถึงปัญหายาเสพติดนะครับยังเป็นวิกฤตสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับโดยต้องดำเนินการอย่างครบถ้วนนะทั้งการป้องกันการบำบัดรักษานะครับการฟื้นฟูการปราบปรามนะครับนะพร้อมผลักดันการปรับปรุงแก้ปัญหาเรื่องของกฎหมายนะครับให้สอดคล้องกับการปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับนะซึ่งที่ประชุมหารือประเด็นปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับในพ.ศ. 2564นะรวม13ประเด็นนะครับโดยเฉพาะการตีความคำว่าจำหน่ายนะครับนะคำว่าจำหน่ายเนาะนะก็แนวทางแก้ไขในเรื่องของการแยกผู้เสพนะครับจากผู้ค้าให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะครับหลายหน่วยงานก็เห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันนะครับให้เห็นเรียกว่าเห็นเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับและเห็นผลการบังคับใช้กฎหมายไปในทิศทางเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการเสนอให้มีการขยายระบบบำบัดการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับนะผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดนะครับนะ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ดีเช่นกันนะครับนี่การจะตั้งศูนย์คัดกรองทุกตำบลนะครับสถานฟื้นฟูทุกอำเภอศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมทุกพื้นที่นะครับรวมถึงการผลักดันแนวคิดบ้านกึ่งวิถีนะครับหรือฮับเวย์เฮาส์นะครับนะเพื่อช่วยให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เรื่องของยาเสพติดนะครับน่าจะมีทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอหมู่บ้านไหนไม่มีก็แสดงว่าเป็นความโชคดีลูกบ้านหมู่บ้านนั้นนะมีความรักใคร่สามัคคีปลอดยาเสพติดนะครับนะก็ช่วยกันนะครับกับการเป็นหูเป็นตาเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการทำงานของท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนายสุพลสารัมนะครับนะมาถึงเรื่องของปุ๋ยเนาะปุ๋ยนี่ก็เป็นเรื่องที่
ทุกท่านเกษตรกรนี่น่าจะเป็นผลพวงนะกับเรื่องของนะสงครามนะครับนะทำให้ปุ๋ยราคาแพงนะครับนะพาณิชย์หารือ3สมาคมปุ๋ยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและประเมินแนวโน้มปริมาณราคานะคลี่คลายเร่งเดือนหน้านะครับนะทำงานใกล้ชิดทุกภาคส่วนรักษาระดับราคาให้สะท้อนต้นทุนอย่างแท้จริงนะเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเกษตรกรนะครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยถึงภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทน3สมาคมปุ๋ยได้แก่สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยสมาคมไทยธุรกิจเกษตรนะครับนะเพื่อติดตามสถานการณ์ปุ๋ยภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับนะก็ส่งผลนะครับในเรื่องของความกังวลด้านปริมาณราคาปุ๋ยในตลาดโลกนะครับนะซึ่งนางสุภจีได้กล่าวถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนนะครับแต่รัฐบาลก็ได้ทำงานนะครับร่วมกับการเรียกว่าลักษณะทีมไทยแลนด์นะครับนะอย่างใกล้ชิดโดยติดตามสถานการณ์ร่วมกับภาคทุกภาคส่วนนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารจัดการปริมาณปุ๋ยให้พอเพียงกับความต้องการในใช้ภายในประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการสะท้อนถึงราคาต้นทุนนะครับกับการจำหน่ายราคาปุ๋ยนะครับนะทีนี้นะครับก็มีเรือกระบอกมีเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยจำนวน5ลำนะครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุดแต่จากการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้เรือบางส่วนก็สามารถเดินทางจากพื้นที่กลับมาที่ประเทศไทยได้แล้วอย่างต่อเนื่องนะครับนะก็ทำให้ราคาปุ๋ยอาจจะคลี่คลายลงนะครับนะซึ่งนายเทพวิทย์เตียสุรัตกุลที่ปรึกษาสมาคมปุ๋ยนะธุรกิจการเกษตรไทยนะครับก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มมีสัญญานะครับผ่อนคลายมากขึ้นนะครับนะหลังจากที่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับประเทศไทยสามารถที่จะนำเข้าปุ๋ยนะจากการผลิตนะตะวันออกกลางได้มากยิ่งขึ้นนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่ในเดือนมิถุนายนก็จะมีการส่งออกนะจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียก็เข้าสู่ประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับนี่นะก็เป็นนะสัญญาณดีเลยทีเดียวนะครับกับการนะทำให้เรื่องปุ๋ยนะคลี่คลายลงนั่นเองนะครับนะนะก็เป็นผลดีนะครับกับเรื่องของเกษตรกรนะจะได้ซื้อสินค้าราคาถูกเหมือนกันนะก็คือซื้อปุ๋ยนะครับไปใช้นะครับข่าวบุรีรัมย์นะครับก่อนเข้าข่าวบุรีรัมย์ดูข่าวทางผู้ชมทาง Facebook สักนิดหนึ่งเนาะนะครับเผื่อมีข่าวนะครับคุณสมพรคำสอนนะครับนะคุณยานดานะครับร่วมรับชมรับฟังแล้วเหรียญที่รักนะคุณกมลชนกเจนถูกใจฟังจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีคุณกิติสาวงคำประนอมตะวันหะเนาะคุณเสวนเนาะนะครับนะสกลเจียวรำนะครับรันบวงอุตปาสุขรอบด้านนะครับนะสุเถียรนะครับนะดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับนะคนป่วยเยอะจริงๆว่างั้นนะน่าจะเป็นอสมเนาะหรือยังไงหรือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องด้านสุขภาพคุณอิสาสื่อสำราญนะครับนี่เนาะนะครับฟังจากหัวกระจายข่าวนะครับทุกวันอากาศร้อนนะครับนะฝนยังไม่ตกว่างั้นคุณสงภาพันธ์อุทิศวรรณศรีคุณสำเรียงนะครับขอบคุณเนาะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเข้าสู่ข่าวของบุรีรัมย์ของเราในเวลาประมาณ10นาทีนะครับโครงการชลประทานนะครับนี่โครงการชลประทานบุรีรัมย์นะครับเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอากาศไร้คนขับด้านอากาศไร้คนขับน่าจะเป็นโดรนนะครับนี่นะครับนายราเมศพวงพรมนะผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายวุฒิชัยบุญประเชิดขออภัยนายวุฒิชัยบุญประเชิญนะครับนะในช่างชลประทานนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอากาศไร้คนขับนะครับหรือโดรนนะมีการสาธิตผ่านระบบซูม
มาติ้งนะที่ห้องประชุม119ปีนะสำนักงานชลประทานที่8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับสาระสำคัญของการประชุมนะครับก็นำเสนอเทคโนโลยีโดรนรุ่นใหม่สำหรับงานด้านชลประทานนะมีการอบรมการสาธิตการใช้งานจริงแล้วก็มีการเพิ่มทักษะนะความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการแนวทางการประยุกต์ใช้โดรนในงานบริหารจัดการน้ำนะครับการประชุมครั้งนี้ก็ถือเป็นการยกระดับการทำงานของโครงการชลประทานนะครับกับการนำเทคโนโลยีทันสมัยนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับความแม่นยำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตอบโจทย์การพัฒนาภาคการเกษตรและการบริหารจัดการและการบริการประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะครับกับเรื่องของโดรนตอนนี้โดนการเกษตรก็เยอะนะครับกับการที่จะไปฉีดปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมลงนะครับในทุ่งนาต่างๆแต่ก็ราคายังแพงอยู่เนาะนะครับนะเรื่องของผู้พิการนะครับเนี่ยอบจ.บุรีรัมย์ส่งมอบบ้านผู้พิการเสริมคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงนะครับนะเมื่อวานนี้เช่นกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่9นครราชสีมาและกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งมอบบ้านเพื่อปรับปรุงใหม่นะที่ได้ปรับปรุงใหม่นะครับนะให้นายน้อยทองคำนะผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนะบ้านเลขที่56หมู่10ตำบลดงสันติตำบลอีจานอำเภอนนท์สุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะไม่มีความมันอยู่และความมันคงแข็งแรงถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากการใช้ชีวิตนะครับเนี่ยพิธีส่งมอบบ้านครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากนางสาวยาดาภาหอมหวนนายอำเภอนนท์สุวรรณนะครับนะเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะครับนะก็เข้าร่วมมอบนะครับนะโครงการนี้ก็ใช้งบประมาณอยู่ที่ 800,000 บาทนะครับนะเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุนะผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันนะครับนะผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะโดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มเปราะบางสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีนะครับ นะขออภัย นะความสำคัญในโครงการนะครับนะก็สร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับนะบ้านที่แข็งแรงนะและถูกสุขลักษณะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็โรคภัยนะครับนะแล้วก็เสริมพลังใจนะครับนะเสริมพลังใจแก่ผู้พิการและครอบครัวนะการได้รับบ้านที่เหมาะสมนะมีสภาพร่างกายช่วยในผู้พิการสามารถที่ใช้ชีวิตอย่างสะดวกขึ้นนะครับนะเป็นต้นแบบการพัฒนาสังคมก็คือการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและก็ท้องถิ่นในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับนะก็ถือเป็นครั้งหนึ่งนะครับกับความสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคมและสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการดูแลผู้พิการและผู้เปราะบางนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนะนะเจ็บคอเล็กน้อย เรื่องของสหกรณ์จังหวัดนะครับยังจัดประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสืบสานพระราชดำรินะครับเมื่อวานนี้เช่นกันสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริของสมเด็จคณิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นะครับประจำปีงบประมาณ2519นะครับนะเพื่อเสริมความเข้าใจนะกำลังใจนะเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนนะผู้ที่มีผลงานที่เด่นนะครับนี่นะก็โดดเด่นด้วยนายวัชรินทร์คงพลปานนะครับผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์นะพร้อมคณะกรรมการประเมินได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนนะที่โรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะก็เป็นหนึ่งนะครับกับโครงการเข้าประกวดนะครับโดยการตรวจประเมินจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนครอบคลุมโรงเรียนในโครงการพระราชดำริจำนวน5แห่งนะครับนะก็มี1โรงเรียนบ้านโคกสูงโรงเรียนบ้านฤาษีสถิตนะครับ
โรงเรียนวัดฤาษีสถิตนะครับนี่แล้วก็โรงเรียนวัดสะทองโรงเรียนตชด.ชมรม9สมาคมจีนแห่ง

0: บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสมาชิกสากลนะครับเราทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับนี่ก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับกับโครงการนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นการประกวดเพื่อมอบรางวัลแต่ก็ยังเป็นการปลูกฝังหลักการสากลให้กับเยาวชนให้รู้ถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบนะครับมีความรับผิดชอบมีความโปร่งใสซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญกับการสร้างพลเมืองนะครับรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพและมีจิตสำนึกอย่างเป็นสาธารณะนะครับนะกับการทำงานนี่เนาะนะครับกับการฝึกตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยครับก็เป็นการฝึกที่จะให้ไปมุ่งเน้นนะครับเติบโตไปก็จะได้มีจิตสำนึกที่ดีกับการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับนะกับเรื่องของการทำบัญชีกับการจัดระบบระเบียบต่างๆนะครับตั้งแต่พื้นฐานเล็กๆนะสู่พื้นฐานใหญ่ๆนะระดับประเทศนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับนะเรื่องของกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนะครับนี่เนาะนะครับสร้างบุญสร้างสิ่งแวดล้อมที่วัดน้องไผ่น้อยตำบลจุมเพชรอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรประจำปี2019นะครับโดยมีนายรังสรรค์วรรณเสนนะครับท้องถิ่นจังหวัดเป็นประธานการเปิดงานนะครับแล้วก็ภายในงานก็รับเกียรติจากสส.สนองเทพอสรนรงค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต1พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นายกเทศมนตรีตำบลบัวทองข้าราชการครูและนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับผลการดำเนินงานนะครับเทศบาลเมืองชุมเพชรได้รณรงค์รับบริจาคขยะรีไซเคิลตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่11มิถุนายนนะครับแล้วก็ได้รับขยะรีไซเคิลอยู่ที่4,163 กิโลกรัมนะครับคิดเป็นเงินอยู่ที่ 21,146 บาทนะครับเยอะเหมือนกันนะนี่นะครับนะในวันทอดผ้าป่า22มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะมีผู้ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมนะครับทั้งเงินและขยะรีไซเคิลนะครับรายได้สุทธิกับการหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับอยู่ที่ 53,849 บาทนะครับนะก็เป็นเงินสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับความสำคัญกิจกรรมก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมนะส่งเสริมการคัดแยกขยะนะตั้งแต่เริ่มต้นระดับครัวเรือนนะครับนะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยนะครับนะการทอดผ้าป่าเป็นการกุศลที่ทำให้มีการแยกขยะรีไซเคิลไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับเป็นการทำบุญร่วมกันด้วยนะครับเสริมสร้างพลังชุมชนก็คือรายได้จากขยะรีไซเคิลนะครับก็นำกลับมาพัฒนาแล้วก็เป็นสวัสดิการชุมชนสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนนะครับนะก็สิ่งที่นะครับช่วยกันดูแลเรื่องของขยะนะครับนะซึ่งขยะก็มีทุกที่ทุกแห่งนะแต่ละครัวบ้านแต่ละครัวเรือนก็จะมีขยะนะครับนะแยกตั้งแต่ต้นทางนะครับกระดาษไปทางหนึ่งถุงพลาสติกไปทางหนึ่งนะครับนะกระป๋องกระแป๋งนะพลาสติกที่ขายได้ก็เป็นเงินเป็นทองเท่านั้นเลยครับนะนี่ขายได้ก็ได้เงินเยอะนะครับนะก็เป็นรายได้นะเข้าสู่ครัวเรือนเหมือนเดิมนะครับนะมาดูเวลาใกล้หมดนะครับกับรายการบอกกล่าวและแจ้งขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ร่วมรับฟังนะครับสำหรับผู้ฟังทุกท่านและก็ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกท่านด้วยนะครับนะก็คงจะหมดเวลาประมาณนี้นะครับนะจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการบอกกล่าวและแจ้งทางสวทเหมือนเดิมนะครับนะกับรายการนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็คงจะจากกันไปนะครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: สายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้าน
1: สหรัฐประกาศระงับการบังคับ